0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านรายประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายเวียดนาม2-3เซตจบรองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาให้จิตอาสาพระราชทานใช้คำขวัญเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 0.1 นาฬิกา1นาทีถึง 24.00 นาฬิกาของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วย 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่าน 2. ทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่าน 3. ทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่านขณะที่ขสมก.แจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.แจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมก.จึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348แอปพลิเคชัน LINE Official @BMTAเว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมก.พร้อมบวก
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านรายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2.3 ล้านคนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนทั้งนี้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ18ถึง60ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคน รัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
1: ประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าหลังเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
3: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่วัดบุพพารามหรือวัดสวนดอกโบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแพร่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้และวันนี้ซึ่งประกอบด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลต่อปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
0: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ TOEea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายไมค์วอลซ์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนายวอลซ์เตือนว่าสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่านรอบใหม่ขณะเดียวกันพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านระงับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังกองทัพสหรัฐหยุดการโจมตีในดินแดนของอิหร่านตั้งแต่วันที่24 กรกฎาคมที่ผ่านมาน
1: างโออานาทอยอูรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่ารัฐบาลโรมาเนียเรียกตัวทูตรัสเซียประจำโรมาเนียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียบินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโรมาเนียเป็นลำที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16 ของกองทัพอากาศโรมาเนียยิงสกัดกั้นโดรนลำนี้แล้วนางทอยอูเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงละเมิดน่านฟ้าของโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้โรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนเผชิญกับเหตุการณ์โดรนลุกล้ำน่านฟ้าบ่อยครั้งนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
0: สื่อท้องถิ่นของเยอรมนีรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีที่ระบุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลตของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียการ์เทนในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย IS ขณะที่ล่าสุดโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งกรุงเบอร์ลินยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์แห่งเยอรมนีออกแถลงการประนามเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1 รายและบาดเจ็บอีก29 รายพร้อมสั่งให้มีการลดธงชาติครึ่งเสาที่อาคารรัฐสภาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
1: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเว่ยหยวนเมืองติ้งซีมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นผลมาจากกระแสน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26 กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23 รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนรวม144 คนและ174 คนได้อย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามเจอกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนแพ้เวียดนามไป2-3เซตจบรองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกสำหรับรายการต่อไปเป็นฝั่งทีมนักตบสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสอาชีพชายเมนเวอร์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสไทยมืออันดับ 1,795 ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกคว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเอาชนะเรียวกิมัตสึดะมืออันดับ774ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6 6-3 และ7-5ธนภัทรได้แชมป์ชายเดี่ยวในWorld Tennis Tourเป็นรายการแรกรับคะแนนสะสมอันดับโลก15 คะแนนและเงินรางวัล1,944 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,300 บาทศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2 Championship 2026ที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีในรอบฟิวเจอร์เรสทัศพลอินทราภูวศักดิ์นักขับชาวไทย ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีออสตาร์ทในกริดที่5ก่อนครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับ5คว้าแต้มเพิ่มอีก10คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของโนเอลลีออนชาวเม็กซิโกจากทีมแคมโปสเรซซิ่งเวลารวม58นาที 35.987 วินาทีสนามต่อไปแข่งขันที่สนามออโตโดโรโมนาซิโอนาเล่มอนซาเมืองมอนซาประเทศอิตาลีในรายการอิตาลีกลางปีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้สนามไซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียได้กลับมาจัดศึกฟอร์มูล่า1อีกครั้งหลังรายการบาเรนกลางปีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งหากทุกอย่างได้รับการอนุมัติจาก FIA การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง 2-4 ตุลาคมโดยใช้ชื่อรายการบาเรนกลางปีแม้จะย้ายมาจัดที่ประเทศมาเลเซียก็ตามพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ในวันที่2สิงหาคมที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกจสตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับฉลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชในวันที่31กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
8: 1นาทีกับกปท.การเติมลมยางจะช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเพราะหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้หน้ายางบดกับพื้นถนนและเกิดแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามการเติมลมยางแข็งเกินไปแม้ว่าจะช่วยลดแรงต้านของยางแต่ก็จะทำให้การยึดเกาะถนนน้อยลงดังนั้นจึงควรเติมลมยางตามที่คู่มือกำหนดและหมั่นตรวจเช็คลมยางด้วยอีกทั้งการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหากมีสัมภาระที่ไม่จำเป็นก็ควรจะนำออกจากรถซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงแล้วยังทำให้รถสะอาดเรียบร้อยอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของรถควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจเช็ครถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือนำรถเข้าศูนย์บริการให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการโดยควรหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดสำหรับรถที่ใช้งานหนักด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
6: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่2อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยคือขนมจีนและข้าวแช่ขนมจีนชาวมอญนิยมรับประทานขนมจีนเฉพาะในเทศกาลงานบุญเนื่องจากการทำขนมจีนแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องปรุงหลายชนิดใช้เวลานานและใช้แรงงานมากทำปริมาณมากเพื่อแบ่งกันอย่างทั่วถึงคำว่าขนมจีนชาวบ้านเรียกว่าขนมหมายถึงเส้นสีขาวทำจากแป้งเป็นคำกริยาแปลว่าทำหรือสร้างส่วนคำว่าจีนมีแต่คำว่าจินซึ่งแปลว่าสุกจากการหุงต้มดังนั้นคนไทยจึงรู้จักอาหารนี้ในชื่อขนมจีนกระทั่งกลายเป็นขนมจีนในภาษาไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
12: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีก ช้อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
0: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนอึนแม้จะเริ่มลดกำลังลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 2-3 วันนี้โดยเฉพาะจังหวัดน่านเชียงรายจันทบุรีและตราดและหลังจากวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
13: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: ค่ะท่านรองคะสถานการณ์สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีภูมิภาคไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่คะ
14: ครับสำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวอิทธิพลของพายุโซนร้อนนะครับโนอึนนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะครับมันก็เลยทำให้อิทธิพลของลมมรสุมนะที่จะพัดเข้าดึงเข้าไปเลี้ยงตัวพายุน่ะมันเริ่มอ่อนกำลังลงนะฮะแต่ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในโซนที่เป็นพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพังงากระบี่ระนองนะครับโซนนี้ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีและตราดนะฮะก็จะถูกลูกลมเนี่ยพัดเอาความชื้นนะครับจากอ่าวไทยเรานะครับขึ้นมาปะทะตรงนั้นมีภูเขาอยู่ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ไปอีก2วัน3วันนะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็คือภาคตะวันตกภาคตะวันตกฝั่งจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฝนในช่วงบ่ายเย็นรวมถึงกรุงเทพมหานครเราเองนะครับซึ่งก็จะมีฝนเรื่องงานเกิดขึ้นได้อยู่นะครับใน 2-3 วันนะครับแต่ว่าปัจจัยหรือว่าความรุนแรงก็จะลดลงไปไม่เหมือน2วันที่ผ่านมาที่ค่อนข้างมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่เลยในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ราชบุรีแล้วก็แถบจังหวัดปราจีนนะครับซึ่งก็เป็นลมจากลมมรสุมนี่แหละพัดเข้ามาเจอเขาทางท่านเมืองการก็ยกตัวนะครับมาเจอเขาทางด้านเขาใหญ่หน้าเขาก็ยกตัวในช่วงบ่ายเย็นก็จะมีฝนได้ในโซนนี้ละลอกนึงแล้วเช้าก็จะหายเช้าก็จะฟ้าใสบ่ายๆก็เริ่มมีเมฆครับเนื่องจากว่าเช้าเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะอ่อนกำลังลงลมจะแรงขึ้นในช่วงบ่ายเย็นนะครับก็จะทำให้ความชื้นฝั่งอันดามันเนี่ยมันเข้ามาได้นะครับซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือร่องฝนเดิมจีนตอนกลางๆเริ่มขยับลงมาจากพายุที่มันดึงตัวร่องลงมาด้วยก็จะทำให้ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคเหนือฝั่งด้านตะวันออกจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มอ่อนลงเพราะอิทธิพลจากตัวพายุมันอ่อนลงไปนะครับร่องก็จะอ่อนลงไปด้วยนะครับแต่ก็จะอาจจะมีฝนตกได้ 2-3 วันนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สภาวะฝนตกน้อยอีกรอบนึงนะครับซึ่งก็จะน่าจะกินยาวไปอีก 4-5 วันตลอดสัปดาห์นะครับอาจจะมีปัจจัยนั่งรอปัจจัยเรื่องฝนจากพายุนะครับซึ่งถ้ามันมีเข้ามาถึงแม้ไม่ได้เข้าประเทศไทยแต่อิทธิพลของเขาก็จะดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นเหมือนอย่างนี้ได้อีกนะครับซึ่งปัจจัยนี้อาจจะต้องรอไปถึงนู่นนะครับประมาณกลางสิงหาคมร่องมันจะลงมาสู่ภาคเหนือตอนบนละตอนนี้มันจะมีปัจจัย เกี่ยวกับร่องฝนมาแท้อยู่ฝนก็อาจจะกลับมามีอีกได้ในโซนนั้นในช่วงเวลานั้นอีกรอบนึงครับ
13: เท่ากับว่าในช่วงสัปดาห์นี้ 2-3 วันนี้ก็อาจจะยังมีฝนตกลงมาได้อยู่
14: ใช่ครับตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกนะฮะก็คือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่ตัวหย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกองตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับมันก็เลยทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับแต่ก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงแล้วพายุในทะเลพอในทะเลปั๊บเนี่ยลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะทางตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
13: ค่ะถ้างั้นแสดงว่าในพื้นที่ที่ท่านรองพูดมาเมื่อสักครู่นี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่รวมถึงในภาคใต้ด้วยก็ยังต้องระวังไปจนถึงช่วงปลายเดือนเลยใช่ไหมคะ
14: อีกประมาณ3วัน4วันครับ 3-4 วันในรอบนี้ก็น่าจะมีนะครับซึ่งก็อาจจะระวังเรื่องนึงก็คือเรื่องฝนสะสมนะครับเพราะอาจจะมีพื้นที่ที่เดิมที่ตกที่ผมเรียนเมื่อกี้มันอาจจะตกเดิมในช่วงบ่ายเย็นนะครับมันฝนมันก็จะทำให้ชั้นดินเนี่ยมันเริ่มอิ่มตัวนะครับถ้ามันตกแช่พื้นที่เดิม2วัน3วันตกเป็นฝนหนัก60มิลอยู่ 2-3 วันเลยเนี่ยอาจจะมีปัจจัยนะครับที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดเชิงเขาที่มันเคยมีฝนตกสะสมอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วพื้นที่เหล่านี้จะต้องระมัดระวังแต่จังหวัดก็คงไม่บ้าครับจังหวัดก็ที่นำเรียนเมื่อกี้ก็คือหน้าเขาส่วนใหญ่หน้ารับลมมรสุมเลยนะฮ
13: ะ
14: ก็อาจจะมีทางเหนือทางน่านทางเชียงรายนะครับก็อาจจะมีตรงนั้นที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากอาจจะมีได้ครับในบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
13: ค่ะแล้วในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงก็คืออาจจะเป็นช่วงแถวต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ
14: ใช่ครับก็ขยับเลยเป็นที่30ไปแล้วครับเดือน30ไปแล้วเนี่ยฝนก็จะหายไปอีกรอบนึงเหมือนคราวที่แล้วหายไป 4-5 วันเลยร้อนแบบพอฝนหายพอปัจจัยในเรื่องของคือเรื่องของโลคอลอ่ะปัจจัยเรื่องปัจจัยทางตรงเฉพาะพื้นที่เนี่ยมันหายไปปัจจัยในเรื่องของเอลนีโญก็จะกลับมาคุมก็คือเขาจะเด่นขึ้นมาเลย
13: ค่ะ
14: จะร้อนฟ้าใสแดดเปรี้ยงอุณหภูมิสูงปี๊ดนะฮะลมแรงแต่ไม่มีเมฆน้ำก็จะระเหยเร็วดินจะแห้งเร็วนะฮะมันก็จะกลับมาทำให้พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกได้น้อยช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะฮะแล้วอาจจะวันนี้ฝนพื้นที่นั้นอาจไม่ตกหรือตกได้น้อยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ก็จะแห้งเร็วนะครับแต่พื้นที่ที่มันมีฝนเช่นหน้าเขาหรือว่าพื้นที่ที่มันตกเป็นฝนตกหนักมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำนะครับไม่เห็นว่าน้ำเต็มบ่อแล้วสูบใหญ่เลยสูบใช้เยอะเลยมันจะมีปัญหานะครับคือนี่อย่างน้ำมันเหลือเร็วนะครับ
13: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนมาเนี่ยอยากให้ท่านรองแนะนำประชาชนค่ะในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะ
14: ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเร็วนะครับพอมีฝนก็จะเย็นมา 2-3 วันที่ก็จะแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะอากาศมันก็จะมีทั้งฝนมีทั้งร้อนจัดมีทั้งอะไรเนี่ยครับแล้วก็บางช่วงเราอาจจะร้อนแล้วก็เลยเปิดแอร์ไปอยู่แอร์เย็นออกมาในจอร้อนเปี้ยงเลยนะฮะก็ทำให้ไม่สบายได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพเนื่องจากอากาศมันเริ่มมีการเปลี่ยนได้เร็วช่วงนี้ครับ
13: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
16: ข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์คลองโบราณยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
17: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยหนึ่งในงานสำคัญที่จัดขึ้นนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายอัตพลฤกษ์พิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำโดยเฉพาะคลองโบราณที่เคยเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่แห่งวิถีริมคลองที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงคลองพดุงกรุงเกษมและคลองเปล่งประชากรให้กลับมาสะอาดสวยงามและปลอดภัยเพื่อพระราชทานความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้เช่นยานพาหนะไฟฟ้าและรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ตอกซอยแคบริมน้ำเพื่อลดมลพิษ
18: เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นและนักโอสิทธิ์เลยทีนี้มาถึงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะศึกษารักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ผุดมาต่อเนื่องก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพให้กลับมาเป็นเวนิสตะวันออก
17: สำหรับการจัดกิจกรรมณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง12กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมทางศาสนาที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมีพิธีรับพระราชทานเครื่องทายธรรมพร้อมกับการเปิดถนนคนเดิน2ฝั่งคลองชมวิถีชุมชนนครโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรวันที่26กรกฎาคมมีพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปโดยเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดตลอดเส้นทางมีประชาชนร่วมใส่บาตรจำนวนมากอีกทั้งยังมีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดหน่วยงานและประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบมีการบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้ณชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นอีกทั้งยังจัดจุดบริการประชาชนช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพสตรีทอาร์ตบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาค การจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชวาท10เรื่อง12ตอนและการแสดงเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็นทุกวันสำหรับวันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาชโยรายงาน
1: ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเร่งเดินหน้ากวาดล้างอย่างหนักโดยเฉพาะการสกัดกั้นขาออกไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านหรือฐานส่งออกยาเสพติดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: ยาเสพติดข้ามชาติไม่ได้มีเพียงแค่การลักลอบการนำเข้าแต่ขบวนการอาชญากรรมยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและฐานส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเป้าหมายผ่านการส่งพัสดุไปรษณีย์การส่งสินค้าทางอากาศรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเอ็กซเรย์สินค้าขาออกอย่างเข้มงวดโดยดึงเทคโนโลยี AI และ Matching Learning เข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องเอ็กซเรย์พัสดุทุกชิ้นเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นและรูปทรงของสินค้าที่ซุกซ่อนได้อย่างแม่นยำและสแกนพัสดุนับหมื่นชิ้นได้อย่างรวดเร็วก่อนถูกส่งออกนอกประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ยกระดับการตรวจคัดกรองพัสดุและสินค้าขาออกโดยได้นำเทคโนโลยี AI ข่าวกรองและการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตัดวงจรไม่ให้พัสดุซุกซ่อนยาเสพติดถูกส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศทั้งนี้กรมศุลกากรขอฝากเตือนไปยังประชาชนอย่ารับฝากพัสดุให้ผู้อื่นโดยไม่ทราบว่าสิ่งของข้างในมีอะไรเพราะระบบ AI และการสแกนข้ามแดนมีความแม่นยำสูงหากถูกตรวจพบผู้รับฝากจะต้องรับโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดรวมกับขบวนการค้ายาเสพติดทันที
20: คนค้ายาเขาก็รู้ว่าบ้านเราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวพึ่งพาสินค้าส่งออกเพราะรายได้ของบ้านเราพึ่งพานักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเป็นหลักต้องมีตะแกรงหรือตะข่ายที่ดีที่แยกคนดีออกจากคนไม่ดีแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่มันใส่ของผิดกฎหมายกับปล่อยของผิดกฎหมายออกจากกันที่ทั่วโลกเขาใช้ก็คือระบบบริหารความเสี่ยงหรือ risk management ซึ่งวันนี้ผมพยายามจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาแล้วให้ AI มันวิเคราะห์ก็พยายามอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นนะครับคือเราทำไปแล้วบ้างที่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้เราสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้จำนวนมากในปีที่ผ่านมาเนี่ย9เดือนเนี่ยผมดูตัวเลขก่อนขึ้นมาเนี่ยถ้ารวมยาเสพติดด้วยเนี่ยมูลค่า 5,000 ล้าน
19: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงภาพรวมในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันติดตามขยายผลและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่ต่อสู้กับผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติดอย่างจริงจังโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการปฏิบัติการการปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยสุจริตรวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
21: คือต้องทราบก่อนนะครับว่ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับผลิตอยู่ในนอกประเทศไทยที่เข้าของยาต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาเส้นทางการลำเลียงต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาทำไมเขาต้องเปลี่ยนก็เพราะว่าถ้าเขายังใช้วิธีเดิมอยู่เขาก็โดนเจ้าหน้าที่ของพวกเราจับได้หมดต้องมองว่านี่คือประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณเข้ามาทางไหนคุณก็โดนหมดทุกทางแล้วอาจจะต้องมีวิธีการใหม่ๆในการลำเลียงเข้ามาอีกแต่ผมว่ามันให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ามันจะไม่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนะครับ
19: ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพร้อมหนุนหลังและผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนทั้งการดึงเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาอุดช่องโหว่ของทางกรมศุลกากรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทุกมิติแต่ทว่าเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเริ่มได้จากตัวเราทุกคนโดยการไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่รับฝากพัสดุต้องสงสัยและร่วมกันแจ้งเบาะแสเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับสังคมไทยและปิดประตูขบวนการยาเสพติดข้ามชาติอย่างถาวรกฤตรวิวรรณรายงาน
1: ปิ ิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภากังวลคดีพ่อทิพย์กระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาวเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐยกระดับเป็นคดีความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามเครือข่ายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: จากกรณีการทลายเครือข่ายรับจ้างสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ทารกชาวจีนโดยการจ้างชายไทยมาเซ็นชื่อเป็นบิดาในเอกสารราชการเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ได้ก่อให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างหลายฝ่ายมองว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรระบบสวัสดิการการบริหารข้อมูลรัฐและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวโดยขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่นายหน้าข้ามชาติชายไทยรับจ้างเป็นบิดาบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อประโยชน์นางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าช่องโหว่สำคัญอยู่ที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดยังอาศัยเอกสารและพยานบุคคลเป็นหลักจึงเสนอให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนำเทคโนโลยีชีวมาตรมาใช้ตั้งแต่ห้องคลอดและกำหนดให้ตรวจ DNA ในกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาติและบิดาเป็นคนไทยพร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าตรวจสำหรับผู้มีรายได้น้อย
3: ในส่วนของข้อเสนอที่ให้มีการบังคับตรวจ DNA มาใช้นะคะในกรณีที่พ่อแม่มีสัญชาติต่างกันอาจจะมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่ามันจะไปกระทบต่อสิทธิของประชากรหรือสร้างภาระเกินควรไหมแต่ดิฉันมองว่านี่คือแนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและสิทธิของประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะผลการตรวจ DNA เนี่ยเป็นหลักฐานที่เที่ยงตรงแล้วก็สามารถช่วยปกป้องเด็กผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือการฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทาได้ในขณะเดียวกันกับชาวไทยที่เขาแต่งงานแล้วก็มีบุตรกับชาวต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็อาจจำเป็นจะต้องเข้ามาบริหารจัดการนะเช่นจัดตั้งกองทุน DNA เพื่อความมั่นคงก็ได้
2: ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเสนอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดยึดและอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพร้อมยกระดับความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหรือสวมสิทธิสัญชาติไทยให้เป็นคดีด้านความมั่นคงเพิ่มโทษจำคุกขยายอายุความและผลักดันให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งเพิกถอนสัญชาติที่ได้มาโดยมิชอบภายใต้หลักนิติธรรมควบคู่กับการขึ้นบัญชีดำและผลักดันผู้กระทำผิดกลับประเทศต้นทาง
3: รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมที่ดุดันแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะประการแรกก็คือการใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินทันทีที่มีการแจ้งข้อหาม.157กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ต้องสั่งอายัดและสืบสวนเส้นทางการเงินย้อนหลังของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นรวมถึงเครือข่ายเครือญาติทันทีประการที่2เลยคือการยกระดับโทษให้การซื้อขายแล้วก็การสวมสิทธิสัญชาติไทยเนี่ยเป็นคดีความมั่นคงร้ายแรงในลักษณะเดียวกันกับคดีค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มโทษจำคุกให้สูงขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันทางกฎหมายสูงสุดค่ะไม่ให้มีใครกล้าเอาตัวเองแล้วก็อนาคตของตัวเองมาเสี่ยงกับการกระทำความผิดในลักษณะนี้อีกต่อไปค่ะ
2: สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้ยกระดับการปราบปรามเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกแห่งเพื่อทำลายเครือข่ายทางการเงินและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้เร่งปฏิรูประบบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าสัญชาติไทยเป็นเรื่องของอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไม่ควรถูกซื้อขายหรือได้มาโดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
23: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5 การดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457เทศบาลนครสมุทรปราการยกเลิกอื่นๆประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการตามประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6144สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์จำนวน14รายการและอุปกรณ์ตู้ชาร์จพลังไฟฟ้าจำนวน2ตู้ในวันที่4สิงหาคม2569ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักการคลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02141-8635เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองทรายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองยื่นซองเสนอราคาวันที่3สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863099ต่อ109จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้เย็นแช่ศพ4ร่างจำนวน1ตู้เพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252-3000ต่อ4920กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการประกอบด้วยคารุพันธ์ที่ชำรุดจำนวน137รายการและวัสดุที่เหลือจากการซ่อมแซมจำนวน2รายการในวันที่4สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่24วันที่27และวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02945480-1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำใช้งานจำนวน6ตู้สถานที่ส่งมอบหน้าลานเก็บของบริเวณด้านข้างเบย์เซเว่นแผนกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากองบำรุงรักษาไฟฟ้าและสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-4080กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457เทศบาลนครสมุทรปราการยกเลิกอื่นๆประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการตามประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6144
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์จำนวน14รายการและอุปกรณ์ตู้ชาร์จพลังไฟฟ้าจำนวน2ตู้ในวันที่4สิงหาคม2569ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักการคลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์021418635เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองสายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองยื่นซองเสนอราคาวันที่3สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863099ต่อ109จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้เย็นแช่ศพ4ร่างจำนวน1ตู้เพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252300ต่อ4920กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการประกอบด้วยคารุพันธุ์ที่ชำรุดจำนวน137รายการและวัสดุที่เหลือจากการซ่อมแซมจำนวน2รายการในวันที่4สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่24วันที่27และวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02945480-1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำใช้งานจำนวน6ตู้สถานที่ส่งมอบหน้าลานเก็บของบริเวณด้านข้างเบย์เซเว่นแผนกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากองบำรุงรักษาไฟฟ้าและสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-4080กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457เทศบาลนครสมุทรปราการยกเลิกอื่นๆประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการตามประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6144สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์จำนวน14รายการและอุปกรณ์ตู้ชาร์จพลังไฟฟ้าจำนวน2ตู้ในวันที่4สิงหาคม2569ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักการคลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02141-8635เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองสายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองยื่นซองเสนอราคาวันที่3สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863099ต่อ109
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้เย็นแช่ศพ4ร่างจำนวน1ตู้เพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252 3000ต่อ4920กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการประกอบด้วยคารุพันธุ์ที่ชำรุดจำนวน137รายการและวัสดุที่เหลือจากการซ่อมแซมจำนวน2รายการในวันที่4สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่24วันที่27และวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02945480-1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำใช้งานจำนวน6ตู้สถานที่ส่งมอบหน้าลานเก็บของบริเวณด้านข้างเบย์เซเว่นแผนกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากองบำรุงรักษาไฟฟ้าและสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-4080กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457เทศบาลนครสมุทรปราการยกเลิกอื่นๆประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการตามประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6144สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์จำนวน14รายการและอุปกรณ์ตู้ชาร์จพลังไฟฟ้าจำนวน2ตู้ในวันที่4สิงหาคม2569ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักการคลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02141-8635เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองสายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองยื่นซองเสนอราคาวันที่3สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863099ต่อ109จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้เย็นแช่ศพ4ร่างจำนวน1ตู้เพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252-3000ต่อ4920กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการประกอบด้วยคารุพันธุ์ที่ชำรุดจำนวน137รายการและวัสดุที่เหลือจากการซ่อมแซมจำนวน2รายการในวันที่4สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่24วันที่27และวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02945480-1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำใช้งานจำนวน6ตู้สถานที่ส่งมอบหน้าลานเก็บของบริเวณด้านข้างเบเซเว่นแผนกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากองบำรุงรักษาไฟฟ้าและสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-4080กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457เทศบาลนครสมุทรปราการยกเลิกอื่นๆประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการตามประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6144สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์จำนวน14รายการและอุปกรณ์ตู้ชาร์จพลังไฟฟ้าจำนวน2ตู้ในวันที่4สิงหาคม2569ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักการคลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02141-8635เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองสายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองยื่นซองเสนอราคาวันที่3สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863099ต่อ109จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้เย็นแช่ศพ4ร่างจำนวน1ตู้เพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252-3000ต่อ4920กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการประกอบด้วยคารุพันธุ์ที่ชำรุดจำนวน137รายการและวัสดุที่เหลือจากการซ่อมแซมจำนวน2รายการในวันที่4สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่24วันที่27และวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02945480-1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำใช้งานจำนวน6ตู้สถานที่ส่งมอบหน้าลานเก็บของบริเวณด้านข้างเบเซเว่นแผนกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากองบำรุงรักษาไฟฟ้าและสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-4080กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457
เทศบาลนครสมุทรปราการยกเลิกอื่นๆประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการตามประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6144สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์จำนวน14รายการและอุปกรณ์ตู้ชาร์จพลังไฟฟ้าจำนวน2ตู้ในวันที่4สิงหาคม2569ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักการคลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02141-8635เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองสายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองยื่นซองเสนอราคาวันที่3สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863099ต่อ109จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้เย็นแช่ศพ4ร่างจำนวน1ตู้เพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252-3000ต่อ4920กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการประกอบด้วยคารุพันธุ์ที่ชำรุดจำนวน137รายการและวัสดุที่เหลือจากการซ่อมแซมจำนวน2รายการในวันที่4สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่24วันที่27และวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02945480-1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำใช้งานจำนวน6ตู้สถานที่ส่งมอบหน้าลานเก็บของบริเวณด้านข้างเบย์เซเว่นแผนกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากองบำรุงรักษาไฟฟ้าและสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-4080กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457เทศบาลนครสมุทรปราการยกเลิกอื่นๆประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการตามประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6144สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์จำนวน14รายการและอุปกรณ์ตู้ชาร์จพลังไฟฟ้าจำนวน2ตู้ในวันที่4สิงหาคม2569ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักการคลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02141-8635
เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองสายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองยื่นซองเสนอราคาวันที่3สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863099ต่อ109จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้เย็นแช่ศพ4ร่างจำนวน1ตู้เพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252300ต่อ4920กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการประกอบด้วยคารุพันธ์ที่ชำรุดจำนวน137รายการและวัสดุที่เหลือจากการซ่อมแซมจำนวน2รายการในวันที่4สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่24วันที่27และวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02945480-1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำใช้งานจำนวน6ตู้สถานที่ส่งมอบหน้าลานเก็บของบริเวณด้านข้างเบย์เซเว่นแผนกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากองบำรุงรักษาไฟฟ้าและสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-4080กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457เทศบาลนครสมุทรปราการยกเลิกอื่นๆประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการตามประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6144สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์จำนวน14รายการและอุปกรณ์ตู้ชาร์จพลังไฟฟ้าจำนวน2ตู้ในวันที่4สิงหาคม2569ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักการคลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02141-8635เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองสายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองยื่นซองเสนอราคาวันที่3สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863099ต่อ109จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้เย็นแช่ศพ4ร่างจำนวน1ตู้เพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252300ต่อ4920
กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการประกอบด้วยคารุพันธุ์ที่ชำรุดจำนวน137รายการและวัสดุที่เหลือจากการซ่อมแซมจำนวน2รายการในวันที่4สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่24วันที่27และวันที่31กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02945480-1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำใช้งานจำนวน6ตู้สถานที่ส่งมอบหน้าลานเก็บของบริเวณด้านข้างเบย์เซเว่นแผนกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากองบำรุงรักษาไฟฟ้าและสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-4080ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาได้ที่ www.prdnews.go.th จบข่าวประกวดราคาธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: รัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริง
4: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าพบว่า 43.26% ระบุว่าไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนอย่างแท้จริงแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ของประชาชนอย่ากังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดลงทะเบียนมาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากรัฐบาลขอย้ำว่าฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ยังมีความละเอียดมากขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบูรณาการตรวจค้นพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายเร่งตรวจพิสูจน์ขยายผล
5: พันเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตากใบและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบบูรณาการเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องสงสัยในพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังสืบสวนและติดตามข้อมูลด้านการข่าวที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรพร้อมแมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางพร้อมแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีอาญาหรือคดีความมั่นคงรวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้ถูกควบคุมตัวถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทีมเซิร์ชเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหตุไฟไหม้โกดังบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมแนะวิธีลดผลกระทบจากควันและสารเคมี
6: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บวัสดุในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามได้กำชับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตรวจเยี่ยมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมควันไฟควรสวมหน้ากากป้องกันไอระเหยสารเคมีล้างร่างกายทันทีหากสัมผัสสารปนเปื้อนและหากมีอาการระคายเคืองตาผิวหนังหายใจลำบาก เวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบพบแพทย์ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังพร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลให้จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอจัดเก็บสารไวไฟอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนารุมนอุดมพรรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ ค้นหามาเล่านะครับต้องขออภัยมาด้วยเสียงแหบแห้งเลยวันนี้นะครับก็ต้อนรับนะครับวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เอกพงศ์นพสกุลมาพร้อมกับคุณชัยนันท์แก้วกล่ำครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
0: ครับ
1: ค้นหามาเล่านะสำหรับวันจันทร์วันนี้27กรกฎาคม2569
0: เมื่อคืนน่าจะไปโดนน้ำค้างมามันมีอยู่นะหยดประมาณสักคือหลังฝนเนี่ยหล
1: ัง
0: ฝนผมออกมีภารกิจนั่งคุยอยู
1: ่
0: ตรงเนี่ย
1: ต้องบอกว่าไหนจะฝนตกไหนจะได้ข่าวแว่วๆว่าโควิดนี้ก็เริ่มมาแล้วนะ
0: บางคนพอเป็นหวัดอะไรแล้วมันก็อาจจะกลายไปเป็นโควิดได้เพราะฉะนั้นคือต้องระวังอ่ะช่วงนี้ยังไงมันก็เป็นหน้าฝนหลายคนที่เคยรู้มาว่าฝนจะทิ้งช่วงก็อาจจะทิ้งช่วงไปบางช่วงที่แบบร้อนมากจนเราคิดว่าฝนไม่ใช่ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับทีนี้อะไรที่มันเข้าที่มันมากับหน้าฝนก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับเช่นโรคมือเท้าปากในเด็กก็มานะครับหวัดใหญ่สายพันธุ์หลายๆสายพันธุ์ก็มาแล้วก็ได้ยินแว่วๆเรื่องโควิดด้วยอันนี้ก็มาเนี่ยนะครับอย่างอุตุเนี่ยก็แจ้งมาแล้วก็ข่าวก็ออกมาเนี่ยถึงขนาดพาดหัวว่าไทยฝนฉ่ำเลยนะครับคุณผู้ฟังกรมอุตุก็เตือนเรื่องของประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากเลยวันนี้ถึง30กรกฎาคมก็คือวันนี้27ใช่ไหมคุณ27 28 29แล้ว30โอ้โห4วันก็คือมันเป็นช่วงวันหยุดนี่แหละแต่ว่าขนาดไม่ถึงวันนี้นะคุณเห็นข่าวเมื่อวานมาที่โคราชอ่ะ
1: ค
0: ือมันตกมาตั้งแต่เมื่อคืนวานตก

0: ของการบริจาคโลหิตนะครับมีการทำหมันต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอันนี้คือหมายความว่าทำหมันสมันสัตว์นะเนาะทำหมันสุนัขสมันแมวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าฉีดฝังไมโครชิปสุนัขและแมวฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านะครับส่วนอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปจาก9จังหวัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพเลยทีเดียวนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยแล้วสำคัญมากๆไฮไลท์จริงๆก็คือถนนคนเดินแถวคลองหลอดวัดราชนัดดา
1: ค่ะดิฉันนึกถึงอาหารการกินเลยนะ
0: แถวคลองประดุงกรุงเกษมคลององอ่างมันขายทางเรือซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วไงคุณ
1: เดี๋ยวคุณพาดิฉันไปเดินหน่อยนะ
0: ไป
1: นะ
0: มันมีคนไปมาแล้วแล้วมาบอกผมว่า
1: เป็นยังไงคุณ
0: อย่างพวกของกินที่จำหน่ายอยู่ในเรือเนี่ยเขาจะใช้วัสดุธรรมชาตินะใช้ใบตองทำเป็นกระทง
1: โอ้ได้อีกความรู้สึก
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: แล้วก็การจำหน่ายงานฝีมือ2ชุมชนริมคลองร่วมออกขายสินค้าการแสดงบนเวทีเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับของกินโบราณโบราณที่เราไม่ค่อยได้เจอกันนะมันจะมีของขนมท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครเมนูอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็9จังหวัดรอบๆกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละเขามาจำหน่ายสินค้าโอท็อปด้วยอย่าลืมนะครับ24ที่ผ่านมาถึง31กรกฎาคมโดยเฉพาะวันหยุดยาวที่จะถึงนี้29 30และ28 29 30 30เนี่ยหยุดเฉพาะราชการและรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็31ถึงแม้จะเป็นวันทำงานแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะไปเที่ยวงานนี้กันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับ
1: ค่ะอากรปิดเบรกนี้เราไปดูกันหน่อยเพราะว่านิด้าโพเขาเผยเขาไปสำรวจความคิดเห็นนะคะของผลสำรวจเนี่ยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในหัวข้อเขาไปเรียกว่าสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะนิด้าโพเนี่ยหรือว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าที่เราเรียกกันเขาไปสำรวจพี่น้องประชาชนในหัวข้อ
0: คน
1: อาจารย์ร้องเป็นเพลงได้ไหม
0: คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ
1: ดิฉันยังไงดิฉันก็หลบลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะ
0: แต่มันนานแล้วนะเพลงนี
1: ้คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ มีงานให้ทำไหมครับ
0: ไม่เป็นไรเสียงเราน่าจะไม่เหมือนกับเจ้าของเพลง
1: โอ้ดิฉันมั่นใจมากว่าหลบลิขสิทธิ์แน่นอนนะเสียงดิฉัน
0: นะครับเขาไปสำรวจมาก็มีผลสำรวจนะครับแล้วก็เผยแพร่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
1: ค่ะไปสำรวจมาเนี่ยระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคม2569เร็วๆนี้นี่เองแล้วก็มีการเปิดเผยผลสำรวจเมื่อวานอย่างที่คุณเอกพงศ์ได้บอกไปเรียกว่าจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วเป็นกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้ด้วยนะคะในกลุ่มเป้าหมายก็เรียกว่ากระจายทั่วทุกภูมิภาคทุกระดับชั้นและอาชีพทั่วประเทศเข้าไปสำรวจจำนวนคนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยตัวอย่างก็คือกลุ่มคนตัวอย่างนี่แหละนะคะเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนจากการสำรวจค่ะเมื่อถามอันนี้หัวข้อเขาบอกว่าเป็นหัวข้อที่ถามคำถามนี่คำถามยิงไปว่าเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนเขาพบนะหัวข้อนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 53.78 ระบุว่าเคยได้รับและร้อยละ 46.22 ระบุว่าไม่เคยได้รับนะคะแต่ว่ามาอีกหัวข้อหนึ่งด้านการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569สำหรับหัวข้อนี้เขาพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วรองลงมาร้อยละ 24.65 ระบุว่าไม่เคยได้ลงทะเบียนนะและร้อยละ 23.62 ก็ระบุนะคะว่าได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะมาอีกหนึ่งหัวข้อเป็นหัวข้อที่ว่าผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน456หน่วยตัวอย่างในหัวข้อนี้ระบุว่าร้อยละ 50.66 นะคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้รองลงมาร้อยละ 22.37 ก็ระบุนะคะว่าไม่ต้องการร้อยละ12ร้อยละ 14.25 ระบุว่าลงทะเบียนไม่ทันและร้อยละ 12.72 ก็ระบุนะคะว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไร
0: แต่ว่ามันมีคำถามอีกคำถามหนึ่งที่บอกว่าพอเขาไปถามคนที่ ได้ลง

0: เบียนแต่ว่าไม่ได้สิทธิ์อ่ะนะครับ900กว่าคนเอ้ย900กว่าตัวอย่าง
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเนี้ยก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 43.26 ระบุว่าไม่โกรธเลยนะครับรองลงมาร้อยละ 21.53 ระบุว่าโกรธมากนะครับแล้วก็ร้อยละ20กว่าเหมือนกันร้อยละ 20.69 บอกค่อนข้างโกรธนะครับแล้วก็ร้อยละ14ระบุว่าไม่ค่อยโกรธนะครับ
1: ค่ะตอนนี้แน่นอนแหละเขาก็สรุปแบบสอบถามนี่แหละ
0: ครับ
1: ไอ้หัวข้อสรุปแบบสอบถามเนี่ยเขาสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน437หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบนะว่าตัวอย่างร้อยละ 36.84 ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 32.49 ระบุเขาว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ19ระบุว่าจะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วนะคะและร้อยละอันนี้สุดท้าย 11.67 ระบุว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลอันนี้คือผลจากนิดาโพนะคะเขาไปสำรวจผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้รับสิทธิบัตรคนจนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไปดูผลว่าเอ๊ะคนจนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรในหัวข้อคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนี่นะฮะ
0: มีงานให้ทำไหมครับ
1: มี
0: นะครับก็วันนี้ชัดเจนเพราะอะไรครม.ประชุมรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเข้าพิจารณาด้วยนะครับว่าเอ๊ะเขาจะมีเกณฑ์ยังไงหรืออะไรอย่างไรบ้างมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นด้วยจริงๆครม.วันอังคารแต่ว่าพรุ่งนี้วันหยุดเขาก็เลยมาประชุมเร็วนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของคนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนแล้วก็ใช้สิทธิแทนได้อันนี้เขาให้มากเลยนะปกติแล้วสิทธิก็ใช้แทนกันไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือเขามีความจำเป็นทางบริบทของร่างกายนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันแล้วกันครับตอนนี้9 นาฬิกา 30 นาทีละเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ

เมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะสิ่งที่ท่านควรจะทำเป็นสิ่งแรกก็คือตั้งสติก่อนนะคะแล้วเมื่อตั้งสติได้แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะท่านจะต้องทำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ค่ะในการตรวจสอบก็สามารถโทรกลับไปที่ต้นทางของเอกสารได้นะคะเพราะโดยปกติหมายศาลหรือจดหมายจากสำนักงานอัยการจะต้องระบุอยู่แล้วว่าเป็นศาลอะไรสำนักงานอัยการอะไรนะคะที่ออกหนังสือนั้นมาถึงท่านค่ะประโยชน์ของการตรวจสอบเอกสารค่ะก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทราบว่าเป็นเอกสารที่จริงหรือไม่และก็จะได้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในการเตรียมตัวเมื่อถึงวันนัดนั้นท่านควรทำอย่างไรจะต้องเตรียมทนายความหรือไม่ต้องเตรียมหลักทรัพย์หรือไม่หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษในการไปที่ศาลหรือสำนักงานอัยการหรือไม่นะคะและนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพยังใช้ช่องทางเอกสารของทางราชการในการหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะคราวนี้มาถึงวันนัดบ้างค่ะเมื่อถึงวันนัดตามเอกสารแล้วค่ะการไปติดต่อราชการเราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดี่ยวค่ะแล้วก็ไปถึงก็ต้องสำรวมกิริยาแล้วก็สำรวมวาจานะคะโดยเฉพาะที่ศาลค่ะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลการละเมิดอำนาจศาลเพียงแค่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลก็เรียกว่าการละเมิดอำนาจศาลแล้วนะคะซึ่งฐานละเมิดอำนาจศาลนี้มีโทษทั้งไล่ออกจากศาลโทษจำคุกและโทษปรับเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อติดต่อราชการที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลเสร็จแล้วนะคะท่านจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะว่าได้ลงชื่อในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วหรือไม่นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกลับมาลงชื่ออีกค่ะเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครอยากมีคดีความนะคะแต่เมื่อมีคดีความแล้วท่านก็ควรที่จะดำเนินคดีความตามขั้นตอนแล้วก็ตามนัดหมายที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลนัดนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: เราอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์รักนะครับในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันจากการขับร้องและบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่ากันแล้วนะครับ 9:40 นวันนี้ถนนโล่งมากถึงมากที่สุดเลยเมื่อเช้าเขาบอกอย่างนั้นนะผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นหลายที่จะโล่งบ้างไหมเพราะว่าคือคนอาจจะมาทำงานกันน้อยแล้วก็อาจจะลาต่อแล้วก็อาจจะไปออกไปต่างจังหวัดตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนเย็นๆประมาณสักทุ่มหนึ่งผมเดินทางออกไปชัยนาทรถติดมากนะกว่าจะถึงเนี่ยเกือบ4 ทุ่มเลยนะ
1: ใช่นะก็ฝากเรื่องของการเดินทางสำหรับผู้ที่เดินทางออกไปยังต่างจังหวัดแล้วกันไม่ว่าจะภูมิภาคไหนเนาะก็เรื่องของการสำรวจรถเนี่ยสิ่งสำคัญ
0: ครับ
1: เบรกเป็นยังไงช่วงนี้ฝนตกอย่างที่ได้นำเรียนไป
0: ใช่ครับ
1: นะฝนตกหนักมากพอสมควรเรื่องของที่ปัดน้ำฝนเป็นอย่างไรไฟส่องสว่างไฟตัดหมอกเป็นอย่างไรบ้างกระจกนะคะมองเห็นไห
0: ม
1: ฟิล์ม ที่อยู่ภายในรถเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องสำคัญและสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเดินทางแล้วมีเพื่อนไปชวนกันคุยนะแต่ส่วนใหญ่ก็คนขับก็ขับไปแต่คนไปด้วยก็พักผ่อน
0: อย่าปล่อยให้เขาขับไปเฉยๆบางทีก็ชวนกันคุยชวนกันกินอะไรบ้างจะได้ไม่ง่วงนะครับอุบัติเหตุจะได้เกิดขึ้นน้อยถึงไม่เกิดเลยนะครับก็ฝากไว้เป็นห่วงเป็นใยนะครับจากค้นหามาเล่าและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาดูเรื่องที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับทางผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเนี่ยไปยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้สิทธิแทนได้ครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือในส่วนของคนที่มีการพิจารณาจากระบบแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าใครที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนจะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางด้วยกันนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทีนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือ17กรกฎาคมถึงวันที่12มกราคมปีหน้าเลยนะครับ2570ในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการดังกล่าวนี้นะครับสำหรับกรณีที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้นะครับโดยตัวเองได้ก็ถ้าจะมอบอำนาจใช้สิทธิแทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจเนี่ยไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับทะเบียนธนาคาร5ธนาคารเท่านั้นก็คือไม่สามารถยืนยันออนไลน์ได้ก็ต้องไปที่ธนาคารนะครับโดยเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นหนังสือมอบอำนาจนะครับอันนี้ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ได้บัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนขออภัยสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีนะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นคนพิการแหละใบรับรองแพทย์นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารเนี่ยให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับบอกแล้วว่ามีช่องทางประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลังเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังอย่าไปเชื่อลิงก์ที่มาจากอื่นว่ากดเข้าไปในนี้แล้วเบ็ดเสร็จในจุดเดียวศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้ติดตามได้นะครับ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวจากกระทรวงการคลังคุณเอกพงศ์นะเขาบอกว่าโอกาสทองของคนที่อยากออมเงินเนี่ยต้องไม่พลาด
0: อ๋อพันธบัตรใช่ไหม
1: พันธบัตรของกระทรวงการคลังนะคะพันธบัตร ออม plus สามารถที่จะซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได
0: ้
1: ไปจนถึง31กรกฎาคมนี้นะไม่ใช่ไปจนถึงก็คือ31กรกฎาคมนี้และสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเนี่ย 3-5 สิงหาคม2569
0: ครับ
1: ซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะเพิ่งเปิดตัวนวัตกรรมการออมในรูปแบบใหม่นะคะในชื่อพันธบัตรออม Plus ที่ออกมาในแบบเพื่อคนไทยทุกคนสามารถเก็บออมเงินแม้จะเริ่มต้นเพียงหลักร้อยเท่านั้นนะคะโดยพันธบัตรออม Plus ค่ะมีให้เลือกในเรื่องของการลงทุน2รุ่นด้วยกันตามความต้องการได้แก่รุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ยคงที่สูงสุดถึง 2.8% ต่อปีนะคะและจุดเด่นที่สำคัญของพันธบัตรออม Plus ค่ะแทบไม่มีความเสี่ยงในการลงทุนเพราะว่ารัฐบาลค้ำประกันนะคะแถมยังจ่ายดอกเบี้ยให้เราทุกๆ3เดือนด้วยนะคุณเอกพงศ
0: ์
1: สำหรับช่องทางในการซื้อแบ่งออกเป็น2รอบตามความสะดวกและความพร้อมของคนที่อยากออมเงินโดยรอบแรกจะเปิดขายในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปถามว่าเอ๊ะแล้วผู้ที่สนใจจะซื้ออย่างไรซื้อง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในเมนู Wallet สบม.เริ่มซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทหรือใครมีความพร้อมอยากออมเงินเยอะๆก็ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทต่อครั้งนะโอ้อันนั้นสำหรับคนที่เขามีทุนทรัพย์นะแต่ยอดรวมที่ซื้อต้องไม่เกิน50ล้านบาทแต่สำหรับการซื้อผ่านแอปพลิเคชันนั้นจะจัดสรรแบบใครมาก่อนได้ก่อนใครกดจองก่อนก็ได้ก่อนนะอันนี้ในรูปแบบของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แต่สำหรับคนที่อยากออมแบบไม่อยากกดแย่งซื้อกับใครอันนี้ก็สามารถที่จะจองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านระบบ Bond Connect ได้ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการซื้อผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งของธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ24แห่งซึ่งก็จะเริ่มจองซื้อขั้นต่ำกว่าที่ 1,000 บาทนะสำหรับในกรณีนี้จุดเด่นของการซื้อผ่าน Bond Connect ก็คือผู้จองทุกคนจะได้รับการจัดสรรและเป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus ทุกคนนะคะอันนี้มาบอกข่าวซึ่งกระทรวงการคลังเขาก็เปิดตัวนวัตกรรมนี้พันธบัตรออม Plus ค่ะ
0: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่พระสุคนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: พุทธสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมกระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอลำทับอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอพรหมคีรีอำเภอนพิตามอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอจำปางอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียเป็นกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอวังวิเศษอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.5 MHz ค่ะรวมถึง FM 105 MHz และ AM 891 GHz ที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้อยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะ
1: ค่ะกรมสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารสุขภาพคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้เรามีทั้งระบบหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์นะคะถ้าออนไลน์คุณผู้ฟังเข้ามาที่เพจของเมโทรไลฟ์ FM 95.5 ค่ะก็จะเห็นบรรยากาศในห้องส่งนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการไปกับเราค่ะ
0: ค่ะวันนี้คึกคัก
1: ค่ะ
0: ตื่นเต้นเพราะว่าเสียงเต็มละพร้อมที่จะพูดมาก
1: กำลังจะบอกว่าเสียงคุณไม้ยังคือยังตะเบงมากไม่ได
0: ้
1: พอคนเราพอหายป่วยยิ่งเป็นหวัดด้วยต้องถนอมเสียงมากๆนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะไปร้องเพลงใช้เสียงในการร้องเพลงร้องเพลงได้ไหม
0: เต้นถนัดเต้น
1: ถนัดเต้นนะเขานี่ไงถึงผอมเพราะออกกำลังกายไงเต้นมาอ่ะวันนี้นะคะเราเจอกันก็จะมีเรื่องราวที่จะมาอัปเดตแล้วก็พูดคุยกับคุณหมอด้วยนะคะ
0: ใช่วันนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะพี่โกบเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะเป็นกันเราก็เตรียมแล้ว
1: ดิฉันมาแล้วจ้ะ
0: เมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะกระบวนการเรื่องของการสร้างกระดูกใหม่มันก็จะช้าลงด้วยเนา
1: ะ
0: ขณะที่เรื่องของการสลายกระดูกก็ยังคงเกิดขึ้นเหมือนมันก็เริ่มเป็นไปตามอายุ
1: ตามวัย
0: ตามวัย
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนด้วยพี่หอบขาที
1: ่แต่ไม่ใช่ว่าแค่หมดประจำเดือนเท่านั้นนะคะผู้หญิงเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องของมดลูกที่เป็นมะเร็งมดลูกเป็นเนื้องอกในมดลูกแล้วถูกผ่าตัดและตัดออกไปก็เข้าข่ายที่ไปอยู่ในกลุ่มของวัยหมดประจำเดือนเหมือนกันคือวัยทอง
0: อันนี้ก็คือหลายๆประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกพรุนค่ะป้องกันก่อนกระดูกหักวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชวนันท์ปัทมมงคลชัยค่ะนายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรมสาขาออโธปิดิกจากโรงพยาบาลเลิศสินกรมการแพทย์ซึ่งขณะนี้คุณหมอก็พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องของกระดูกต่อเนื่องนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คุยเรื่องนี้เกือบทั้งสัปดาห์เลยนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าหลายคนเป็นกันเยอะค่ะคุณหมอ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะคุณหมอคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกพรุนค่ะกระดูกพรุนคืออะไรแล้วทำไมคนมองว่ามันเป็นภัยเงียบของผู้สูงอายุด้วยคะ
1: ค่ะ
2: ครับผมจริงๆตัวกระดูกพรุนเนี่ยถ้าจะหมายถึงนิยามหรือความหมายของมันเนี่ย
0: ค่ะ
2: ก็เรียกว่าค่อนข้างตรงตัวเลยคือกระดูกที่มันมีโครงสร้างที่เปลี่ยนไปจากเดิมครับผมมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วกันถ้าให้พูดง่ายๆโดยที่ความไม่แข็งแรงเหมือนเดิมของมันเนี่ยอาจจะเกิดจากว่าโครงสร้างของมันเปลี่ยนไปหรือว่าโครงสร้างของมันน้อยลงก็ได้ครับคือโครงสร้างของมันก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มแคลเซียมคอลลาเจนอะไรอย่างนี้เนาะมันสามารถน้อยลงเนื่องด้วยอายุที่ผลิตได้ช้าลงมันทำให้กระดูกมีสารให้ความแข็งแรงโดยรวมเนี่ยค่อนข้างค่อยๆน้อยลงจนเกิดเป็นกระดูกพรุนได้หรือว่าในบางกรณีก็คือการจัดเรียงตัวให้มันแข็งแรงได้น้อยลงก็ทำให้เกิดเป็นโรคกระดูกพรุนได้โดยที่ปัญหาของมันคือจริงๆแล้วมันจะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันเจออุบัติเหตุความรุนแรงที่ปกติแล้วกระดูกปกติทั่วไปมันคงไม่แตกไม่หักในกลุ่มที่เป็นกระดูกพรุนเนี่ยมันอาจจะเกิดการแตกหักได้ครับผมประมาณนั้นครับ
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วกระดูกส่วนไหนที่เขามีโอกาสหักมากที่สุดอะคะ
2: ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะดูทั้งตำแหน่งกายวิภาคของกระดูกบวกกับการเกิดจริงของคนไข้ด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เจอเยอะที่สุดเลยก็คือส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกครับผมเป็น2จุดที่เยอะที่สุดจุดอื่นมีเจอบ้างข้อมือหัวไหล่เจอบ้างครับผมแต่สิ่งที่เราเจอเป็นส่วนใหญ่เลยคือกระดูกสันหลังหักแล้วก็กระดูกข้อสะโพกหักครับผม
0: ค่ะคุณหมอในส่วนของอาการค่ะอาการหรือว่าสัญญาณอะไรที่เราควรที่จะสงสัยว่าเราอาจจะเข้าข่ายเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วอะคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาอาการอย่างเดียวเนี่ยเราจะรู้ว่ากระดูกพรุนเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอาการนะครับเขาเป็นภัยเงียบเลยตามชื่อเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดปัญหาเวลาเขาจะมาเนี่ยเขาจะมาด้วยกระดูกหักเลยครับ
0: อัน
2: น
0: ั้
2: นเป
0: ็
2: นหนักแต่ครับผมเพราะว่ากระดูกมันหักง่ายเนาะก็บางครั้งแค่ล้มจากท่ายืนธรรมดาคนสูงอายุบางคนแค่สะดุดล้มท่ายืนธรรมดาสะโพกหักแล้วบางคนแค่ล้มก้นจ้ำเบ้าเฉยๆกระดูกสันหลังยุบแล้วอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วคนไข้เขาจะเจ็บเยอะเพราะว่ากระดูกมันหักแล้วก็จะมาตรวจ แต่สมมติถ้าเราไม่มีอาการพวกนั้นมันก็จะมีอาการที่ต้องระวังหลายๆอันเลยครับชมเช่นอย่างแรกเลยคือคนไข้ที่เขาความสูงลดลงครับความสูงลดลงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมีส่วนหนึ่งที่เป็นจากกระดูกสันหลังที่ยุบโดยที่ไม่รู้ตัวจะเห็นว่าเราจะรู้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเราเจอผู้สูงอายุจะบางครั้งก็จะสังเกตว่าเอ๊ะเขาดูเตี้ยลงน
1: ะ
2: ดูยืนไม่เหมือนเดิมดูความสูงลดลงทีละน้อยๆอย่างชัดเจนพวกนี้ครับผมเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเขาน่าจะมีกระดูกยุบนะจริงๆแล้วควรจะไปเอ็กซเรย์เพื่อตรวจดูแล้วก็อาจจะต้องตรวจพวกมวลกระดูกต่อเนื่องนะครับอย่างอื่นนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะครับผมพอมันไม่มีอาการเราก็จะไปดูจากปัจจัยเสี่ยงแล้วว่าเราเสี่ยงหรือเปล่าเราควรจะไปตรวจไหมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลชัดๆเลยครับผมอย่างแรกเลยก็คือประวัติว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่เคยมีสะโพกหักครับผ
1: ม
2: เพราะว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีแนวโน้มเป็นโรคกระดูกพรุนอยู่ในครอบครัวถ้าคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นกระดูกสะโพกหักเนี่ยเวลาเราถึงวัยที่น่าสงสัยแล้วเช่นอายุแบบสักประมาณ 60-70 แล้วเราก็อาจจะควรไปตรวจคัดกรองดูสักทีหนึ่งว่าเราเป็นหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: อย่างนี้มัน
2: กระดูกสะโพกหัก
1: ค่ะค่ะเชิญค่ะ
2: ก็จะมีเรื่องอายุที่น้อยเอ้ยน้ำหนักที่น้อยครับผ
1: ม
2: คือถ้าในภาษาแพทย์เขาจะเรียกว่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า20นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดดูผอมมากก็ได้ครับดูผอมผิดปกติดูกล้ามเนื้อน้อยเวลาร่างกายไม่มีสารตั้งต้นจะไปสร้างกล้ามเนื้อสร้างไขมันนะครับผมมันก็มักจะไม่มีสารตั้งต้นไปสร้างกระดูกด้วยเหมือนกันก็อาจจะควรไปตรวจครับผม
1: ค่ะอย่างนี้ที่คุณหมอบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูประวัติของที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยอาจจะเคยมีกระดูกหักแบบนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมพันธุ์ไหมคะเป็นไปได้ไหมคะ
2: เป็นไปได้แน่ๆเลยครับผมอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยคือกระดูกพรุนเนี่ยมันไม่ใช่โรคที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเดียว
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันจะเกิดจากหลายๆปัจจัยเลยครับบวกกับธรรมชาติด้วยคือคนเราทุกคนเนี่ยกระดูกก็จะค่อยๆบางลงหลังจากผ่านวัยที่กระดูกเยอะที่สุดในชีวิตช่วง 30-35 ไปเนี่ยมันก็จะเป็นขาลงของความหนาแน่นกระดูกและทีนี้มันก็จะบางลงทุกปีนะครับพอมันบางลงถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็พรุนซึ่งมันมักจะเป็นช่วงอายุ 60-70 นี่แหละ
1: ค่ะ
2: อันนี้เป็นธรรมชาติของตัวโรคธรรมชาติของมนุษย์เนาะทีนี้ปัจจัยเสี่ยงมันคือสิ่งที่เร่งให้กระบวนการนี้มันเร็วขึ้นแหละครับเพราะฉะนั้นกรรมพันธุ์ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยบางคนกระดูกเขาลดลงเร็วเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วมันก็เลยเป็นสิ่งนี้ทำให้เราต้องสงสัยมากขึ้นครับ
1: ทีนี้มาดูที่ผู้หญิงกันบ้างจริงๆแล้วกระดูกพรุนเนี่ยถ้าเทียบแล้วคุณหมอบอกว่าอะไรนะเพศไหนนะคะที่เป็นเจอเยอะที่สุด
2: ผู้หญิงเจอมากกว่าชัดเจนครับ
1: ความเสี่ยงมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้หญิงแน่นอนพอเดินทางมาถึงวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนหรือว่าบางคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการผ่าตัดมดลูกผ่าตัดเนื้องอกออกไปผ่าตัดรังไข่ออกไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหานี้ขึ้นมาอันนี้จริงไหมคะ
2: จริงครับผม
1: ค่ะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอาการมันจะตัดชัดเจนเลยช่วงหมดประจำเดือนนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่คอยทำให้มีการเสริมสร้างกระดูกอยู่ตลอดเวลาครับพอหมดประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงก็จะดรอปจะลดลงอย่างรวดเร็วเลยซึ่งทำให้การเสริมสร้างกระดูกของเพศหญิงเนี่ยเขามีการสลายมากกว่าสร้างซึ่งผลลัพธ์มันก็จะเป็นในแง่ของกระดูกพรุนถามว่าผู้ชายมีสิ่งนี้ไหมจริงๆก็มีนะครับแต่จะเกิดหลังผู้หญิงไปนาน10กว่าปีเลยแล้วก็ผู้ชายไม่มีประจำเดือนเนาะมันก็จะไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นช่วงที่เกิดอาการแล้วคือของผู้หญิงชัดเจนหมดประจำเดือนเท่ากับฮอร์โมนหายของผู้ชายเนี่ยอาจจะเกิดดีเลย์หลังจากนั้นไปสัก10ปี15ปีแล้วก็ไม่มีอาการให้เห็นชัดเจนเราก็เลยเจอปัญหาของโรคกระดูกพรุนในผู้ชายน้อยกว่าครับผม
1: คุณหมอคะคือถ้าที่คุณหมอบอกว่าผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วคือฮอร์โมนเริ่มมีปัญหาแล้วก็เข้าสู่วัยทองถ้าเทียบกันกับผู้หญิงที่ผ่านการผ่าตัดเนื้องอกแล้วคุณหมอจำเป็นที่จะต้องตัดเอาทั้งรังไข่ออกแล้วก็ตัวมดลูกออกเนี่ยความเสี่ยงความรุนแรงที่จะกระดูกพรุนหนักมากน้อยเนี่ยต่างกันยังไงคะวัยทองธรรมดาหนักกว่าไหมหรือว่า
2: อันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่ากระดูกพรุนเนี่ยมันเกิดในฮอร์โมนเพศหญิงที่ต่ำลงที่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตัดมดลูกไปมันเหมือนเขาโดนบังคับให้หมดประจำเดือนโดยการผ่าตัดไปเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเขาจะต่ำลงทันทีไม่ว่าเขาจะตัดมดลูกที่อายุเท่าไหร่แล้วกระดูกพรุนมันก็จะเริ่มเหมือนคนหมดประจำเดือนตั้งแต่วัยนั้นตั้งแต่ปีนั้นเลย
0: เหมือนเร็วขึ้นกว่าม
1: ันน่าจะรุนแรง
2: กว่าคนทั่วไปมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนที่อายุ น้อยๆเช่นอายุน้อยกว่า45ปีแล้วหมดประจำเดือนก่อนไม่ว่าจะการผ่าตัดอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะตรวจคัดกรองกระดูกคุณครับ
1: ขั้นตอนการตรวจเนี่ยเราเวลาเราไปตรวจเนี่ยคุณหมอจะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: คุณหมอได้ยินชัดเจนไหมคะ
1: คุณหมอคะสัญญาณน่าจะหลุด
0: สัญญาณน่าจะหลุดหาย
1: คือเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของกระดูกพรุนสำหรับคือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละเราก็จะเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเนาะคุณพ่อไม่ได้เล่าคุณแม่เล่าคุณแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยเริ่มปวดสังเกตไหมตอนเราเด็กๆทำไมแม่ต้องให้เรานวดด้วยนวดตรงนู้นตรงนี้คือปวดเมื่อยเนื่องจากว่ากระดูกก็เริ่มเสื่อมลงแล้วนะคะการปวดเมื่อยก็เพิ่มขึ้นมาแล้วผู้หญิงเราเนี่ยพอหมดประจำเดือนวัยฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันก็ถดถอยลงก็เป็นไปได้ที่พอมีปัญหาเรื่องกระดูกฝุ่นมันก็จะทำส่งผลให้หนึ่งทั้งกระดูกก็โค้งมาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณหมอเข้ามาแล้วใช่ไหมคะคุณหมอคะ คุณหมอคะ
2: เมื่อสักครู่มันตัดไปที่ตรงไหนนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ตัดไปที่การเปรียบเทียบระหว่างคนที่เข้าสู่วัยทองปกติตามธรรมชาติกับคนที่ผู้หญิงที่ถูกตัดมดลูกไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่โดยเฉพาะอายุที่อาจจะน้อยๆก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: ก็คืออันนี้เราจะชัดเจนเลยอย่างที่บอกว่าพอหมดประจำเดือนปุ๊บกระดูกมันจะพุ่งเร็วขึ้น
1: ค่ะ
2: การตัดมดลูกเท่ากับการเหมือนบังคับหมดประจำเดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นขั้นตอนการกระดูกพุนลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นณวันที่เราตัดเลยครับ
1: ค่ะ
2: เช่นบางคนผู้หญิงบางท่านเขาตัดมดลูกตัดรังไข่ที่อายุ30มันก็จะกระดูกกระดูกมันก็จะหล่นลงรวดเร็วเลยตั้งแต่อายุ30เลย
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอาการกระดูกพุนที่สมมติเขาไม่ถูกตัดเนี่ยเขาจะเกิดกระดูกพุนที่สัก70มันก็จะล้นขึ้นประมาณ20ปี50อาจจะเริ่มพุนแล้วเพราะฉะนั้นในกลุ่มผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ45ปีเนี่ยเราควรจะคัดกรองพวกกระดูกมวลกระดูกในทุกรายครับผม
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องของการคัดกรอง ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปตรวจละเรารู้ตัวแล้วว่าอยู่ในความเสี่ยงละการไปตรวจคัดกรองเนี่ยคุณหมอขั้นตอนเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างคะทางการแพทย์
2: จริงๆแล้วทางการแพทย์เนี่ยคือคัดกรองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูค่าความหนาแน่นของกระดูกครับผมซึ่งถ้าเป็นเครื่องที่ใช้ในการวินิจฉัยเลยก็จะเป็นการดูความหนาแน่นของมวลกระดูกที่สะโพกและที่หลังนะครับและอาจจะที่ข้อมือที่หนึ่งทั้งหมดนี้ทำขึ้นเพื่อว่าอย่างที่เราทราบดีว่ามันจะชอบหักที่หลังที่สะโพกเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดตรงจุดที่มีความเสี่ยงสูงสุดครับผ
1: ม
2: แล้วเขาก็จะประเมินค่ามาเป็นตัวเลขเวลาตัวเลขที่ได้ออกมาเนี่ยเขาก็จะไปเทียบกับผู้หญิงค่าเฉลี่ยของผู้หญิงในประเทศไทยช่วงที่มวลกระดูกสูงสุดก็คือประมาณอายุประมาณ35ปีเพราะฉะนั้นค่ามันจะออกเป็นติดลบซะส่วนใหญ่เพราะว่าวัยที่เราไปตรวจบนกระดูกเนี่ยยังไงกระดูกก็คงน้อยกว่าผู้หญิงอายุ35ปีอยู่แล้ว
1: แน่นอน
2: ครับผม
1: ค่ะ
0: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจค่ะคุณหมอคะเราควรตรวจซ้ำบ่อยแค่ไหนแล้วก็จำเป็นต้องตรวจทุกคนทุกปีหรือเปล่าคะ
2: โอเคครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงครับผมถ้าเกิดเราเข้าข้อบ่งชี้ที่เราจะตรวจแล้วเราเคยตรวจแล้วการตรวจซ้ำเนี่ยเราจะดูว่าเราเป็นกระดูกพรุนที่ความเสี่ยงประมาณไหนซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนประเมินจากความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ตัวเลขที่ออกมานะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมากกลุ่มที่ต้องใช้ยาที่ค่อนข้างแรงกลุ่มที่ต้องใช้ยาที่มีความสามารถสูงเนี่ยอาจจะตรวจทุก 1-2 ปีครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงกลางๆไม่มากก็อาจจะตรวจทุก 3-5 ปีได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าวัยความเสี่ยงก็คือ45นี่ก็เริ่มแล้วแหละ50เนี่ยชัดเจนเลยว่าจะต้องตรวจละนะคะใครที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยเนี่ยต้องเปลี่ยนใจแล้วนะดูแลสุขภาพเนิ่นๆนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคุณหมอคะเวลาที่พอเข้าสู่ที่เราจะต้องไปตรวจแล้วเรารู้แล้วว่าจะต้องเจออะไรบ้างอ่ะผลออกมาเริ่มเสื่อมแล้วกระดูกเริ่มเสื่อมเริ่มพรุนแล้วเรื่องของอาหารการกินเนี่ยจะต้องดูแลยังไงบ้างคะ
2: โอเคอาหารการกินก็มันมีผลโดยตรงกับตัวพวกโครงสร้างของกระดูกนะครับอย่างที่เราทราบโครงสร้างกระดูกมันประกอบไปด้วยแคลเซียมคอลลาเจนอะไรอย่างนี้เป็นหลักเนาะซึ่งถามว่าปกติเราได้จากอาหารไหมเนี่ยเราได้จากอาหารอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าการกินอาหารของเราเนี่ยมันคงไม่สามารถครบได้ขนาดนั้นในทุกๆวันทุกๆมื
1: ้อ
2: ถ้าเกิดโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเป็นกลุ่มวัยที่เสี่ยงต่อกระดูกพรุนหรือเป็นกระดูกพรุนไปแล้วยังไงก็คงต้องการอะไรเสริมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ทานคือถ้ามีโปรตีนครบโปรตีนสูงพอประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะครับแล้วก็แคลเซียมสูงพอวิตามินดีสูงพออันนี้ควรจะไม่มีปัญหาต้องบอกว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่พอทั้งอันอยู่แล้วครับอันนี้เข้าใจได้มากๆเลยว่าตัวอาหารมันคงไม่ได้เป็นไม่ได้ทานได้ครบทุกอย่างในตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนำเลยก็อาจจะเป็นการทานแคลเซียมมันจะเป็นดีเสริมครับผมเพื่อเหมือนไปสร้างเพิ่มทรัพยากรให้ร่างกายเอาไปใช้กระดูกครับผม
3: ค่ะ
2: แต่วิตามินดีเนี่ยแคลเซียมเราทานได้อยู่แล้วทานเพิ่มเสริมไม่มีปัญหาอะไรวิตามินดีเนี่ยทานเสริมแล้วถามว่าถ้าเกิดไม่ทานเราสามารถสร้างเองได้ไหมเราสร้างได้นะครับเราน่าจะเคยพอคุ้นๆบ้างว่าเอ๊ะเขาบอกว่าไปตากแดดอ่อนๆตอนเช้าแล้วมันจะสร้างวิตามินดีให้กับร่างกายอันนี้ได้ผลดีมากในต่างชาติเนื่องจากแดดต่างชาติเขาคงอ่อนๆจริงๆนะครับ
3: เขาถึงต้องมาอาบแดด
2: ไทยเราไม่ค่อยอ่อนใช่คนแนวโน้มคนฝั่งเอเชียฝั่งแถบเส้นศูนย์สูตรที่เป็นประเทศเมืองร้อนนะครับแนวโน้มนิสัยคนเราจะหลบแดดเพราะว่ามันร้อนเกินกว่าจะไปตากแดดนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยค่าวิตามินดีของคนโซนเนี้ยที่คิดว่าโดนแดดเยอะแน่ๆเลยเนี่ยมักจะต่ำกว่าของฝรั่งครับเพราะฝรั่งเขาไม่หลบฝรั่งเขาชอบของเราเนี่ยไม่หลบไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นการทานเสริมเนี่ยก็มักจะได้ประโยชน์ครับผม
1: ค่ะของเขาไม่หลบเพราะว่าเขาผิวขาวไงแต่ถ้าเราหลบเนี่ยเราไม่หลบเนี่ยเราอาจจะเขียวก็ได้นะคะคุณหมอจากที่ผิวแทนอยู่แล้วก็เขียวไปเลยค่ะ
4: คุณหมอคะขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่เป็นโปรตีนค่
1: ะ
4: อย่างในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันจะมีอาหารมีเครื่องดื่มที่สามารถที่จะทานได้ในเซเว่นเลยแบบในร้านสะดวกซื้อต่างๆ
1: ร้านสะดวกซื้อค่ะ
4: ค่ะแล้วเราอ่ะทานเป็นโปรตีนเสริมทั้งแบบโปรตีนใสหรือว่าเป็นตัวนมแบบนี้เราสามารถทดแทนแบบนี้ได้ไหมคะ
2: จริงๆแล้วได้ทั้งคู่เลยครับโดยเฉพาะโปรตีนใสโปรตีนนมอะไรก็ตามเนี่ยส่วนประกอบมันเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากครับผมโปรตีนใสมันก็จะผ่านขั้นตอนอะไรชั้นทำให้มันดื่มง่ายขึ้นมาครับผมก็เขาอาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นจากขั้นตอนที่เขาทำเพิ่มเฉยๆแต่ว่าตัวเนื้อโปรตีนเนี่ยถ้ามันตรงกับที่เขียนไว้อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เคยเป็นประเด็นมาในช่วงนี้นะครับถ้ามันตรงกับที่เขารีพอร์ตจริงๆแล้วอันใหญ่ก็ไม่แตกต่างกันครับเราเน้นที่ปริมาณของโปรตีนก็คือ1ประมาณ1กรัมต่อกิโลอย่างเช่นสมมติโดยทั่วไปคนเราให้หนักประมาณ60ถึง80แถวๆนี้ก็กินวันนึงประมาณ60ถึง80กรัมก็น่าจะเพียงพอครับ
1: ค่ะจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านโปรตีนไปแล้วเรามาดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องของแคลเซียมกันหน่อยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้คุณหมอคะในโลกโซเชียลเน
4: ี่
1: ย
4: เยอะมาก
1: มันเยอะมากจนบางคนเนี่ยโอ้โหซื้อรู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยทองก็ซื้อใหญ่เลยเพื่อที่จะแบบพยายามที่จะพยุงกระดูกตัวเองทีนี้เราจะสังเกตยังไงดีคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนถึงจะเหมาะกับเราว่าเออมันเหมาะแล้วนะสำหรับคนที่เป็นกระดูกเสื่อม
2: อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับจะได้เอาไปใช้เยอะเลยคือแคลเซียมเนี่ยครับผมมันมีหลายรูปแบบมากคือเราคนเราจะไม่กินแคลเซียมลอยๆมันกินไม่ได้มันจะไม่มาในรูปที่ทานได้แคลเซียมมันจะต้องมาคู่กับตัวอื่นถ้าในภาษาแพทย์ก็แคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมซิตรเอทอะไรอย่างนี
1: ้
2: ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะแตกตัวดูดซึมได้ไม่เท่ากันครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่บางทีแคลเซียมนี้เขาเขียนมิลลิกรัมมาเยอะมากเลยทำไมเป็นถึงเยอะขนาดนี
1: ้อี
2: กอันนึงที่คุณหมอบอกว่าดีเหมือนกันตัวเลขน้อยกว่ากันครึ่งนึงเลยเพราะมันดูดซึมไม่เท่ากันครับอันนี้เรากินไป 1,500 ดูดซึมได้300ถ้าเป็นอีกฟอร์มนึงกินไป600ก็ดูดซึมได้300เหมือนกันมันก็เลยถูกออกแบบมาอย่างนี
1: ้
2: ครับผมแต่โดยทั่วๆไปแคลเซียมที่เขาเป็นอาหารเสริมที่เขาจดทะเบียนนะครับเขามักทำในกรณีที่ว่า1เม็ดมักจะมากพอสำหรับ1วันไม่เสมอไปนะครับแต่มักจะทำมาในรูปแบบนั้นเพื่อให้ทานง่ายครับผม
1: แล้วอย่าง
2: สมมติว่าเราแคลเซียมก็จะมีวิตามินดีเพราะแต่ว่าน่าจะมีพวกมาด้วยแน่เลยวิตามินดีครับผมมันก็มีหลายรูปแบบเลยวิตามินดีสองดีสามวิตามินดีแบบพร้อมใช้งานซึ่งก็จะเกิดคำถามแล้วว่าราคาไม่เท่ากันแน่ๆเนาะ
1: ใช่
2: คำถามแล้วว่าเราจำเป็นต้องกินตัวไหนนะครับผมเอาง่ายๆเลยให้เข้าใจง่ายเลยก็ได้ครับคือถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนร่างกายปกติดีไม่ได้เป็นโรคตับไม่ได้เป็นโรคไตครับผมจริงๆแล้วทานวิตามิน D2 ตัวเริ่มต้นพอแล้วครับผมเพียงพอแล้ว
1: D2
2: เวลาเข้าไปในร่างกาย
1: D2
2: คร
1: ับ
2: D2 ดีครับ D-Doc
1: D-Doc อ๋อ D2 ค่ะอันนี้สำหรับร่างกายสุขภาพปกติค่ะ
2: ใช่ครับเพราะเวลา D2 เข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยน2เป็น D3 เองอยู่แล้ว
1: อ๋ออัตโนมัติเลย
2: มันจะเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนที่ตับเปลี่ยนที่ไตเพราะฉะนั้นวิตามิน D3 หรือกลุ่มวิตามิน D Active พวกนี้น่ะเขาถูกสร้างมาเพื่อคนที่มีปัญหาแล้วร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนเป็น D3 ได้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ Active ได้ครับผมหรือเป็นโรคพิเศษเฉพาะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับดูพุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสุขภาพแข็งแรงดีเราไม่ได้จะเป็นต้องเพิ่มไปซื้อของที่ราคาสูงกว่าเป็น D3 ที่เขาบอกว่ามันพร้อมใช้มากกว่าเพราะว่าจริงๆเข้าไปถึงร่างกายเนี่ย มันถูกเปลี่ยนด้วยตัวเราได้อยู่แล้วครับ
1: หมอมันอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะบางคนไม่เข้าใจเหมือนไปซื้อในโซเชียลเนี่ยเขาก็จะมีการโฆษณาชวนเชื่อกลัวไม่ครบเราก็คว้านมาหมดเลย อย่างนี้การสมมติว่าอันนี้เหมือนที่คุณหมอยกตัวอย่างก็คือสำหรับผู้หญิงที่ไม่ได้มีปัญหาโรคตับโรคไตแต่กรณีที่ผู้หญิงที่อายุถึงละ50กว่าผ่านการผ่าตัดเนื้องอกแล้วก็ตัดมดลูกทิ้งตัดรังไข่ทิ้งไปแล้วอันนี้เหมาะกับวิตามินดีประเภทไหนคะ
2: จริงๆวิตามิน D2 ธรรมดาก็เพียงพอครับถามว่าทานวิตามิน D3 ได้ไหมทานได้มันก็เหมือนลัดขั้นตอนร่างกายก็ไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนให้มันเป็นรูปที่พร้อมใช้แต่ถ้าทาน D2 ไปร่างกายก็จะเปลี่ยนให้เป็น D3 อยู่แล้วคร
4: ับ
2: ผม
4: ค่ะคุณหมออย่างที่ทุกคนเข้าใจว่าทานแคลเซียมเราจะเสริมสร้างเรื่องของกระดูกแล้วถ้าบางท่านเนี่ยกังวลเรื่องของการทานไม่พอแล้วทานเยอะทานเยอะเกินไปเนี่ยส่งผลอะไรกับร่างกายหรือเปล่าคะ
2: จริงๆแล้วมันสามารถดูดซึมจนแคลเซียมในเลือดสูงเกินไปได้ครับแต่ว่านั้นน่าจะต้องทานเยอะเกินไปมากๆเลยมากแบบที่มากผิดปกติครับผมปกติแคลเซียมเรามักจะมาในรูปแบบว่าทานวันละเม็ดจะทานตอนไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดทานแบบวันละ 2-3-4 เม็ดอย่างนี้ผมว่าอันนี้มีสิทธิ์ที่จะมีปัญหาผลข้างเคียงได้แต่โดยทั่วไปถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยมันไม่เป็นโดสที่ทำให้เรามีแคลเซียมเยอะเกินอยู่แล้วครับผมแล้วก็ปัญหาที่มันจะเจอก่อนมักจะเป็นในเรื่องของอย่างเช่นแคลเซียมบางฟอร์มเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าทานไปมากมันจะท้องผูกทีนี้ถ้าเรากินเยอะเกินไปมันก็จะท้องผูกมากๆเลยมันก็จะไม่ถึงโดสที่มันเป็นพิษหรอกครับ
1: มันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ทางที่ดีก็คือ
4: ให้พอดี
1: ให้พอดีแล้วก็ดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าการรับประทาน D2 D3 เนี่ยก็แล้วแต่ระยะเวลาเหมือนที่หลายๆคนกังวลว่าเอ๊ะถ้าทานต่อเนื่องได้ไหมบางคนอยากกระดูกให้ดีเนี่ยอยากทานทั้งปีเลย มันจะมีปัญหาไหมเหมือนกับว่าถ้าไปตามหลักคุณหมอก็จะแนะนำว่าสองเดือน3 เดือน
4: แล้วก็พัก
1: ใช่แต่นี่มันก็จะยังสับสนอยู่ค่ะคุณหมอว่าอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าวิธีที่ถูกเนี่ยต้องยังไง
2: ครับผมก็จริงๆแล้วถ้าในคนที่ทานแคลเซียมเนี่ยเป็นสิ่งที่โอกาสจะเกิดมันค่อนข้างยากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้กินผิดปกติจริงๆการทานเสริมต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยมันมักจะทำได้มักจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมสิ่งที่มักจะมีปัญหาจะเป็นวิตามินดีมากกว่าครับเพราะวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่ดูดซึมแล้วเก็บในร่างกายได้ไม่ได้ขับออกเวลาเกินเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่มันจะเยอะเกินได้ครับผม
1: ค่ะทีนี้มันจะ
2: โดยทั่วไปนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องการถ้าเป็นวิตามิน D2 ก็ประมาณ 20,000 ยูนิตเป็นต่อสัปดาห์เป็นแบบเมนเทนแนนซ์นะครับเป็นแบบว่าใช้ในการโดยทั่วไปของร่างกายถ้าคนที่เขาขาดเขาจะต้องทาน2เท่า3เท่าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากังวลเรื่องว่าที่มันจะเยอะเกินไปจริงๆแล้วเจาะเลือดดูค่าวิตามิน D ในเลือดก็จะพอบอกได้ครับว่าเราควรจะปรับมากขึ้นน้อยลงยังไงบ้างครับ
1: ทุกอย่างก็คือตรวจสุขภาพจะได้เห็นผลชัวร์เลยนะคะคุณหมอก็จะเราก็อาจจะถ้าไปตามหลักของหลักประกันสังคมเราจะตรวจสุขภาพอันนั้นก็จะเป็นระดับพื้นฐานแต่ถ้าอยากให้ลงลึกไปอีกเราก็อาจจะปรึกษาคุณหมอได้ค่ะ
4: ค่ะคุณหมอคะมันมีคำถามนึงที่น่าจะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดข้อปวดตัวปวดหลังทั่วไปแบบนี้ค่ะใช่แล้วก็เขาก็จะกังวลว่าอันเนี้ยเป็นกระดูกพรุนแล้วหรือเปล่าอันนี้มันเป็นหมายความว่าเป็นกระดูกพรุนเลยหรือเปล่าคะคุณหมอคะ
2: ครับผมจริงๆแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างเหมือนกันครับคือตัวกระดูกพรุนเนี่ยที่เราคุยกันตอนแรกว่าเป็นภัยเงียบแปลว่าเรื่องยาการเลยครับจนกว่ามันจะหักแล้วถามว่าทำไมเราถึงมีอาการปวดตามเข่าปวดตามหลังปวดตามสะโพกได้อันนั้นมันจะเป็นเรื่องของพวกข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมหรือกระดูกสันหลังเสื่อมครับที่มันจะทำให้เราเกิดอาการปวด
1: มันคนละตัวกัน
2: ว่ามันเกี่ยวข้องไหมใช่มันเป็นคนละโรคกันโดยความหมายของมันนะครับเพราะว่าตัวกระดูกเนี่ยมันคือตัวเนื้อกระดูกมันเปลี่ยนไปเนื้อกระดูกมันอ่อนแอลงในขณะที่พวกข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมมันคือข้อมันมีความสึกหร
1: อ
2: มันมีความไม่เรียบซึ่งพอเราเอาของไม่เรียบมาสีกันมันก็คงปวดครับแล้วถามว่าทำไมเราถึงชอบปวดตัวเจอจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันมาตามการใช้งานทั้งหมดเลยเหมือนกันครับคือข้อเสื่อมมันเรามักจะเกิดจากคนที่ใช้งานเยอะหรือว่าอายุเยอะเพราะว่าอายุเยอะก็จะใช้งานเยอะสะสมมานะครับซึ่งมันไปตรงกับ กลุ่มประชากรที่จะเป็นกระดูกพรุนพอดีเลยก็คือสูงอายุแล้วมีการสลายกระดูกมากกว่าสร้างเป็นเวลานานๆเวลานานๆเราก็เลยชอบไปเจอกันในกลุ่มคนอายุประมาณนี้ครับ60-70พร้อมๆกันเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันมันเกี่ยวข้องกันในแง่เกิดในกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันก็คือคนกลุ่มสูงอายุ
1: ค่ะ
2: แต่มันไม่ได้ทำให้เป็นกันและกันคือกระดูกพรุนอาจจะไม่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกพรุนครับผม
1: ค่ะพอฟังคุณหมอแล้วเข้าใจเลยแล้วก็เอ้ยเข้าใจอย่างผ่องแท้เพราะว่าหลายคนคิดเหมือนกันแม้กระทั่งเราสองคนยังคิดว่าเอ้ยข้อเข่าเสื่อมก็คือกระดู
4: กเราเสื
1: ่
4: อมแล้ว
1: จริงๆไม่ใช่เลยกระดูกเสื่อมกระดูกพรุนเนี่ยก็คือตัวเนื้อกระดูกเนี่ยความอ่อนแอถ้าพูดตามหลักแบบบ้านๆก็คือความอ่อนแอของกระดูกอ่ะมันเริ่มลดถอยลงเรื่อยๆแต่ถ้าข้อเข่าเนี่ยก็คือมันเกิดการอักเสบบ้างหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกันแต่เราก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพของเราได้ด้วยการป้องกันกระดูกพรุนด้วยการแบบเสริมไว้ก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุตามมาพอเวลาหกล้มปุ๊บกระดูกก็อาจจะหักได้
4: ใช่ค่ะ
2: ครับผม
4: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงของการเปิดสายด้วยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะ026918437ค่ะ026918437เดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะ
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 10:37 ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับเรา2คนกับเรื่องของกระดูกพรุนป้องกันก่อนกระดูกหักค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชวนันท์ปัทมมงคลชัยค่ะนายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรมสาขาออร์โธปีดิกจากโรงพยาบาลเลิศศิลป์กรมการแพทย
1: ์ค่ะ
4: ซึ่งหลังไมค์เมื่อสักครู
1: ่
4: เราคุยกันเรื่องนี้ค่ะคุณหมอคะ
1: ค่ะ
4: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามด้วย
4: มีคำถามด้วย
1: ตอนนี้มีคำถามมานะคะฝากถามมาว่าเอ๊ะตัวคำถามเนี่ยก็คือผู้ที่ถามมาฝากถามคุณหมอนะคะว่าเป็นไปตรวจแล้วเจอกระดูกบางก็เลยอยากทราบว่าเอ๊ะเจ้าตัวกระดูกบางกระดูกพรุนหรือแม้แต่ข้อเข่าเสื่อมอะไรแบบนี้เนี่ยมันเกี่ยวโยงกันไหมหรือว่ามันต่างกันชัดเจนเลยค่ะ
2: ครับผมอันนี้ก็จะชัดเจนเหมือนที่เราคุยกันก่อนหน้าเรื่องของข้อเข่าเสื่อมอาจจะแยกออกไปก่อนเลยว่ามันมีโรคนึงนะครับทีนี้เรามาตัดกันที่ว่ากระดูกบางกับกระดูกพรุนนะครับคือมันเป็นตัวโรคเดียวกันนี่แหละครับคือคนเราเนี่ยเวลาเราดูเรื่องเนื้อกระดูกเนี่ยเราจะแบ่งให้กับประเด็นได้เป็น3กลุ่มครับผมก็คือ1คือกลุ่มปกติคือความหนาแน่นของกระดูกความแข็งแรงของกระดูกอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงคนปกติแล้วก็กระดูกเอากระดูกพุนก่อนกระดูกพุนคือกระดูกเนื้อกระดูกเนี่ยอ่อนแอลงจนถึงค่าที่เขากำหนดไว้ว่าอันนี้เป็นกระดูกพุนแล้วก็คืออันนี้ควรได้รับการรักษานะครับทีนี้มันจะมีโซนตรงกลางระหว่างคนปกติกับคนกระดูกพุนครับผมอันนี้คือกระดูกอ่อนแอลงนะแต่ว่ายังไม่อ่อนแอลงถึงขั้นกระดูกพุนครับ
1: อ
2: ันนี้จะเป็น ก้าที่เขาใช้คำว่ากระดูกบาง
1: ครับผมเนื่องจากการใช้งานมาเยอะ
2: ม
1: ัน
2: ยังไม่ใช่กระดูกพุนใช่อ
1: ย่างนักกีฬาใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่ฝากถามมาเนี่ยก็เป็นนักกีฬาด้วยนักกีฬามาก่อนอาจจะใช้แรงกระแทกเยอะด้วยค่ะคุณหมอคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มนมหลายคนก็จะมีความคิดน่าจะคล้ายๆกันหลายๆคนนะโดยเฉพาะผู้หญิงบอกว่าสอนลูกบอกว่าต้องดื่มนมเยอะๆนะกระดูกจะได้แข็งแรงเดี๋ยวกระดูกพรุนนะจริงๆแล้วการดื่มนมเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับกระดูกพรุนหรือเปล่าคะ
2: ค่อนข้างเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับผมคือนมมันเป็นแหล่งของแคลเซียมที่เยอะที่หาได้ง่ายครับผมเพราะฉะนั้นการดื่มนมก็เหมือนกับการกินแคลเซียมเสริมนั่นแหละครับแต่ว่ามันมาในรูปแบบของนมนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้เรื่องของโปรตีนด้วยคือปัจจุบันเนี่ยกระดูกพรุนเนี่ยโรคปัจจุบันเขาพยายามจะเอาเข้าไปพ่วงกับว่ากระดูกพรุนคือภาวะกระดูกบางกระดูกอ่อนแอมักจะมาร่วมกันกับภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแอไปด้วยครับผมซึ่งภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแอเนี่ยก็มักจะเกิดจากการขาดโปรตีนหรือขาดการออกกำลังซึ่งนมเนี่ยมันมักจะแก้ได้ทั้งสองปัญหาคือมันมีแคลเซียมให้สำหรับกระดูกด้วยแล้วก็มีโปรตีนที่มากพอสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อด้วยเพราะฉะนั้นการกินอาหารเนี่ยครับจริงๆถ้ามองนมเป็นอาหารเสริมสมมตินะครับก็เป็นอาหารเสริมที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆเลยในแง่ของแคลเซียมแล้วก็โปรตีนครับผม
1: ก็ถือว่าถ้าเราดื่มนมเป็นประจำแล้วก็ตามอายุตามวัยเพราะการดื่มนมแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยควรที่จะได้รับนมวันหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ดีคะคุณหม
2: อจริงๆแล้วเนี่ยครับผม 1-2 แก้วเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการเสริมแคลเซียมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือมันก็จะมีเรื่องของนมแคลเซียมสูงนมโปรตีนสูงที่จะช่วยได้เพราะว่าต้องก็เข้าใจว่าถ้าคนเริ่มสูงอายุแล้วการทานนมปริมาณมากเนี่ยมักจะไม่สบายท้องไม่สบายตัวครับผมเขาก็เลยเหมือนพัฒนาสูตรที่เป็นแคลเซียมสูงหรือเป็นโปรตีนสูงขึ้นมาเพื่อถ้าเราทาน2แก้วมันไม่ไหวมันเยอะไปมันท้องอืดอย่างเงี้ยครับผมการทานนมโปรตีนสูงในปริมาณที่ไม่เยอะมากก็อาจจะพอชดเชยได
1: ้ค่ะก็นมเนี่ยถือว่าเป็นในหมวดของอาหารแล้วเนาะนอกจากนมแล้วนะคะถ้าเราจะป้องกันเหมือนนมเนี่ยช่วยป้องกันได้พวกอาหารเหมือนที่คุณหมอได้เล่าไปแล้วนะคะอย่างผลไม้มีไหมคะคุณหม
2: อผลไม้เนี่ยจริงๆแล้วโดยทั่วไปก็ได้หมดเลยครับคือผลไม้แต่ละชนิดต้องบอกว่ามันมีปริมาณแร่ธาตุอะไรที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแคลเซียมเนี่ยก็มักจะมีในอาจจะเจอในผักใบเขียวผลไม้ทั่วไปบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนักครับผมอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของกระดูกพรุนนะครับ
4: แต่การเสริมทานให้พอดีให้ครบ5หมู่น่าจะเหมาะ
1: เราก็ย้ำกันเป็นประจำนะว่าเอาให้อยู่ในสายกลางดีกว่าค่ะนอกจากเรื่องนมอาหารผลไม้แล้วเนี่ยมาดูในเรื่องของแสงแดดที่คุณหมอได้พูดไปเมื่อช่วงต้นแล้ว คุณหมอบอกว่าเราต้องรับแสงแดดบ้างคุณหมอคะแสงแดดช่วงเวลาไหนจะเหมาะกับการได้รับวิตามินดีที่สุดค่ะคุณหมอ
2: ครับผมโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เป็นแดดอ่อนๆตอนเช้านะครับโดยความที่ผมบอกว่าเรามันประเทศเราแดดอ่อนมันมาน้อยเหลือเกินวันนึงมันมาไม่กี่อันมันก็ไม่อ่อนแล้ว
4: เจ็ดโมงก็ไม่อ่อนแล้ว
2: ครับผมก็เพราะฉะนั้นชั่วโมงที่รับแดดก็อาจจะเป็นช่วงที่ถ้าผมแนะนำคนไข้ให้เข้าใจง่ายโดยที่ไม่ต้องไปนั่งระพวงกับมันมากเนี่ยก็คือเป็นแดดช่วงที่เรารู้สึกไม่ลำบากครับไม่เหลือร้อนคือโดนแล้วไม่แสบไม่ร้อนไม่ทรมานผมว่าเท่านั้นอ่ะพอแล้วครับผมเป็นปริมาณที่กำลังดีครับผมถ้าเกิดมันแดดเยอะแดดแรงมากจนมันเบิร์นจนผิวหนังตั้งแต่วันนี้มันคงมากไปแน่เลย
1: ค่ะค่ะเอาช่วงสายๆเนาะช่วงเช้าๆนะคะแดดอ่อนๆเราก็พยายามหาแล้วกันนะคะแดดอ่อนช่วงไหนแดดอ่อนเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณไม่เกิน7โมงในเมืองไทยนะคะ
4: เดี๋ยวมีสายเข้ามา
1: ค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผมนายไกรครับอายุ72ปีจากราชบุรี
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: มีเนี่ยกินกระมินชันกับไอยาก้าฆ่าเชื้อพร้อมกันหรือแบบพร้อมกันหรือเปล่าได้ไหมนะครับ
1: อะไรนะคะเอาใหม่สิคะพูดช้าๆเลยจ้ะดังๆเลย
7: ยาฆ่าเชื้อกับขมิ้นชันกินพร้อมกันได้ไหมครับ
1: อ๋อยาฆ่าเชื้อกับขมิ้นชันคุณหมอคะ
2: ขมิ้นชันพร้อมแคลเซียมอย่างนี้เหรอครับหรือว่ายังไงเลย
1: วันนี้ไม่ใช่สมุนไพรไทยนะคะ วันนี้เป็นเรื่องของคุณหมอโรคกระดูกนะคะ
7: ถามดูก่อนกินได้ไหม
1: อ๋อยาฆ่าเชื้อกับขมิ้นชันคุณหมอคะเดี๋ยวรอถามทางช่วงชั่วโมงในวันพุธวันพฤหัสกับวันศุกร์ดีกว่านะคะ
7: ผมตอบให้ผมหน่อยผมยินดีกินเนี่ย
1: คุณหมอ
2: โดยทั่วไปทานได้ครับผมจริงๆมันขึ้นอยู่แต่ว่าขมิ้นชันเนี่ยมันเป็นสารสกัดหรือมันเป็นขมิ้นจริงๆเลยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นแบบขมิ้นจริงๆเลยอย่างเงี้ยครับไม่ได้เป็นสกัดมาที่เราอาจจะบอกไปได้ว่าเขาใส่อะไรนอกจากขมิ้นชันไหมเนี่ยทานด้วยกันได้ครับ
1: ค่ะทานได้ค
7: ่
1: ะ
7: แล้วพวกไอ้บำรุงหัวใจบำรุงเลือดได้ไหมครับกินได้พร้อมกัน
1: ยาบำรุงเลือดเหรอคะ
7: ครับ
1: บำรุง
7: ครับยาบำรุงเลือดได้ทางหัวใจแล้วก็ยาบำรุงบี
4: อาหารเสริมใช่ไหมคะ
1: ขอโทษนะคะคุณลุงมีโรคประจำตัวแล้วไปหาหมอแล้วคุณหมอจ่ายยามาให้ใช่ไหมคะ
7: ครับครับ
1: ค่ะอ๋อแล้วจะถามว่าจะกินร่วมกันแล้วเป็นโรคหัวใจเหรอคะ
7: ครับเป็นโรคหัวใจแต่มันก็ดีขึ้นแล้วครับหัวใจ
1: ถ้าขมิ้นชัน
2: ต้องเรียนตามตรงว่าข้อมูลมันฟังดูยังไม่หรือว่าข้อม
1: ู
2: ลมัน
1: ละเอียดกว่านี้
2: ไม่แน่ใจใช่คือยาเกี่ยวกับโรคหัวใจบางตัวมันไวมากมันเซนซิทีฟมากครับผมมีอาหารเปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวระดับยามันเปลี่ยนเลยบางตัวก็สามารถทานได้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่อาจจะต้องใช้เพิ่มเลยคือจริงๆยาที่ทานอยู่เป็นยาอะไรหรือว่าเป็นโรคอะไร
1: ใช่มันต้องมีชื่อ
2: มันคืออะไรด้วย
4: ค่ะรายละเอียดเยอะเลย
1: คุณลุงอย่างนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยววันพฤหัสนี้นะคะเปิดสายคุณลุงเนี่ยโทรเข้ามาในรายการได้ไหมคะนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะคุณหมอแพทย์แผนไทยจะมาตอบให้เนาะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะเราย้ำเบอร์ค่ะคุณฝน
4: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะในช่วงท้ายค่ะ026918437 026918437กับเรื่องของกระดูกพรุนป้องกันก่อนกระดูกค่ะซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆที่ใกล้ตัวเราด้วยตอนนี
1: ้ ขอเป็นคำถามที่กระชับนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกต่างๆนี่แหละนะคะโดยแพทย์แผนปัจจุบันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอชวนันท์ด้วยนะคะก็มาพูดคุยเรื่องของปัญหาเรื่องกระดูกที่ทุกบ้านทุกครอบครัวเจอปัญหานี
4: ้แล้วที่มีทุกมีตลอด
1: บางบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่เนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะคะ
4: ค่ะ
1: คุณหมอเรามีสายเข้ามาใช่ไหมคะสายที่สองค่ะสวัสดีค่ะ
8: ครับอยากเรียนถามคุณหมอว่า
1: เดี๋ยวค่ะแนะนำตัวเองก่อนค่ะอายุเท่าไหร่คะอยู่จังหวัดอะไร
8: ผมอายุ74ครับอยู่จังหวัดสุพรรณครับ
1: ค่ะคุณอะไรคะ
8: ชื่อทวีวัฒน์ครับ
1: ค่ะคุณทวีวัฒน์เชิญเลยค่ะ
8: อยากเรียนถามคุณหมอว่าแสงแดดแต่ว่าวิตามินดีจากแสงแดดเนี้ยโดยตรงใช่ไหมครับ
2: ครับผม
8: นี่ผมมีปัญหาตรงนี้ว่าอยากเรียนถามว่าข้องใจนิดและแสงแดดถ้าเราไม่ออกไปแดดไม่ออกไปกลางแดดแล้วได้รับแสงแดดแดดที่มันกระทบผนังบ้านข้างๆเข้ามาเนี่ยยังมีวิตามินดีไหม
1: เหมือนประมาณเราอยู่ในรถอะไรอย่างนี้ไหม
8: ถ้าอยู่ในบ้านแล้วมีบ้านข้างๆเขามีกำแพงสูงอย่างเงี้ยแดดกระทบแล้วมันสะท้อนมาหาเราเนี่ยแดดที่สะท้อนมาหาเราเนี่ยยังพอมีวิตามินดีบ้างหรือเปล่าครับ
2: ครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับ
1: คือ
2: จริงๆแล้วเนี่ยวิตามินดีอ่ะมันไม่ได้โดนดูดซึมเข้ามาจากแดดครับผมมันถูกสร้างข้างในตัวเราด้วยพลังงานจากแดดเพราะฉะนั้นการสะท้อนเข้ามาเนี่ยมันก็คือการได้พลังงานเหมือนกันครับผมร่างกายก็จะสร้างได้เหมือนกันครับผมเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นการหมายถึงว่ามันไม่ใช่แดดโดยตรงพลังงานของแดดอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนี้เราก็คงคาดเดาลำบากนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนครับผม
8: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอ้นี่พอคุณทวีวัฒน์ถามนะเราถึงบางอ้อกันทีเดียวเพราะทุกวันนี้เราก็เข้าใจว่าเราต้องไปตากแดดเพื่อรับวิตามินดีจากแดด แต่จริงๆคุณหมอบอกว่าวิตามินดีเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแต่มันต้องกระบวนการในการเผาผลาญให้มันดีขึ้นเนี่ยต้องใช้แสงแดด
4: เป็นตัวเหมือนเป็นตัวแปรเนาะ
1: พรุ่งนี้จะเห็นดิฉันตากแดดอยู่หน้าตึกทำงานตอนเช้า ก็คืออาจจะค้ำไปหน่อยนะช่วงนี้ก็อย่าว่ากันอยากให้กระดูกแข็งแรงค่ะ
4: นี่ค้ำแล้ว
1: ค่ะ
4: ค้ำยังใช่ไหม
1: นี่ค้ำแล้วต่อไปเขียวแน่นอนค่ะ
4: ค่ะคุณหมอคะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือน
1: การออกกำลังกายไหม
4: ใช่เรื่องการ
1: ออกกำลังกายเพราะเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องอาหารเนาะป้องกันด้วยอาหารแล้วก็แสงแดดแล้วก็
4: เรื่องของการฝึกการทรงตัวเรื่องของการฝึกการทรงตัวช่วยลดเรื่องของการล้มแล้วก็กระดูกหักได้ยังไงบ้างคะ
2: โอเคเลยครับเริ่มที่ออกกำลังก่อนออกกำลังเนี่ยจริงๆแล้วพาร์ทที่มักจะสร้างหรือว่าส่วนที่ทำให้กระดูกเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันเป็นการออกกำลังที่มีแรงกดไปที่กระดูกครับผมทำในที่นี้หมายถึงว่าการวิ่งการเล่นที่มีแรงลงไปที่กระดูกมันจะเป็นการกระตุ้นให้กระดูกมีการเสริมสร้างขึ้นมา มันเป็นสัญญาณบอกร่างกายครับว่ามันต้องทนแรงนะเขาก็จะพยายามเสริมสร้างตัวเองขึ้นมาให้แข็งแรงขึ้นอันนี้ในแง่ของการดูดพุนนะครับส่วนในแง่ต่อไปก็คือในแง่ของการทรงตัวที่คุยที่สามเมื่อกี้
4: ค
2: ือคนเราเนี่ยครับผมเวลากระดูกพุนแล้วความเสี่ยงกระดูกหักเนี่ยมันมาจากการล้มถูกไหมครับซึ่งการล้มเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับการทรงตัวโดยตรงเลยคือสมมติเราเสียหลักสมมติร่างกายมันเสียความทรงตัวไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการล้ม คนที่มีได้ฝึกการทรงตัวมาเขาก็จะมีรีเฟล็กซ์มีปฏิกิริยาของร่างกายที่ชดเชยให้ร่างกายไม่ล้มแบบกระแทกลงไปตรงๆอาจจะผ่อนแรงได้หรืออาจจะ ผ่อนจากล้มเป็นเสียหลักเฉยๆได้ซึ่งพวกนี้ก็จะลดความเสี่ยงของการหักกระดูกหักได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้จะมีกระดูกพรุนอยู่แล้วครับผม
4: ก็คือมันเบาลง
1: มันเบาลงนะคะคุณหมอคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะฝากถามมาบอกว่าคุณพ่ออายุประมาณ84นะคะแล้วก็ผ่านการผ่าตัดหมอนรองกระดูกมาแล้วตอนนี้มีกินยาต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างอื่นเลยอย่างนี้สามารถที่จะซื้อวิตามิน D2 ให้คุณพ่อรับประทานได้ไหมคะ
2: โอเคครับจริงๆแล้วโดยคำตอบโดยทั่วไปคือได้ครับผ
4: ม
2: ด้วยความที่ต้องบอกว่าคนสูงอายุเนี่ยมักจะทานไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วโอกาสที่วิตามินดีจะเยอะเกินเนี่ยมันก็น้อยมากๆเลยนะครับผมงั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการทานเสริมเนี่ยทานได้อยู่แล้วครับผมอาทิตย์ละ 20,000 ยูนิตก็มัก 20,000 ยูนิตมักจะเป็นเม็ดเดียวนะครับอาทิตย์ละเม็ดในกรณีที่เรากังวลในเรื่องว่ามันจะเยอะเกินไหมเดิมทีทานไปเรื่อยๆวิตามินดีของคุณพ่อจะเยอะเกินหรือเปล่าอันนี้สามารถเจาะเลือดดูค่าวิตามินดีได้ครับผมอันนี้มันก็เป็นตัวไกด์ว่าเราต้องกินเพิ่มไหมหรือว่ากินเนี่ยต้องกินสักกี่เม็ดดีอย่างเงี้ยครับผมเพื่อให้มันเหมาะสมกับผลเลือดณปัจจุบันมากขึ้นครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะย้ำทุกครั้งเลยว่าการตรวจสุขภาพสำคัญมากๆเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้วัดแค่เราจะดูแค่ค่าตับค่าไตหรือแค่กระดูกอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันต้องไปดูค่าเลือดต่างๆว่าค่าเลือดเนี่ยแคลเซียมในเลือดเท่านี้นะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะต้องกินวิตามินยังไงนะคะมีคำถามค่ะคุณฝน
4: คำถามจากทางบ้าน
1: นะคะฝากถามมาว่าการที่กินวิตามินดีกับแคลเซียมเมื่อตรวจค่าเลือดวิตามินดีเนี่ยอยู่ประมาณ 30-35 อันนี้ถือว่าดูดซึมแคลเซียมได้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วต้องปฏิบัติเพิ่มเรื่องของอาหารแล้วก็การออกกำลังกายด้วยไหมคะ
2: โอเคครับผมเราเริ่มจากอาหารออกกำลังก่อนแล้วกันนะครับ
4: ค่ะ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยอาหารถ้าเกิดค่าวิตามินดีอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าอยู่ในค่าที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมก็แปลว่าอาหารน่าจะปรับมาโอเคแล้วในแง่ของวิตามินดีกับแคลเซียมส่วนการออกกำลังเนี่ยจริงๆเราแนะนำเสมอเลยไม่ว่าค่าวิตามินดีมันจะเยอะจะน้อยอะไรยังไงเนี่ยการออกกำลังก็ได้ประโยชน์เสมอครับผมเพราะว่ามันอีกพาร์ทนึงที่ช่วยเสริมกระดูกเนี่ยไปจากเรื่องการทำการปรับปรุงอาหารนะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังคงแนะนำแน่ๆเลยครับผมก็เป็นไปได้ทำไม่ว่าจะวิตามินดีหรือแคลเซียมหรือประมาณไหนนะครับส่วนในเรื่องของผลเลือดครับผมคือผลแคลเซียมเนี่ยปกติเอ้ยโทษครับวิตามินดีเนี่ยค่าปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20-50อันนี้คือเรียกว่าค่าที่ไว้ใจได้เป็นค่าที่เพียงพอสำหรับคนทั่วไปและถ้าเกิดไปอยู่ในช่วงแบบน้อยกว่า20หรือน้อยกว่า30แล้วกันครับบางคนใช้ตัวเลขนี
4: ้
2: ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยน่าจะต้องทานเสริมมากกว่าปกติมากกว่าโดสปกติคนเราปกติจะกินมัน1เม็ดต่อสัปดาห์เงี้ยนะครับถ้าเกิดมันลงไปต่ำกว่า20เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเป็น2เม็ดแล้วอะไรอย่างนี้ส่วนในกรณีที่ค่าวิตามินดีสูงมากๆเกิน50ถึง100 พวกนี้คือค่อนข้างเยอะไปและอาจจะต้องพิจารณาปรับถ้าเกิดเป็นกลุ่มพวกนี้ยังไงถ้าเกิดมีผลเลือดเนี่ยผมแนะนำให้ปรึกษาแพทย์พบแพทย์เพื่อปรับปริมาณยาดีกว่า
1: เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณหมอบอกว่าอ่ะทานได้แต่ก็ต้องไปเช็คค่าเลือดเป็นประจำใช่ไหมคะคุณหมอว่าค่าเลือดของเราวิตามินดีในเลือดเนี่ยมันขึ้นถึงระดับไหนแล้วเพราะว่าถ้ามากเกินไปมันก็ความเสี่ยงถ้ามากเกินไปนี่มันจะทำให้ร่างกายเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับผมก็ตัววิตามินดีเนี่ยมันเป็นวิตามินที่สะสมในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเยอะไปถ้าเราได้รับเยอะเกินไปแล้วกันครับมันก็จะสะสมจนให้เกิดอาการต่างๆครับผมปัญหาของอาการวิตามินดีสูงเกินเนี่ยมันมักจะไม่ชัดเจนไม่สเปซิฟิกมากครับผมเขาก็จะมาในรูปของแบบคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องท้องผูกอะไรอย่างนี
1: ้
2: ครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันบอกยากว่าจะเป็นจากวิตามินดีเกินนะครับคือคนเราบางคนก็คือใส่อาเจียนวิงเวียนกินข้าวไม่อร่อยมันเป็นอาการที่เป็นได้หลายอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยพูดยากนิดนึงครับวิธีที่จะดูได้เร็วพอก็คงเป็นการเจาะเลือดแต่อย่างที่บอกว่าพอวิตามินดีเยอะเกินเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เจอบ่อยในคนทั่วไปนะครับผมเราก็คงจะตรวจเฉพาะในคนที่สงสัยเช่นเราตรวจเจออาการบวกกับว่าเราถามไปเจอว่าเขากินวิตามินดีเยอะผิดปกติอาทิตย์ละ 3-4 เม็ดเป็นเวลานานแล้วหมอเคยสั่งแต่ว่าไม่ได้ปรับปริมาณลงไม่ว่าจะหมายว่าอาจจะไม่ได้ไปตรวจแล้วแต่ยังซื้อทานเองอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างเงี้ยน่าเจาะดูครับผม
1: คุณหมอคะอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะคุณหมอ เพราะว่าหลายคนอยากรู้มากเลยมีความเชื่อบอกว่าไม่อยากกินวิตามินกินพวกแคลเซียมอยากกินเยอะนะเพราะว่าระวังกระดูกมันจะแบบไปงอกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคะหรือว่าความเชื่อที่ผิดคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันร่างกายไม่ได้สร้างกระดูกไปเพิ่มไปตามที่ต่างๆเพราะว่าแคลเซียมมันเยอะเกินหรอครับถ้าแคลเซียมเยอะเกินมันก็จะไปเก็บส่วนใหญ่แล้วแค่เก็บในกระดูกตัวเองมันยังไม่พอจะเก็บเลยครับผมดังนั้นการที่กระดูกเยอะเกินเนี่ยมันคงไม่ได้สร้างกระดูกเพิ่มจุดไหนจุดหนึ่งอันนั้นคงไม่เป็นความจริง
4: เข้าใจผิด
2: ใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือแคลเซียมเยอะเกินเนี่ยครับมันมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันถ้าแคลเซียมเวลาเยอะเกินเนี่ยค่าแคลเซียมในเลือดมันก็จะเพิ่มซึ่งอันนี้จะมีผลกับการแบบหัวใจหรืออะไรอย่างอื่นที่ทำให้ทำงานแย่ลงได้ครับผมเยอะเกินไปก็ไม่ดีจริงครับเพียงแต่ว่าคงไม่ใช่กระดูกงอกตรงที่มันไม่ควรจะเป็น
1: ค่ะพวกหลายคนเคยแล้วในกระแสโซเชียลก็เคยได้ยินนะคะว่ามันมีความเชื่อแบบนี้หลายคนก็มีความกังวลเหมือนกันว่าจะรับแคลเซียมเยอะเกินไปหรือเปล่ากลัวว่ากระดูกจะไปงอกตรงนู้นตรงนี้นะคะ
4: ในช่วงท้ายคุณหมอค่ะอยากให้คุณหมอฝากค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกพรุนให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเชิญค่ะ
2: ครับผมก็กระดูกพรุนเป็นภัยเงียบนี่แหละครับแต่ว่ามันถ้าเราไม่ตรวจเราคงไม่เจอเลยเราจะเจอกันอีกทีนึงตอนที่มันหักเลยซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยรักษาแบบไหนก็ตามเนี่ยผลลัพธ์ก็คงได้ไม่ดีเท่าเดิมหรือก็คงเสียทรัพยากรเสียเงินเสียทองเสียเวลานะครับผมเพราะวิธีที่คุ้มค่าที่สุดเลยก็อาจจะเป็นการคัดกรองแล้วก็รักษาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้เป็นการป้องกันการเกิดกระดูกหักซึ่งทำให้สุดท้ายมันจะคุณภาพชีวิตของคนไข้เขาก็ของเราเองก็คงดีขึ้นครับผมฝากเรื่องคัดกรองไว้แล้วกันครับถ้าเกิดเรารู้เร็วเราก็ป้องกันได้ซึ่งผลลัพธ์โดยรวมก็คงดีกว่าครับ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้ได้ข้อแนะนำดีๆนะคะแล้วก็วิธีการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเรื่องของโรคกระดูกเนี่ยมากมายเลยค่ะแต่จริงๆแล้วคำถามเนี่ยมันยังมีอยู่ในใจ108คำถามเลยนะคะคุณหมอแต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์ชวนันท์ปัทมะมงคลชัยนายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกโรงพยาบาลเลิศศิลป์กรมการแพทย์ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
4: ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะเรื่องกระดูกนะคะก็เหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าพูดเปรียบเสมือนบ้านก็เหมือนเสาบ้านนะคะที่ข้างในเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มันถูกปลวกกินอ่ะคุณนึกภาพออกไหมว่ามันจะพรุนแบบนั้นแหละกระดูกคนเรามันจะมันนึกภาพออกเนี่ยเห็นภาพชัดเลยเหมือนเสาบ้านคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมเสาบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแน่นๆใช่ไหมไม้เนื้อแข็งเมื่อไหร่ที่กระดูกเราพรุนมันไม่ได้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นพรุนๆแบบนั้น
4: อ
1: ะเนี่ยคือให้นึกภาพออกนะแต่ตามหลักมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ให้นึกภาพแบบนั้นสุดท้ายเวลาที่ไปโดนลมโดนอะไรมันก็จะหักโค่นลงมาได้เพราะฉะนั้นป้องกันตัวเองแต่เนิ่นๆดีกว่านะคะ
4: ค่ะค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกพรุนในชั่วโมงแรกของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชั่วโมงหน้ายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพประเด็นอะไรที่จะให้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
10: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษพร้อมยืนยันการเจรจายังเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิด
7: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสจนมีผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และหลังจากนี้ต้องประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำสำหรับข้อเสนอให้ยกระดับการใช้กฎหมายพิเศษเช่นกฎอัยการศึกเห็นว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษและสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการตอบโต้กระบวนการพูดคุยสันติสุขนั้นยอมรับว่าอาจส่งผลให้การเจรจามีความยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังยืนยันว่าการเจรจาเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามผู้กระทำผิดนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิ์ประชาชน
8: ในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกั

0: ังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดแก่ซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ซีเรียอยู่ภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อเดือนธันวาคมปี2567เพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของซีเรียพร้อมกันนี้เลขาธิการ UN ยังขอให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลซีเรียในการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า13ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกูเตเรสเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียระหว่างวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่เลขาธิการ UN เดินทางเยือนประเทศซีเรียอย่างเป็นทางการน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอไชบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอถวางอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอชะอวดอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอกระสดาอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอสะเดาอำเภอคลองไหโคงอำเภอนาทวีอำเภอหาดใหญ่อำเภอจะนะอำเภอนาหม่อมอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกัวป่าอำเภอกระโปงอำเภอคูดาบุรีจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา9นาทีกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค
3: ่ะ
2: ยังอยู่กับเรา2คนฝนและพี่กบกับเรื่องราวของสุขภาพทาง FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz และ AM 891 KHzที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศด้วยค่ะ
3: ค่ะตอนนี้สามารถติดตามได้นะคะเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันไปจนถึงเที่ยงตรงค่ะกับเรื่องราวสุขภาพไปทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านฟ้านะคะ Metro Life FM 95.5 กันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องสุขภาพอ่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวบางคนอาจจะมองว่ามันนั่นแหละเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวค่อยดูแลก็ได้มาเจออีกที

0: มารู้ตัวอีกทีคือสายเสียแล้วนะคะเกิดอาการต่างๆตามมากับร่างกายมากมายเลยนะคะคุณประกิตนะคะบอกว่าปวดข้อแล้วไปแผนกหัตถกรรมนวดแผนไทยจะมีผลกระทบไหมอู้ขออภัยค่ะลืมถามคุณหมอให้เลย
1: มีหลายคำถามมากเลยเพิ่งเข้ามาไม่ได้
0: นะคะท
1: ั้
0: งหม
1: เล
0: ดคื
1: ย
0: อประสบการณ์ไปหาหมอออร์โธโปดิกโอ้ยขอบพระคุณมากค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะถามให้นะคะแล้วก็วิตามินดีกินสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งหรอวิตามินดีคุณออมคุณหาหมอมาของคุณกินวิตามินดียังไงคะสัปดาห์ละ1ครั้งใช่ไหมสัปดาห์ละ1ครั้งตามหมอสั่งนะคะอันนี้วิตามินดีที่เราไปหาคุณหมอแล้วตรวจสุขภาพร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีปัญหาหมอจะสั่งวิตามินดีให้แต่จะดูอยู่ที่ว่าค่าเลือดค่ากระดูกของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนบางคนเนี่ยหมอให้ทานสัปดาห์ละ2เม็ดนะสัปดาห์ละ2เม็ดพอดีขึ้นคุณหมอก็จะลดลงมาเหลือสัปดาห์ละเม็ดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครจะรับประทานไปหาคุณหมอก่อนตรวจเลือดเจาะเลือดตรวจมวลกระดูกให้เรียบร้อยหรือว่าอาจจะมีปัญหาแล้วตอนนี้ก็ไปโรงพยาบาลคุณหมอก็จะแนะนำนะคะ
1: ค่ะซึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพพี่กบเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้หญิงอีกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เรื่องซีสต์
0: โอ้โหคุณคะนี่มันเกิดกับฉันทั้งหมดเลยนะวันนี้
1: เกิดแต่กับกบ
0: เกิดแต่กับกบละค่ะแล้วก็ประสบการณ์ตรงเลยนะคะ
1: เรื่องของซีสต์เนา
0: ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวของผู้หญิงที่เราไม่ควรมองข้ามเลย
0: ถ
1: ู
0: กต้องค่ะโดยเฉพาะคนที่พอเป็นประจำเดือนแล้วมีอาการปวดท้องปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆประจำเดือนเลื่อนคลาดเคลื่อนไม่ตรงเวลาแล้วก็เป็นหายบางคนเนี่ยเป็นเสร็จแล้วประมาณอีก1สัปดาห์เพิ่งหายไปเนี่ยปรากฏว่าไม่ถึง10วันเป็นอีกแล้วเป็นกระปิดกระปอยหรือว่ามันปวดไปยันด้านหลังเนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะอย่าคิดว่าปวดประจำเดือนธรรมดาไปตรวจเถอะค่ะตรวจธรรมดาเนี่ยคำอย่างนี้ไม่เจอนะคะคุณหมอเขาจะตรวจแบบอัลตราซาวด์เหมือนเวลาเราไปฝากครรภ์ถึงจะเจ
1: อ
0: เหมือนกับการที่เราไปตรวจแมมโมแกรมใช่ไหมมะเร็งเต้านมอะไรเนื้องอกในหน้าอกเนี่ยการตรวจด้วยมือมันก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานที่คุณหมอจะตรวจถ้ามันเจอแบบว่ามันก้นใหญ่หน่อยมันก็อาจจะเจอได้แต่ถ้ามันไม่มั่นใจเนี่ยถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วยังไม่ชัวร์คุณหมอจะส่งไปตรวจที่อัลตราซาวด์เพื่อจะดูอันนั้นจะเห็นชัดเลยคุณหมอก็จะสาวแล้วเราก็จะเห็นในกล้องด้วยว่าเจอตรงจุดไหนจุดไหนอย่างกูไปเจอเนี่ยก็ประมาณ7 เซนนะเรามองว่ามันเหมือนเล็กใช่ไหมแต่พอผ่าตัดออกมานะคุณฝนขอคุณหมอจับด้วยนะก้อนขนาดนี้ค่ะคืออย่าลืมว่า7 เซนอ่ะเขาวัดจากปริมาณที่มันอยู่จากภาพแต่อย่าลืมว่าร่างกายของเราเนี่ยมันกดทับไงนึกออกไหมเวลาเราซื้อเนื้อซื้อตับมาเวลาวางปุ๊บมันเผลอออกมันใหญ่แล้วน้องบางคนที่อยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของเราผู้หญิงเนี่ยจะเจอกันเยอะเลย เรื่องอาหารการกินเรื่องความเครียดเรื่องกรรมพันธุ์มีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องระวัง
1: ค่ะซึ่งวันนี้รัดคิวหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรามีเรื่องของซีสต์เรื่องใกล้ตัวผู้หญิงที่เราไม่ควรมองข้ามรวมถึงคำถามสุขภาพทั่วไปที่เราจะต้องไปรับฟังกันในรัดคิวหมอในวันนี้ค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์มะเหมี่ยวในรายการละคิวหมอรามาอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมนะคะเราเชิญอาจารย์มิน
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์มินสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของซีสต์โรคของผู้หญิงนะคะก็เดี๋ยวมาเกริ่นกันก่อนอยากให้อาจารย์ลองเกริ่นว่าซีสต์เนี่ยความหมายของซีสต์มันคืออะไรมันคือเนื้องอกอันเดียวกันหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์คือตามคำนิยามของแพทย์เนี่ยคือซีสต์กับเนื้องอกเนี่ยมันคนละอย่างกันซิสหรือถ้าทั่วไปเรียกก็คือเป็นถุงน้ำเนา
2: ะ
3: ก็คือข้างในเนี่ยมันก็จะมีของเหลวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นหนองหรือว่าเป็นของเหลวชนิดต่างๆอันเนี้ยก็คือเป็นซิสแต่กลับกันค่ะถ้าเป็นก้อนเนื้อหรือว่าเนื้องอกเนี่ยมันจะลักษณะมันจะแข็งกว่าก็คือมันเป็นเซลล์ที่เจริญเติบโตผิดปกตินั่นเองก็เลยเป็นส่วนมากก็จะเป็นแข็งๆเนาะก้อนแข็งๆก็คือเซลล์มันเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นก้อนให้เราเห็นนั่นเองค่ะอาจารย์
2: แล้วอย่างนี้ซีสตำแหน่งของซีสในโรคของผู้หญิงเนี่ยมันอยู่ได้ที่ไหนเพราะเราเคยได้ยินแต่ซีสรังไข่มันสามารถเป็นได้ที่อื่นอีกไหมคะอาจารย
3: ์จริงๆซีสเนี่ยส่วนมากของผู้หญิงเราก็คือแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรังไข
2: ่
3: แต่ว่าถ้าเป็นมดลูกเนี่ยก็จะเป็นเนื้องอกซะส่วนใหญ
2: ่
3: นะคะซึ่งซิสก็มีหลากหลายประเภทหลากหลายชนิดเนาะคือซิสก็ มีทั้งอ่ะเป็นซิสดีหรือว่าเป็นซิสร้าย
0: หรือ
3: ว่าเป
0: ็นมะเร็งนั่นเอง
3: ใช่เป็นมะเร็งเนาะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นแบบไหนก็จะมีการตรวจหลากหลายให้เราเลือกนะคะแต่ว่าซิสที่ดีเนี่ยก็แบ่งเป็น2ประเภทด้วยกัน1ก็คือเป็นซิสที่เกิดจากการตกไข่ก็คือการทำงานของรังไข่ปกติเลยแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นซิสถาวรหรือว่าซิสที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนหรือว่าเกี่ยวข้องกับการตกไข่เราจริงๆผู้หญิงเราเนี่ยมีซิสนะคะอาจารย์มีซิสกันทุกคนเลยแต่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นซิสเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยตั้งแต่เรามีประจำเดือนเนาะซิสเล็กๆเนี่ยเขาก็จะโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพื่อพร้อมสำหรับการตกไข่พอกลางรอบเดือนเขาโตขึ้นระยะหนึ่งละเขาก็จะแตกก็คือการตกไข่นั่นเองค่ะพอตกเสร็จแล้วพวกเกล็ดเลือดหรือว่าการแข็งตัวของเลือดเนี่ยเขาก็จะทำงานเพื่อทำให้ซิสเนี่ยค่อยๆยุบหายลงแล้วก็เขาเรียกว่าพร้อมสำหรับรอบถัดไปก็คือรีเซ็ตแต่ละรอบแต่ละรอบค่ะอาจารย
2: ์ค่ะอาจารย์งั้นถ้าฟังสรุปก็คือซิสในรังไข่มี2แบบแบบที่เป็นเนื้อดีกับแบบที่เป็นมะเร็ง
3: ใช่ค่ะ
2: เนื้อดีก็เป็นแบบมีแบบรอบปกติกับซิสที่ผิดปกติแต่ยังเป็นเนื้อดีอยู่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้สาเหตุของการเกิดซิสค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อดีหรือที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันมีสาเหตุแตกต่างกันไหมคะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์
3: ค่ะต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยสำหรับสาเหตุของการเกิดซิสอย่างที่บอกค่ะแต่มันซิสมันมีหลายประเภทหลายชนิดมากเลยเพราะฉะนั้นแต่ละชนิดเนี่ยมันก็สาเหตุอาจจะแตกต่างกันไปถ้าเป็นซิสของรอบเดือนนะซิสของการทำงานรังไข่อย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เกิดขึ้นมาอยู่แล้วค่ะพวกนี้มันไม่มีปัจจัยอะไรที่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดเนาะก็คือการทำงานทั่วไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นซิสเรียกว่าถุงน้ำดีนะคะถุงน้ำชนิดดี
2: ค่ะไม่ใช่ถุงน้ำดีถุงน้ำดีจะอยู่ในตับอ่ะไม่ใช่งง
3: ถุงน้ำชนิดดีค่ะก็คือเป็นอ่ะอย่างเช่นเป็นช็อกโกแลตซิสช็อกโกแลตซิสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทุกวันนี้อาจจะสาเหตุอาจจะไม่ชัดเจนค่ะแต่ว่าเรารู้แน่ๆว่าพวกนี้อาจจะเกิดจากประจำเดือนหรือว่าการทำงานของฮอร์โมนเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิงส่วนซิสที่เป็นมะเร็งอะค่ะก็ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนเพราะมันมีหลากหลายชนิดมากๆเลยเอาณปัจจุบันก็คือยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมปัจจัยทางพันธุกรรมก็อาจจะมีเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีก็คือเข้ามาตรวจกันนั่นเองค่ะอาจารย์ว่าเรามีซิสหรือเปล่าค่ะ
2: ค่ะแล้วทีนี้อาการของคนไข้อะค่ะสามารถด้วยอาการเองนะคะสามารถแยกได้ว่าเป็นชนิดดีซิสชนิดดีหรือว่าเป็นมะเร็งด้วยอาการแบบจากการบอกเล่าของคนไข้ได้ไหมคะอาจารย
3: ์ก็ถ้าคนไข้เนี่ยมาด้วยสงสัยเรื่องซิสเนาะก็จะดูที่อาการก่อนอาการเนี่ยนับส่วนมากมันก็จะไม่มีอาการค่ะอาจารย์ถ้ามันไม่ได้เกิดเรื่องขึ้นมาเกิดเรื่องในที่นี้เนี่ยก็คือสมมติว่าซิสมันใหญ่ขึ้นเนาะอาจจะเกิดการแตกถ้าแตกเนี่ยก็คือในช่องท้องเนี่ยมันก็จะมีเลือดค้างๆอยู่พวกนี้มันก็จะมาด้วยปวดท้องฉับพลันมีซีดนะคะมีหน้ามืดวิงเวียนเนาะอันเนี้ยก็เป็นภาวะฉุกเฉินที่เราจะต้องรักษาหรือซิสบิดขั้วค่ะอาจารย์ก็คือปกติแล้วเนี่ยมันเป็นซิสแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าขั้วของมันเนา
2: ะ
3: ถ้าขั้วของเขาเนี่ยบิดไปก็คือซิสตรงนั้นขาดเลือดอันนี้ก็จะมีอาการปวดท้องฉับพลันส่วนมากเนี่ยก็คือจะเกิดจากอ่ะสมมติเราไปทำกิจกรรมมีเวียงตัวมีกิจกรรมที่เราต้องใช้การออกกำลังนะสมมตินะคะมันก็จะทำให้ซิสเนี่ยบิดพอบิดเสร็จเนี่ยมันก็เกิดการเขาเรียกว่าขาดเลือดมันก็จะบวมแล้วก็เจ็บส่วนมากเนี่ยก็คือจะมาด้วยอาการปวดท้องแบบฉับพลันแล้วก็พักเนี่ยไม่หาย
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็จะต้องรับการผ่าตัดโดยเร่งด่วนแต่ว่าอื่นๆนะคะเช่นสมมติว่าเขาไม่ได้มีภาวะฉุกเฉินเช่นแตกหรือว่ามีภาวะบิดขั้วก็อาจจะมาด้วยอ่ะท้องมีขนาดใหญ่ขึ้นบางคนก็เอ้ยเราอ้วนหรือเปล่าบางคนก็ไม่ได้สังเกตเนา
2: ะ
3: โอ้แบบคิดว่าตัวเองอ้วนแต่จริงๆมีซิสอยู
2: ่
3: นะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องลองคำหน้าท้องดูเอ๊ะว่าเอามันมีก้อนอะไรหรือเปล่าในช่องท้องเนาะหรือว่ามีอาการอาท้องอืดหรือว่ามันไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียงค่ะเช่นพวกลำไส้หรือว่ากระเพาะปัสสาวะก็จะมาด้วยปัสสาวะบ่อยเนาะหรือว่าท้องผูกอันนี้ก็จะต้องสังเกตเพิ่มเติมค่ะอาจารย์หรือว่ามาด้วยประจำเดือนที่ผิดปกติก็ได
2: ้
3: มันก็จะมาหลากหลายเน
2: า
3: ะ
2: หลากหลายมากเลยแยกสรุปก็คือแยกไม่ได้ควรจะมาตรวจ
3: ควรจะมาตรวจ
2: ค่ะ แล้วทีนี้แล้วมันมีอาการสัญญาณเตือนคือที่อาจารย์บอกว่าคำไร้ก้อนนะคะแต่บางทีถ้ามันยังไม่ได้ใหญ่มากมันมีอะไรเตือนก่อนนอกเหนือจากการคลำเจอไหมคะ
3: คือถ้ามันไม่ได้ปวดเนี่ยหมอบอกเลยว่าอาจจะยากเนาะก็อื่นๆเช่นช็อกโกแลตซีสเขาก็จะมีพวกแบบปวดประจำเดือนเนาะจ้าหรือว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วปวดอย่างเงี้ยค
2: ่ะ
3: หรือว่าอ่ะมันปวดหน่วงตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะช่วยว่าอ่ะมันอาจจะเป็นซีสได้เนาะแต่สำหรับคนทั่วไปอะค่ะถ้ามันไม่มีอาการก็อาจจะแนะนำว่าเข้ามาตรวจภายในนะคะ
2: เช็คอัพ
3: ใช่เพราะว่าผู้หญิงเราอะค่ะถึงแม้ว่ามีเพศสัมพันธ์ไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะต้องเข้ามาตรวจเช็คอัพก็ในอายุ25ปีขึ้นไปหรือ30ปีขึ้นไปหรือว่าคนที่มีอาการก็ควรที่จะต้องมาตรวจอย่างน้อยก็ปีละครั้งค่ะมาเจอกันปีละครั้งเอง
2: อ๋อแล้วอย่าง25ปีแล้วแบบไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อาจารย์ก็แนะนำให้เข้ามาตรวจอยู่ดีใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ถ้าเป็นคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างที่บอกไป25ปีถ้ามีเพศสัมพันธ์30ปีถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ถ้าประจำเดือนมาปกติหมดเนาะโอ้ไม่ได้มีปวดท้องไม่ได้มีปวดท้องเมนอะไรอื่นๆดีก็สัก30ค่อยมาเจอกันก็ได้ค่ะ
2: โอเคแต่แสดงว่าช่วงที่เกิดซีสต์ค่ะช่วงอายุที่เกิดบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นช่วงอายุไหนคะถ้าเกิดเรารอไปจนถึง30อ่ะค่ะอาจารย
3: ์ค่ะอาจารย์ก็ความจริงอะซีสในรังไข่เนี่ยอย่างที่อาจารย์รู้เลยตั้งแต่เด็กก็เจอถูกไหมคะอาจารย์ในแบบเด็กเล็กๆ เด็กทารกอย่างเงี้ยก็มีซีสได้หรือว่าเด็กก่อนที่จะมีเมนเนาะพวกนี้เกิดจากพวกฮอร์โมนของต่อมใต้สมองที่มันอาจจะกระตุ้นเร็วกว่าปกติมันมากระตุ้นรังไข่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีซิสขึ้นมาได้แต่พวกเนี้ยถ้าสมมุติว่าเขาปรับตัวได้เข้าสู่วัยช่วงวัยเจริญพันธุ์มีเมนแล้วเนี่ยพวกเนี้ยมันจะค่อยๆ ยุบไปก็ต้องสังเกตเรื่อยๆพวกเนี้ยก็มักจะมาด้วยอาการปวดหน่วงท้องเนาะหรือว่าถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์มีฮอร์โมนเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่ารังไข่เรามีการแบบทำงานตลอดเวลาโอกาสที่จะเกิดซิสก็มีทั้งซิสเกี่ยวข้องกับการตกไข่เนาะแล้วก็หรือเป็นช็อกโกแลตซิสเป็นซิสเดอร์มอยเป็นซิสชนิดดีส่วนมากก็จะเป็นชนิดดีนะคะแล้วก็จะมีช่วงวัยหมดฤดูพอวัยหมดฤดูเนี่ยอย่างที่เราทราบคือรังไข่มันจะไม่ค่อยทำงานละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆหดตัวขนาดเล็กลงส่วนมากก็เราก็คาดหวังว่าจะต้องไม่มีไม่มีแบบพวกถุงน้ำรังไข่ก้อนที่รังไข่แต่ว่าถ้ามีเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องระวังมากๆในเรื่องของการเป็นมะเร็งรังไข่ค่ะก็ต้องเข้ามาตรวจ
2: ค่ะแล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องช็อกโกแลตซีสคือเคยได้ยินว่าคนเป็นตะกี้อาจารย์พูดเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่ว่าสาเหตุอื่นก็ยังไม่ได้ชัดเจน
3: ใช
2: ่แต่ว่าเรื่องของเอาพันธุกรรมในมะเร็งที่เป็นมะเร็งซีสใช่ไหมคะ
3: แล้วก็ช็อกโกแลตซีสก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมบ้างอาจารย์คือตอนนี้มันยังไม่ได้มีแบบเหตุผลชัวร์ว่าเกิดจากอะไรอาจารย์
2: แต่มันจะมีอาหารแบบที่บอกว่าคนเป็นช็อกโกแลตซีสไม่ควรทานอย่างเช่นนมถั่วเหลืองน้ำมะพร้าว อะไรที่มันเหมือนมีเอสโตรเจนจริงหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์จริงๆแล้วเนี่ยคือของกินที่มันถ้าเป็นจากธรรมชาติเนา
2: ะ
3: ถามว่ามีเอสโตรเจนขนาดนั้นไหมก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันอาจจะต้องกินเยอะมาก
2: ๆ
3: ในการที่จะไปทำให้ฮอร์โมนในร่างกายมันแปรปรวนคือปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงมันมีเอสโตรเจนกันอยู่แล้วค่ะถ้ารังไข่ยังทำงานอยู่น
2: ะ
3: ซึ่งไอการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยมันอาจจะต้องกินเป็นเยอะมากๆเพราะฉะนั้นที่จะทำให้ร่างกายเราแบบโหเอสโตรเจนขึ้นสูงก็คิดว่าไม่ได้กระทบค่ะสามารถทานได้อ
2: ยากกินกินไป
3: อยากกินกินไป
2: โอเค
3: ถ้าอร่อยก็กินไป
2: เพราะตัวเองอ่ะเป็นช็อกโกแลตซีสแล้วเคยไปหาหมอแผนจีนแล้วเขาก็จะมีลิสต์อาหารที่บอกว่าเนี่ยน้ำมะพร้าวนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้พวกนี้ให้หลีกเลี่ยงก็เลยอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่ามันก็จะมีเหมือนธาตุอะไรของศาสตร์จีนเนี่ยค่ะ
3: ศาสตร์นี้ก็ยังไม่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะอาจารย์คือคิดว่าเขาอาจจะป้องกันไว้ก่อนแล้วกันเนาะคือเขาก็อาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีฮอร์โมนนิดๆหน่อยๆนะเลิกก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงก็ไม่ได้ไปต่อต้านความเชื่ออะไรเนี่ยค่ะอาจารย์ก็
2: แต่ในความเห็นอาจารย์ก็คือทานได้แต่ไม่ใช่แบบทานวันละหลายลิตร
3: ในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบพิสูจน์แบบ เป็นข้อมูลยืนยันคอนเฟิร์มแบบจริงจังค่ะอาจารย์
2: โอเคค่ะแล้วทีนี้ถ้าเราตรวจมาตรวจกับอาจารย์แล้วเจอแล้วว่าเป็นซีสเอาในแง่ของซีสที่เป็นเนื้อดีนะคะแนวทางการรักษาคือมันจะต้องผ่าตัดเอาออกไหมหรือว่ามันมียารับประทานที่จะช่วยลดขนาดไหมคะอาจารย
3: ์ค่ะเริ่มแรกที่เราตรวจเนี่ยเราก็คือจะดูว่าเป็นซีสชนิดไหนค่ะอาจารย์ก็จะมีเรื่องของอาการเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะซักประวัติตรวจร่างกายที่เราเคยเรียนกันเป็นหมอนะคะซักประวัติก็คือมีอาการไหมถ้าซีสนั้นมันมีภาวะฉุกเฉินอย่างที่บอกไปมันบิดขั้วมันแตกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องผ่าตัดแน่นอนเพราะว่าโอ้ท้องเราเต็มไปด้วยเลือดเนาะมันก็ต้องไปเอาออกนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอาการมันไม่ค่อยมีเนาะเฉยๆไม่ได้ไปกดอวัยวะข้างเคียงเราก็จะมาดูแล้วว่าตรวจร่างกายนะคำท้องอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ขนาดกี่เซนแล้วก็สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือการอัลตราซาวด์ค่ะอาจารย์อัลตราซาวด์เนี่ยเพื่อดูขนาดเป๊ะๆเนาะว่าเขาเท่าไหร่อยู่ตำแหน่งไหนจริงๆแล้วเนี่ยในช่องท้องเรามันก็มีอวัยวะเยอะเนาะอาจารย์เนาะเราก็จะไม่ได้แบบอุ๊ยซิสนี่รังไข่แน่นอนคือเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นอวัยวะอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สมมติเป็นรังไข่จริงเราก็จะมาดูหน้าตามันแล้วว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงมีเป็นซิสเป็นน้ำใสๆไหมข้างในหรือว่ามีแบบก้อนแข็งๆตะปุ่มตะป่ำไหมหน้าตามีหลายๆก้อนรวมกันไหมหรือว่าเป็นก้อนเดียวอันนี้เพื่อเราจะได้จำแนกว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายก่อนถ้าเป็นเนื้อร้ายแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการส่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสแกนคอมพิวเตอร์หรือว่า CT MRI เพิ่มเติมว่าโอ๊ยมันไปอวัยวะอื่นหรือยังไปตับไปลำไส้ไปยังไงหรือยังเราผ่าตัดได้ไหมแล้วก็มีการเจาะเรื่องของค่ามะเร็งนะคะคือค่ามะเร็งเนี่ยคือบางทีเนี่ยเห็นว่าบางทีบริษัทเนาะมันก็จะมีเช็คอัพค่ามะเร็งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็อาจจะไม่แนะนำให้ตรวจในคนที่ไม่ได้มีซิส
2: ค่ะ
3: ถ้ามีซิสเนี่ยเราค่อยไปตรวจเพื่อคอนเฟิร์มยืนยันว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า
2: อ
3: ันนี้จะได้ผลดีมากกว่า
2: ค่ะ
3: แต่ว่าถ้าเราไม่ได้สงสัยว่าเป็นมะเร็งเนาะเราก็จะมาดูว่าไอเนื้อดีนั้นเนี่ยเป็นซิสของเป็นซิสจากการทำงานของรังไข่หรือเปล่าถ้าเป็นพวกเนี้ยสัก2เดือน3เดือนพวกนี้เขาจะค่อยๆ ยุบเข้าไปเองก็อันนี้แค่ตัวติดตามไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแต่ว่าถ้าเป็นซิสถาวรเช่นช็อกโกแลตซิสหรือว่าซิสเดอร์มอยด
2: ์
3: นะคะก็อาจจะดูขนาดก่อนแล้วก็ดูอาการถ้าขนาดเล็กๆ1เซน2เซนอาจจะไม่ทำอะไรก็อันนี้แนะนำให้ตรวจติดตามเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช็อกโกแลตซิสมีอาการปวดร่วมด้วยก็อาจจะมีการใช้ฮอร์โมนเพิ่มเติมค่ะอาจารย
2: ์
3: ถ้าสมมติมันใหญ่ขึ้นอ่ะค่อยคุยกันว่าเราจะเปลี่ยนยาหรือเราจะผ่าตัด
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเล็กกว่า2เซนการใช้ยาอันนี้คือพูดถึงในแง่ช็อกโกแลตซิส
3: ช็อกโกแลตซิส
2: การใช้ยาฮอร์โมนมันจะช่วยคุมไม่ให้มันโตขึ้นได้
3: ถ้าเอาจริงๆยังไม่ได้มีคัตออฟที่แน่ชัดว่ากี่เซนต้องไปผ่าแต่ก็ดูอาการร่วมด้วยแล้วก็ดูว่ามันแนวโน้มมันจะใหญ่ขึ้นไหมถ้าสัก 2-3 เซนส่วนมากพวกเนี้ยถ้าใช้ยาเนี่ยส่วนมากเขาก็จะคงที่หรือว่าลดลงมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าโอ้โหถ้ามันแบบ 6-7 เซนอันเนี้ยยามันก็อาจจะเอาไม่อยู
2: ่
3: เนาะก็อาจจะพิจารณาผ่าตัดเพิ่มเติมค่ะ
2: โอเคค่ะแล้วทีนี้การมีซิสในรังไข่เนี่ยมีส่งผลต่อการมีบุตรไหมคะ
3: ก็ถ้าผลโดยตรงเนี่ยก็อาจจะไม่ค่ะแต่ว่าซิสที่ส่งผลต่อการมีบุตรเนี่ยก็คือพวกเป็นแบบช็อกโกแลตซิสค่ะอาจารย์ช็อกโกแลตซิสเนี่ยมันจะพ่วงมาด้วยการเกิดผังผืดบริเวณข้างๆมันไม่ว่าจะเป็นท่อนำไข่เนาะพอท่อนำไข่เขามีผังผืดเขาก็จะตีบจะตันอาจารย์เพราะฉะนั้นน่ะไข่เขาก็จะไม่ได้เจอกับอสุจิเนาะเขาก็จะผสมพันธุ์กันไม่ได้
2: ผสมพันธ
3: ุ์ก็จะมาเจอกันไม่ได้ก็จะไม่ท้องนะคะหรือว่าถ้าเป็นพวก PCOS ถุงน้ำเล็กๆพวกนี้ไข่เขาก็จะไม่ตกก็จะไม่ได้เจอกันนั่นเอง
2: ก็คือแสดงว่าด้วยโรคถ้าเป็นกลุ่มช็อกโกแลตซิสก็อาจจะส่งผลทางอ้อมโดยที่มันทำให้เหมือนมีการมีพังผืดรอบๆบริเวณที่อสุจิควรจะมาเจ
3: อ
2: กับไข่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลเรื่องการมีบุตรทีนี้ถามอาจารย์ว่าแล้วปกติค่ะอย่างช็อกโกแลตซิสค่ะ การรักษาก็คือจะต้องกินยาไปเรื่อยๆสมมติถ้าเขามีซีสต์อยู่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นานแค่ไหนคะอาจารย์หยุดยาเองได้ไหม
3: ค่ะพวกเนี้ยถือว่าเป็นโรคเรื้อรังนะคะก็คือเหมือนมันมีเขาเรียกเลือดที่มันไปค้างๆอยู่ในรังไข่เนาะซึ่งพวกเนี้ยเวลามีเมนทีมันก็จะอักเสบทีพออักเสบแล้วเราก็จะปวดเมนนั่นเองสิ่งที่เราทำอะค่ะก็คือการรักษาตามอาการการที่ให้ยาเนี่ยเป็นการที่ทำให้พวกเนี้ยพวกเลือดที่มันค้างอยู่ในรังไข่เนี่ยมันไม่อักเสบขึ้นมาไม่ให้มันปวดให้มันแบบอยู่นิ่งๆของมันเพราะฉะนั้นการให้ยาเป็นการเหมือนยื้อให้ไอที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันค่อยๆแบบไม่อักเสบแล้วมันก็ค่อยๆแห้งนะคะซึ่งถ้าเราไม่กินยาก็อาจจะต้องมาลุ้นค่ะอาจารย์ว่ามันจะอักเสบมันจะโตขึ้นไหมเพราะว่าพวกนี้มันโตได้ด้วยฮอร์โมนค่ะถ้าสมมติว่าสัก20ปลายๆหรือว่า30ต้นๆก็อาจจะบอกว่ากินไปก่อนเถอะเพราะว่ายังมีกว่าเราจะหมดประจำเดือนเนาะอาจารย์ก็10กว่าปีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่ไอ้ช่วงเวลาเนี้ยที่มันจะโตขึ้นมาอีกแต่กลับกันค่ะถ้าคนที่อายุสักแบบใกล้ๆที่จะหมดประจำเดือนและเช่นสัก48 49อย่างเงี้ยค่ะที่เขาใกล้จะหมดประจำเดือนก็อาจจะมาคุยกันว่าโอเคเราลองหยุดดูถ้าหยุดแล้วมันไม่โตขึ้นไม่ได้มีอาการเพิ่มขึ้นเราก็สามารถหยุดได้แค่นั้นเอง
2: แล้วในการกินยาฮอร์โมนที่คุมเรื่องซีสต์ค่ะยาพวกนี้มีผลข้างเคียงก็คือเรื่องกระดูกบางไหมคะอาจารย
3: ์ณปัจจุบันค่ะก็บอกไว้เลยว่ายาค่อนข้างดีค่ะอาจารย์เรื่องกระดูกเนี่ยไม่ค่อยมีผล
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็จากที่เขาตามไป7ปี10ปีเนี่ยเรื่องของมวลกระดูกหรือว่าค่าของกระดูกบางเนี่ยค่อนข้างลดลงมาน้อยมากๆค่ะถือว่าค่อนข้างปลอดภัยใช้ได้ปลอดภัยเลยค่ะ
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็ให้มาปรึกษาว่าจะกินต่อหรือจะหยุดยาไม่ควรหยุดยาเอง
3: ใช่เพราะว่าถ้าเราหยุดยาเองแล้วเราไม่ได้มาดูต่อเนี่ยอนาคตมันอาจจะดื้อยาหรือว่าใช้ยาไม่ได้ผลแล้วอันนี้เราก็ต้องอาจจะลงท้ายด้วยการผ่าตัดแล้วผ่าก็ยากด้วยนะคะอาจารย
2: ์อ๋อผ่าก็ยาก
3: ใช่เพราะว่าในอุ้งเชิงกรานมันมีผังผืดไปหมดเลยพวกนี้ถ้าจะให้ดีก็คือต้องตัดรังไข่ไปด้วยแต่พอตัดรังไข่ค่ะอาจารย์มันก็จะมีกระด
2: ู
3: กกระดูกบางมีเรื่องของโรคหัวใจโรคสโตรกอะไรตามมาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายาคุมอยู่ก็ใช้ยาไปก่อน
2: แต่สงสัยอาจารย์ก็คือยาที่กินน่ะก็คือเป็นยาที่ไม่ให้ไข่ตก
3: ใช่ไ
2: หมคะแล้วหมายถึงว่าพอไข่ไม่ตกไอ้เรื่องคือยาตัวนี้มันก็น่าจะทำให้กระดูกบางเพราะมันก็คือจะทำให้เหมือนคนคนนั้นไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงก็คือเอสโตรเจนไหมคะ
3: อ๋อยังมีค่ะอาจารย์แต่ว่ามันไม่ได้ระดับสูงพอที่จะไปกระตุ้นทำให
2: ไข่ตก
3: การไข่ตกใช่
2: แต่เขาก็ยังมีเอสโตรเจน
3: ย
2: ัง
3: มีเอสโตรเจนอยู
2: ่โอเคค่ะบิ่นคะอยากถามอะไรเพิ่มไหมคะดูหน้าแบบเหมือนอยากจะถามแต่ว่าไม่มีจังหวะ
3: คุณเป็นมีซิสเหรอคะ
4: ไม่ค่ะ
2: เนี่ยมี
3: มาตรวจหรือยัง
2: มีเลยถามเยอะเลย
4: อาจารย์หนูพูดถึงซิสนิดนึงก็คือพอคนเราได้ยินคำว่าซิสจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูน่ากลัวดูจะต้องรู้สึกว่าต้องผ่าตัดแน่เลยต้องเจ็บตัวแน่เลยอะไรเงี้ยพอมาฟังวันนี้หนูก็เพิ่งรู้ว่าซิสที่ดีที่เรารักษาได้โดยการกินยาควบคุมได้เนี่ยก็มีอยู่นะไม่ต้องกังวลมาก
3: ใช่ใช่ก็ต้องมาตรวจต่อเนื่องบางคนไม่กล้าตรวจไปประมาณซิสแบบ20เซนอย่างเงี้ยมันก็เกินไปแล้วที่เราจะควบคุมเน
2: า
3: ะ
2: แต่แบบเหมือนที่อาจารย์บอกขอเล่าประสบการณ์ตัวเองว่าตอนที่เจอครั้งแรกตอนนั้นยังเรียนอยู
4: ่
2: ก็คือคำก้อนได้ไม่มีอาการ
3: เขาคำก้อนเลยเหรอคะ
2: คำก้อนแล้วก็9เซนเลยค่ะ เจอครั้ง
3: ไม่เจอแล้ว
2: นี่ก็เลยถามอาจารย์ว่าอายุอ่ะจริงๆมันควรจะเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่เลยก็คือยังไม่ได้แต่งงานหรืออะไรแล้วก็เป็นก่อนอายุ25
3: แล้วจะปวดเมนไหม
2: แบบปวดน้อยๆกินพาราก็หายก็เลยถามอาจารย์ว่าจริงๆอายุที่ควรจะไปตรวจเพราะตอนนั้น9เซนมันไม่มีทางเลือกก็คือต้องผ่าเลยแต่อาจารย์ก็บอกว่าก็ก่อนหน้านั้นถ้ามันไม่มีอาการก็ต้องเป็น25ถูกไหมคะ25ถ้ามีเพศสัมพันธ์
3: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ จริงๆแล้วถ้าหู9เซนเนี่ยส่วนมากมันต้องแบบปวดเมนแล้วเนาะจ้ะเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ตอนนั้นน่ะเป็นเรซิเดนต์1จํา
3: ก็คือคำก้อนได้
2: ใช่ก็คือเล่นโยคะค่ะแล้วคุณครูบิดแล้วคุณครูก็ร้อง
3: นี่อะไรแบบ
2: ก็เลยแบบคำเอ้ยเอาเป็นก้อนนี่นะ
3: ใช่ไม่ได้ท้อง
2: ใจเย็นอยู่ข้างไหนไม่รู้จําไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงกลางด้วย
3: ใช่9เซนก็ค่อนข้างใหญ่แล้วค่ะกลัวว่ามันจะแตกเนาะถ้ามันโตขึ้นหรือว่าบิดคั่วหรือว่าติดเชื้อได้ก็ยังดีที่ยังไม่ได้โอโยคะนี
2: ่โยคะ
3: ดีไม่บิด
2: จนกับบิดเพราะว่าต้องเอาหัวห้อยอีก
3: ดีค่ะไม่ได้ผ่าตัดฉุกเฉินก็ยังดี
2: ใช่ค่ะก็เลยเนี่ยแต่ว่าก็คืออาจารย์ก็บอกว่าถ้าไม่ได้มีอาการแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเด็กวัยรุ่นปวดท้องเมนมากๆเนี้ยถ้าอายุยังไม่ถึง25ก็ควรเข้ามาตรวจเนาะว่าเป็นอะไรเพราะฟังดูอาการหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของปวดท้องเมนประจำเดือนมาผิดปกติใช่ไหมคะ
3: ถ้าเป็นช็อกโกแลตซิสส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบปวดท้องเมนค่ะหรือว่าปวดหน่วงๆตลอดมันก็จะมีแป๊บๆมีเพศสัมพันธ์แล้วแบบโอ๊ยเจ็บลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีได
2: ้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความผิดปกติปวดประจำเดือนมากกินยาแล้วไม่หายมากแค่ไหนคะควรจะมาโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องถามให้อาจารย์สรุปให้ฟัง
3: คิดว่าผู้หญิงน่าจะพอทราบแบบของตัวเองอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเอ๊ะปวดน้อยๆลองพาราก่อน
2: ค่ะ
3: พาราแล้วเอ๊ยยังเอาไม่อยู่ก็อาจจะพอนสแตนหยอดๆนิดนึงถ้าพอนสแตนยังไม่อยู่อ่ะมาเถอะเนาะอย่าทนเลยค่ะเพราะว่าณปัจจุบันยาค่อนข้างดีแล้วก็ถ้ารักษาเร็วพวกนี้ซิสมันสามารถที่จะยุบลงไปได
2: ้โอเคมาเริ่มคำถามคุณจารุวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอและทีมงานขอเรียนถามว่าซิสในมดลูกกับช็อกโกแลตซิสต่างกันหรือไม่อย่างไรและแบบไหนอันตรายมากกว่ากันอาจารย์มิ้นคะซิสในมดลูกค่ะอาจารย์
3: เคยได้ยินไหม
2: ไม่เคยอ่ะเลย มีไหมคะ
3: ก็ซิสในมดลูกเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นคำที่เราเรียกกันทางภาษาแพทย์เนา
2: ะ
3: แต่ว่าถ้าหมอเข้าใจไม่ผิดนะมันก็จะคิดว่าอาจจะเป็นภาวะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญในมดลูกอะค่ะในกล้ามเนื้อแล้วมันก็ไปขังอยู่เป็นแบบเหมือนเป็นแอ่งเล็กๆเล็กๆตามในกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆช็อกโกแลตซิสแต่ว่าช็อกโกแลตซิสที่อยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกกับช็อกโกแลตซิสที่ส่วนมากช็อกโกแลตซิสคืออยู่ในรังไข่อันนี้อธิบายง่ายๆก็คือเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกที่มันไปเจริญในกล้ามเนื
2: ้อ
3: พวกนี้เนี่ยก็คือจะต่างกันที่อวัยวะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็อาการเนี่ยส่วนมากก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าเป็นอยู่ในมดลูกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของปวดเมนได้แล้วก็พวกนี้จะพ่วงด้วยการที่มีเลือดออกเยอะหมายถึงประจำเดือนออกเยอะก็แบบไหนอันตรายมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง
2: ค่ะ
3: ค่ะถ้าสมมติว่าเอ้ยมันอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกแล้วแบบโหเป็นเมนทีเลือดแบบเป็นก๊อกหรือว่าเป็นก๊อกทำให้ซีดเนา
2: ะ
3: หรือว่าปวดเมนมากๆอันนี้ก็อาจจะอันตรายแล้วก็ไอช็อกโกแลตซิสก็ส่วนมากก็จะทำให้ปวดประจำเดือน
2: ค
3: ่ะก็เป็นโรคคล้ายๆกันเป็นกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวกันใช่แล้วแต่ความรุนแรง
2: ความอันตรายก็ต่างกันเพราะถ้าช็อกโกแลตซิสใหญ่แล้วที่อาจารย์บอกมันบิดคั่ว
3: มันบิดคั่วอ
2: ันนั้นก็คือเป็นภาวะฉุกเฉินต้องผ่าตัด
3: ถูกต้องค่ะ
2: แต่ว่าอย่างโรคที่เป็นเยื่อบุมดลูกไปเจริญในกล้ามเนื้อมดลูกที่ดูเหมือนเป็นซิสในมดลูกอะค่ะอันนั้นมีภาวะฉุกเฉินไหมคะอาจารย์ที่ต้องผ่าตัดเฉียบพลัน
3: ก็พวกนี้จะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็คือแบบปวดมากๆแล้วยาเอาไม่อยู
2: ่
3: หรือว่าเป็นแบบหูเมนไหลเยอะมากๆประจำเดือนไหลเยอะมากๆจนซีดจนไม่ไหวอันนี้ก็มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแต่อาจจะไม่ใช่เป็นภาวะฉุกเฉินเหมือนแบบการบิดขั้วหรือการแตกของแบบช็อกโกแลตซิสค่ะอาจารย
2: ์ค่ะ
4: อาจารย์หนูอยากรู้นิดนึงว่ามันจะมีกลุ่มคนที่อาจจะกินยาคุมเนี่ย
2: ค่ะ
4: หรือว่าฝังยาคุมแล้วก็บางคนอาจจะประจำเดือนไม่มาค่ะอาจารย์อันนี้มันเป็นปัจจัยที่ลดหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นซีสไหมคะอาจารย์
3: ได้อันนี้ก็จะเป็นการรักษาหนึ่งของช็อกโกแลตซีสก็คือทำให้เขาเรียกเมนมาน้อยลงก็คือการอักเสบมันก็จะลดลงค่ะก็จะเป็นการรักษาหนึ่ง
2: ค่ะก็คือจะทำให้ซิสเกิดน้อยลง
3: ช็อกโกแลตซิสก็จะอาจจะเท่าๆเดิมไม่ได้โตขึ้น
2: ค่ะโอเคค่ะคำถามเพิ่มเติมของคุณจารุวรรณนะคะสวัสดีค่ะขอเรียนถามว่าถ้าเกิดปวดท้องอย่างรุนแรง 2-3 วันช่วงที่มีประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือนของผู้หญิงเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอะไรได้บ้างที่ต้องระวังในอนาคตแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับคำตอบ
3: ค่ะก็สำหรับอาการปวดประจำเดือนนะคะก็เราก็จะแยกว่าเป็นปวดแบบ ขาเรียกว่าผู้หญิงมันอาจจะมีปวดอยู่ดีๆมันก็ปวดของมันได้ค่ะเนื่องจากเส้นประสาทเราอาจจะเซนซิทีฟเนาะมันก็จะปวดแบบในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าปวดท้องรุนแรงเนาะก็อาจจะมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ได้ก็พวกนี้อาจจะต้องมาตรวจนะคะคุณจารุวรรณอาจจะเป็นช็อกโกแลตซิสได้หรือว่าเป็นแบบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญในกล้ามเนื้อมดลูกได้เหมือนที่บอกไปค่ะอันนี้ก็ต้องเข้ามาตรวจเนาะหาสาเหตุจริงๆว่าเกิดจากอะไรถ้าสมมติว่าเราอัลตราซาวด์แล้วตรวจภายในดีก็อาจจะรักษาไปตามอาการแต่ว่าถ้าเราตรวจแล้วเจออุ๊ยช็อกโกแลตซิสใหญ่ๆอันนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอเขาอีกทีนึงว่าเรามีการรักษาแบบไหนบ้าง
2: ค่ะอาจารย์คะแล้วโรคที่เรานึกถึงในผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนเยอะๆค่ะช่วงอายุที่ต่างกันเนี่ยโรคที่เรานึกถึงต่างกันไหมคะอาจารย
3: ์ก็ถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นนะคะหรือว่าแบบสักก่อน20ถ้าปวดเมนเนี่ยเราก็คิดว่าเออมันยังไม่มีช็อกโกแลตซิสหรอกค่ะอาจารย์เพราะว่ารังไข่เขาเพิ่งเริ่มตกเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเป็นการปวดแบบที่ไม่ได้มีสาเหตุเจาะจงหรือว่าถ้าเป็นพวก30ขึ้นไปถึง40อะค่ะอันนี้อาจจะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เพราะว่ารังไข่เขาทำงานมาในระยะหนึ่งแล้วค่ะอาจารย์
2: แล้วถ้า40อัพอะคะ
3: 40อัพ
2: มีปวดประจำเดือน
3: ม
2: ี40
3: ก็เป็นพวกนี้ได้ค่ะอาจารย
2: ์ที่ค่ะคำถามถัดไปคุณจอยส์นะคะบอกว่าเรียนถามคุณหมอการตรวจมะเร็งปากมดลูกควรตรวจจนถึงอายุเท่าไหร
3: ่ค่ะก็การตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะก็ตรวจถึงเท่าไหร่จริงๆตามคำแนะนำของนานาชาติเขาก็บอกว่าถ้าภายใน10ปีก่อนก็คือตั้งแต่อายุ55ถึง65เนี่ยผลตรวจปกติหมดเลยหลัง65อาจจะเว้นก็ได้อาจจะไม่ได้ตรวจเพิ่มเพราะว่าช่วงที่เป็นมะเร็งมากๆอาจารย์ก็จะอยู่ที่40ถึง50ปีแล้วก็พอหลัง65เนี่ยการเกิดมะเร็งปากมดลูกเขาก็จะน้อยลงแล้วเพราะว่าพวกเซลล์ที่บริเวณปากมดลูกเขาก็จะค่อนข้างบางแล้วก็ฝ่อไปค่ะอาจารย
2: ์
3: ก็คือถึงอายุ65ในถ้าด้วยนะคะถ้า10ปีก่อนหน้านี้ผลปกติดีหมดก็คือต้องตรวจมาเป็นประจำให้มันแบบคอนเฟิร์มแล้วว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าถามว่าหลัง65ตรวจได้ไหมก็ตรวจได้ค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามว่าต้องหยุดนะแต่ว่าถ้าคิดว่าหลัง65แล้วการตรวจภายในค่ะอาจารย์ก็จะเจ็บเพราะว่าฮอร์โมนลดลงก็อาจจะเว้นก็ได้ค่ะยังไม่ตรวจก็ได้
2: แต่ว่าจำได้รอบที่แล้วอาจารย์บอกว่าแม้ว่าเลย65จะไม่ตรวจมะเร็งปากมดลูกแต่ก็ควรจะมาตรวจภายในเพราะว่าอาจจะเป็นโรคอื่นๆมีก้องมีก้อนอะไรใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช
2: ่ยังจำได้ตรวจสอบผ่านแล้วค่ะคำถามถัดไปนะคะคุณพรทิพย์กาลสินนะคะบอกว่าอายุ70น้ำหนัก51แล้วก็สูง157ควรเช็คสุขภาพภายในอย่างไรบ้างคะ
3: ก็สำหรับของผู้หญิงก่อนเนาะก็เรื่องมะเร็งปากมดลูกค่ะคุณพรทิพย์อาจจะต้องถามตัวเองว่าเราตรวจมะเร็งปากมดลูกมาตลอดไหมนะคะถ้าภายใน10ปี15ปีนี้ผลปกติดีหมดเนาะก็อาจจะหยุดตรวจมะเร็งปากมดลูกได้นะคะอื่นๆก็คือตรวจภายในแน่นอนว่าอาจจะต้องมาอัลตราซาวด์หรือว่าตรวจภายในคำมดลูกรังไข่กันสักนิดนึงว่ามีก้อนหรือว่ามีเนื้องอกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเนาะแล้วก็ควรตรวจถ้าจะเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของมวลกระดูกหลังอายุ
2: สุขภาพภายในอาจารย์รวมทุกอย่างที่เป็นในร่างกาย
3: ค่ะ
2: สุดยอด
3: ค่ะใช่ก็คือผู้หญิงที่อายุ65ปีขึ้นไปควรตรวจมวลกระดูกดูว่าเราแบบกระดูกบางกระดูกคุณแล้วหรือยังค่ะเพราะว่าฮอร์โมนลดลงเนาะแล้วก็เรื่องของเต้าน
2: ม
3: เนาะแมมโมแกรมก็ควรต้องตรวจ
2: ค่ะอย่างมวลกระดูกอะค่ะอาจารย์แนะนำว่าเริ่มอายุ
3: 65ในไทยนะคะในไทยก็จะให้ตรวจ65ปีผู้หญิงที่อายุ65ปีทุกคน
2: แต่ว่าถ้าเขามีประวัติประจำเดือนหมดก่อน
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมคะ
3: ถ้ามีความเสี่ยงว่าเอ๊ะฮอร์โมนหมดก่อนเช่นแบบประจำเดือนหมดก่อนอายุ40
2: ค่ะ
3: เนาะหรือว่าใช้ยาที่กดมวลกระดูกมากๆหรือว่าใช้เพนิซิลลินยาสเตียรอยด
2: ์ค่ะ
3: หรือว่ามีประวัติว่าฮอร์โมนหมดก่อนอันนี้ก็คือควรตรวจ
2: ตั้งแต่อายุ
3: เริ่มหมดแล้วแต่ของแต่ละคนค่ะ
2: โอเคก็แต่จะเร็วกว่า65ใช่ส่วนเต้านม เริ่มตรวจที่อายุ
3: 40ค่ะอาจารย์
2: 40โอเค
3: แต่ว่าถ้าคำก้อนได้หรือว่ามีอาการก็ตรวจก่อนได
2: ้โอเค
3: ค่ะได้ค่ะคำถามถัดไปนะคะคุณศรีนวลสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองท่านขอรบกวนถามนะคะไปอัลตราซาวมาเขียนว่ามีเนื้องอกที่มดลูกอันตรายไหมคะแล้วควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
5: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคุณศรีนวลเพราะว่าเนื้องอกมดลูกเจอบ่อยเนาะอาจารย์เนื้องอกมดลูกนะคะก็อาจจะต้องดูก่อนว่าหนึ่งก็คืออยู่ตำแหน่งไหนแต่ละตำแหน่งเนี่ยอาการก็จะต่างกันเช่นถ้าเขาอยู่เหมือนอยู่ข้างนอกตัวมดลูกก็คือเป็นแบบยื่นออกไปมันก็จะไปกระทบต่ออวัยวะข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้ก็อาจจะทำให้ปัสสาวะบ่อยหรือว่ามีท้องผูกได้เนาะอันนี้คืออยู่ข้างนอกแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในโพรงมดลูกค่ะอันนี้อาจจะทำให้ประจำเดือนมาเยอะได้หรือว่าเกิดการฝังตัวตัวอ่อนอาจจะฝังตัวแย่ก็อาจจะทำให้มีลูกยากแล้วก็ขนาดด้วยค่ะถ้าขนาดสักเซน2เซนไม่ได้ทำให้เกิดอาการอะไรอันนี้เราดูไปก่อนได้แต่ว่าถ้าขนาดใหญ่สัก4-5 เซนขึ้นไปอันนี้ก็อาจจะต้องดูอาการร่วมด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็ถ้าสมมติว่า6-7หรือว่า10เซนขึ้นมานี้ก็อาจจะต้องผ่าตัดแล้วค่ะอาจารย
2: ์แต่อาจารย์บอกว่ากลุ่มพวกซีสค่ะหมายถึงว่าเวลาผ่านไปอายุเยอะๆซิสก็จะเริ่มยุบ
3: ยุบลง
2: แล้วอย่างเนื้องอกมดลูกค่ะอาจารย
3: ์เนื้องอกมดลูกก็คล้ายๆกันค่ะส่วนมากพวกนี้เนี่ยมันจะโตได้ด้วยฮอร์โมนเพราะฉะนั้นถ้ายังแบบมีฮอร์โมนจากรังไข่อยู่ก็คือยังไม่หมดประจำเดือนเนาะยังไม่ได้เป็นแบบวัยทอง ก็พวกนี้มันสามารถโตขึ้นได้ตลอดเลยแล้วก็ถ้าหมดเมนแล้วหลังจากนั้นก็ต้องดูต่อนะคะอาจารย์เพราะว่าส่วนมากมันก็จะขนาดเท่าเดิมหรือว่ายุบลงได้นิดหน่อยแต่ถ้ามันโตขึ้นอ่ะอันเนี้ยอาจจะต้องระวังแหละว่ามันจะกลายหรือเปล่าก็ต้องตรวจต่อเนื่องค่ะอาจารย
2: ์ค่ะคำถามถัดไปนะคะคุณอัมพรบอกว่าสวัสดีค่ะผู้สูงอายุตัดมดลูกเนื่องจากมีเนื้องอกในมดลูกซึ่งเป็นเนื้อดีคุณหมอก็มีตัดรังไข่แล้วก็ตัดปากมดลูกไปด้วยจำเป็นจะต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกไหมอ่ะนี่ก็เป็นคำถามยอดฮิตรอบที่แล้วก็มีคำถามนี้
3: ใช่ค่ะคุณอัมพรก็ถ้าสมมติว่าตัดมดลูกแล้วเราต้องดูก่อนค่ะว่าเนื้อผลชิ้นเนื้อใหญ่เขาอ่านว่าอะไรถ้าอ่านว่าปากมดลูกดีไม่ได้มีเซลล์ผิดปกติหรือว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยอันนี้สบายใจได้ก็ไม่ต้องตรวจต่อเนื่องแล้วค่ะก็ถ้าเรายกไปหมดทั้งกระบี่เนาะทั้งปากมดลูกหรือว่าท่อน้ำไข่รังไข่ยกไปหมดแล้วอันนี้เราก็ค่อนข้างสบายใจว่าเราจะไม่ได้เป็นอะไรในอุ้งเชิงกรานแล้วค่ะ
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็ให้รีเช็คกับคุณหมอว่าเอาปากมดลูกออกไป
3: ปากมดลูกเป็นยังไงบ้าง
2: แต่อย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าถ้าตัดมดลูกปากมดลูกรังไข่ไปแล้วต้องตรวจภายในไหมคะอาจารย์
3: ก็ส่วนใหญ่จะไม่ต้องตรวจแล้วค่ะถ้าไม่มีอาการนะเช่นแบบไม่มีเลือดออกมาไม่ได้มีปวดท้องเยอะอันเนี้ยก็อาจจะคิดว่าอาจจะไม่ต้องตรวจเรื่องของอวัยวะภายในแล้วค่ะ
2: โอเคแต่ก็ถ้าไม่มีรังไข่อาจจะต้องมาดูเรื่องฮอร์โมนไวท้อง
3: ถ้าสมมติมีเลือดออกหรือว่าช่องข้อแสบแห้งซึ่งมันมีได้อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องมาตรวจรักษากันเพิ่มเติมเพราะเรายังมีช่องข้ออยู่นะคะจ้า
2: อ๋อโอเคความเครียดส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากโดยตรงจริงไหมคำถามดีจังเลย
3: ไม่มีลูกก็เครียดเนาะจ้ะ
2: ไม่มีลูกก็เครียด
3: มีลูกก็เครียด
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็จริงๆถามว่าส่งผลโดยตรงไหมเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่จริงเสมอไปค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าความเครียดแต่ละคนมันก็ระดับต่างกันเนาะเครียดแบบไหนเครียดแบบเครียดหรือว่าเครียดแบบโอ้โหเครียดเนาะก็อาจจะส่งผลต่อฮอร์โมนต่างกันซึ่งร่างกายของผู้หญิงอะค่ะก็จริงๆค่อนข้างแบบเซนซิทีฟเนาะจานนิดๆหน่อยๆเนาะน้ำหนักขึ้นลงนิดหน่อยเครียดนอนไม่หลับอะไรการตกไข่มันก็จะยากขึ้น
2: ค่ะ
3: ก็อาจจะมีการดีเลย์การตกไข่ได้อะอันนี้ก็อาจจะทำให้มีบุตรยากแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่แบบพอไม่มีลูกแล้วก็ฉันไปทำให้หายเครียดสักปี2ปี3ปี4ปีอันเนี้ยอาจจะไม่ช่วยเนาะถ้าสมมติว่าลองมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอทุก2อาทิตย์นึงสัก2ถึง3ครั้งภายใน6เดือนถึง1ปีแล้วยังไม่มีลูกก็แนะนำให้มา
2: ปรึกษา
3: ใช่ว่าเอ้ยสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเนาะไม่อย่างจะยิ่งเครียดกว่าเดิม
2: โอเคค่ะเป็นวัฏจักรความเครียด
3: ใช่ค่ะ
2: โอเค
3: อาจารย์คะสามารถพบโรคข้อในเด็กได้แม้ผลเลือดจะปกติจริงไหมคะ
2: จริงค่ะก็คื อมันในโรคข้อในเด็กอะค่ะที่เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายข้ออะค่ะมันก็จะมีหลายชนิดอาจารย์วินเรียนแล้วมันก็เคยมี เคยเรียนตอนเป็นนักศึกษาแพทย
5: ์อาจารย์
2: มันจะมี
5: ตาแบงค์ไหม
2: ตาแบงค์หรอแล้ว มันถามเรื่องสูตินรีเวชนี่ก็จะแบงค์นิดนึงก็คือมันจะมีทั้งหมด7ชนิดมันก็จะมี1ใน7ชนิดนะคะที่มันจะเป็นจำนวนข้ออักเสบน้
5: อ
2: ยเด็กก็จะมาได้ปวดข้อ1ถึง2ข้อแล้วก็ไม่เกิน4ข้อแล้วก็ผลเลือดทุกอย่างจะปกติ
5: แล้วอย่างนี้เราวินิจฉัยยังไง
2: เราก็จะวินิจฉัยจากการที่เขามีข้ออักเสบเรื้อรังที่ประวัติมันจะเฉพาะกว่าปวดข้ออื่นๆถ้าปวดข้อแบบไปวิ่งเล่นแล้วปวดข้อเข่าข้อเดียวก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเย็นหลังเล่นแต่อันเนี้ยจะเด่นคือพอนอนเสร็จตื่นมาตอนเช้าแบบตึงตึงแบบไม่อยากขยับแล้วพอช่วงสัก 20-30 นาทีพอพักเริ่มดีขึ้นเริ่มเดินได้เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นประวัติที่ในศัพท์การแพทย์จะเรียกว่ามี morning stiffness ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆขัดตึงข้อตอนเช้าเพราะว่าเวลาตอนนอนเนี่ยค่าสารอักเสบในร่างกายค่ะมันจะไปผูรวมกันที่ข้อแล้วพอตอนเขาเริ่มตื่นก็เริ่มปวดปวดเสร็จเริ่มขยับสารอักเสบมันก็จะไปตามระบบไหลเวียนของเลือดมันก็ทำให้อาการปวดหรือขัดเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นอาการเด่นๆนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ค่าการอักเสบในเลือดก็จะปกติโดยรวมคือค่าเลือดเนี่ยจะบอกไม่ได้จะต้องใช้อาการเป็นหลัก
5: อันนี้ก็ให้แบบผู้ปกครองสังเกตดีๆเนาะจ้ะน้อยแล้วมันวินิจฉัยยากด้วยใช่ไหม
2: วินิจฉัยยากใช่
5: เพราะว่าถ้าน้องมากับสมมติว่าหนูอยู่ โรงพยาบาลชุมชนอะไรนี้ก็อาจจะแบบยาแก้อักเสบยาแก้ปวดไป
2: แต่ถามว่าให้ยาแก้อักเสบก็คือกลุ่มเอนเซตใช่ไหมคะก็คือพวกกลุ่มบูเฟนนาพ็อกเซนพวกนี้จริงๆเป็นยารักษาเบื้องต้นของชนิดนี้นะคะก็คือสามารถรักษาลองรักษาเองได้ก่อนแต่ว่าโดยปกติถ้าเนี่ยเป็นจากการใช้งานเป็นตามหลังการติดเชื้อแล้วมีข้ออักเสบส่วนใหญ่อะภายใน6สัปดาห์ต้องหายสนิทแต่ถ้ายังเป็นเกิน6สัปดาห์แล้วยังปวดทั้งๆที่กินยาในกลุ่มพวกบูเฟนหรือเอนเซตเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะใช่โรคนี้ก็จะต้องรีบรีเฟอร์มาเพราะฉะนั้นถ้าเกิด
5: ใช้ยาแล้วไม่หายใช่ไหมคะอาจารย์แต่เราก็ไม่กล้าให้นะอาจารย์เราก็กลัวน้องแบบเด็กๆกินเอนเซตอย่างเงี้ย
2: ใช่ก็คือถ้าไม่เกินสัปดาห์หนึ่งสามารถให้ก่อนให้เบื้องต้นก่อนได้ค่ะใช่ค่ะ
4: อาจารย์ที่เป็นโรคข้อเนี่ยมันจะมีผลหรือว่าส่งผลเกี่ยวข้องกับความสูงไหมคะ
2: มีผลถ้าไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าการที่เป็นข้ออักเสบอ่ะมันหมายความว่ามันมีการอักเสบในข้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลือดก็อาจจะไปเลี้ยงได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกับความสูงอันนี้อย่างแรกนะคะแล้วก็เวลาเรามีการอักเสบในร่างกายจริงๆไม่ต้องเป็นโรคข้ออักเสบก็ได้ค่ะความเครียดอ้วนที่ทำให้มีการอักเสบอย่างภาวะอ้วนก็เซลล์ไขมันก็คือเป็นเซลล์ที่มีการอักเสบพวกนี้ก็จะทำยับยั้งไม่ให้เด็กสูงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นเด็กอ้วนที่สูงเด็กอ้วนส่วนใหญ่ก็จะอ้วนเตี้ยมาด้วยกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีการอักเสบในร่างกายจะส่งผลกับความสูงของเด็กกับอันที่สองถ้าไม่ได้เกี่ยวกับตัวโรคคือเกี่ยวกับยาที่กินอย่างเช่นกลุ่มยาสเตียรอยพวกนี้ก็จะทำให้กระดูกบางแล้วก็จะลดความสูงสุดท้ายของเด็กด้วยโอเคถามอาจารย์มินว่าการตรวจภายในจำเป็นเฉพาะคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วจริงหรือเปล่าคะอาจารย์
5: อันนี้อาจารย์ว่ามีแล้วตอบได
2: ้ไม่จริง เพราะว่าอาจารย์มิ้นบอกแล้วว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์เริ่มตรวจภายในตอนอายุ25แต่ถ้ายังไม่มีเพศสัมพันธ์ให้เริ่มตรวจตอนอายุ30
5: ใช่
2: ถูกไหมคะเริ่มฟังอยู
5: ่อันนี้คือมะเร็งปากมดลู
2: ก
5: แต่ว่ามดลูกรังไข่เราเป็นยังไงไม่มีใครทราบ
2: ค่ะใช่
5: เราก็ต้องตรวจด้วยมาครามเนาะมีเนื้องอกมดลูกมีแบบถุงน้ำรังไข่หรือเปล่ามาคำกันสักนิดนึงค่ะปีละครั้งเอง
2: อ่อนๆแต่คิวเนี่ยนัดยากนะ
5: ไม่ยากนะคะ
2: ก็คืออายุตะกี้ที่บอกแล้วก็ถ้ามีอาการผิดปกติที่เราบอกไปในรายการว่าปวดประจำเดือนเยอะกินยาไม่หายหรือเลือดประจำเดือนออกเยอะต้องนัดอาจารย์มิ้นแล้ว
5: ใช่แล้วมาตรวจกันเน
4: า
5: ะ
4: ด้วยความที่หนูไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมจ๊ะหนูอยากให้อาจารย์แบบช่วยอธิบายคร่าวๆได้ไหมคะว่าโปรเซสการตรวจภายใน
2: เป็นยังไง
4: บ
2: ้
4: างอาจารย์มันน่ากลัวไหมหนูต้องเตรียมใจยังไงบ้างคะอาจารย์
2: สำหรับครั้งแรกที่ต้องตรวจ
5: ถ้าแบบเป็นครั้งแรกเนี่ยหมอจะให้ค่อนข้างให้เวลาเยอะเพราะว่าเขาจะแบบกลัวเลยสั่นเนาะน่ากลัวนะใช่
4: ไ
5: ห
4: ม
5: เคยเห็นในหนังไหมที่เขาแบบมีปากเป็ดใช่ไหมใส่เข้าไปก็ส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะบอกคนไข้ว่าสบายสบายรีแลกซ์นะคะไม่ต้องเกรงเพราะว่าถ้ายิ่งเกรงเนี่ยเป็นไงยิ่งขมิบเนาะยิ่งเกรงยิ่งขมิบยิ่งหนีบขาอันนี้ในการใส่เข้าไปก็คือหนีบอุปกรณ์เพราะฉะนั้นก็ยิ่งเจ็บ เราต้องแบบนอนเหมือนแบบดูทีวีอยู่ที่บ้านนะ
6: นอนที่ทีวี
7: ไม่แต่สเต็ปแรกก็คือจะต้องขึ้นนอนบนขาหยั่งบนเตียงที่มีขา
5: แล้วก็คนที่ไม่เคยเนาะเขาก็จะอายอ่ะหมายถึงว่าอุ๊ยคุณหมอมาดูมาดูของเราแต่ว่าหมอไม่ต้องอายนะคะหมอเห็นมาเห็นมาทุกรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายเลยของคุณหมอสูตินรีเวชนรีเวชเนี่ยท่านแบบ
4: เชี่ยวชาญ
5: เชี่ยวชาญแล้วก็เต็มใจดูแลมากๆเนาะแล้วก็โปรเซสก็คืออาจจะมีการมองข้างนอกก่อนว่าโอเคมีซิสมีอะไรอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเนาะแล้วก็จะใส่ปากเป็ดเข้าไปแต่ถ้าสมมติว่าเคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆอันเนี้ยมันเล็กนะมันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วอันเนี้ยชิลๆเลยค่ะนะค่อยๆใส่เข้าไปเนาะแล้วก็จะมีการการกางออกเพื่อดูปากมดลูกเนาะหลังจากนั้นก็จะมีการป้ายเซลล์ป้ายเซลล์ก็เหมือนเป็นแปลงอะค่ะไปป้ายนิดหน่อยแล้วก็เอามาตรวจเซลล์แล้วหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วเข้าไปแล้วก็คำคำมดลูกคำรังไข่แค่นี้เองบางคนเขาบอกอ่ะเสร็จแล้วเหรอ
7: นี่อาจารย์มีมือเบา
5: ใช่ค่ะ
4: อาจารย์การตรวจเนี่ยสิริรวมแล้วประมาณกี่นาทีได้คะอาจารย
5: ์อุ้ยเร็วมาก
4: ในห้องกับคุณหมอ
5: เร็วตรวจภายในเนี่ยเร็วมากไม่ถึง1นาทีนะ
7: ฮะ
4: จริงเหรออาจารย์ไวมาก
7: 1นาทีเหรอไม่น่าใช่นะอาจารย
5: ์แล้วแต่ความร่วมมือถ้าอ้าวถ้าสมมติคนที่เขาตรวจมาบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าไม่ต้องเกรงเขาก็จะนอนชิลเลยอันนี้เราก็จะใส่เข้าไปได้ง่ายสมูทมากๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแต่ถ้าคนที่ไม่เคยอันนี้เราก็ต้องให้แบบให้เวลาเขาหน่อยเนาะค่อยๆให้เขาปรับตัวค่อยๆทำ
4: ถ้าสมมติไม่มีอะไรผิดปกติก็เจอกันอีกทีปีหน้า
5: ใช่ใช่อาจารย์คะการรักษา SLE ในเด็กไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่จริงไหมคะ
7: แตกต่างบ้างค่ะโดยหลักการไม่แตกต่างโดยหลักการหมายความว่าเอมในการรักษาก็คือเพื่อจะกดภูมิคุ้มกันไม่ให้ทำลายเยอะไปทำลายอวัยวะต่างๆที่มันเยอะทำงานเยอะเกินไปทีนี้ในเด็กกับในผู้ใหญ่อะค่ะหลักการรักษาเหมือนกันเลยเราก็จะแบ่งระดับความรุนแรงของโรคเป็นระดับรุนแรงน้อยก็จะมีแค่ผื่นนิดๆหน่อยๆรุนแรงกลางรุนแรงมากแล้วยาเราก็จะใช้ต่างกันแต่มันก็จะมียาบางกลุ่มอย่างเช่นยาสเตียรอยอะค่ะอย่างในผู้ใหญ่อะกระดูกเขาเจริญเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้กลัวเรื่องความสูงไม่ได้กลัวเรื่องกระดูกบางเท่ากับเด็กๆดังนั้นอะในชนิดของสเตียรอยอะค่ะมันก็จะมีชนิดที่อาจจะแรงกว่าของเด็กแต่ในเด็กเราก็จะใช้แบบอ่อนๆไม่อยากให้มีผลกับเรื่องของความสูงของเด็กน่าจะประมาณนี
5: ้ก็คล้ายๆกันตามระดับความรุนแรงของโรค
7: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะเวลาเราจะหมดแล้วนะคะก็อยากก่อนที่จะหมดเนี่ยให้อาจารย์มิ้นช่วยสรุปเกี่ยวกับเรื่องซิสที่เราคุยกันวันนี้สั้นๆได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะก็ซิสนะคะส่วนมากก็จะอยู่ในที่รังไข่เนาะซึ่งส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่มีอาการแต่ว่าถ้ามีอาการเช่นอาการปวดประจำเดือนนะคะหรือว่าปวดท้องฉับพลันเนาะปวดหน่วงท้องอืดคำก้อนได้อันนี้ควรรีบมาพบแพทย์นะคะก็เราสามารถที่รักษาเบื้องต้นได้ก่อนที่มันจะต้องไปผ่าตัดกันนะคะก็ยังไงก็ตามอย่ากลัวที่จะมาหาหมอสุตินรีเวชนะคะ
7: ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิ้นมากๆที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของซิสในรังไข่นะคะกับพวกเราว่ามันมีกี่ชนิดบ้างนะคะวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานห้องส่งลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
8: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
9: ์ Metro Lifestyle Metro Lifestyle
10: น้อมบังคมก้มเกล้าเน่าพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่าย ไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
12: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: Metro Live

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาการขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นอิหร่านขู่ตอบโต้กรณีที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงณอาคารรัฐสภาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
3: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาถาวรของประเทศพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสืบไป
2: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบอาทิลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาถนนสามเสนถนนทหารลานประชาชนลานประชาธิปไตยบริเวณบ่อบัวและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงพลังจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
4: สมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์และ

0: ท้องถิ่นโดยส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปยังพระอารามหลวง10แห่งส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม1คน1ความดีเชิญชวนประชาชนตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละ1เรื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอร่างกฎหมายหลายฉบับให้พิจารณาได้แก่ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ7ต่อไปและร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเสนอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมในช่วงปีงบประมาณ 2568 ถึง 2570ปริตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง3ฉบับควบคุมแบตเตอรี่และ power bank ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวง3ฉบับกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนออกสู่ตลาดเนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมักพบข่าวแบตเตอรี่ระเบิดเกิดไฟไหม้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงต้องทบทวนมาตรฐานให้อิงกับมาตรฐานสากลของ IEC 62133โดยแยกมาตรฐานออกเป็น2ประเภทคือมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบนิกเกิลและมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบลิเธียมพร้อมปรับปรุงมาตรฐาน power bank ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับระดับนานาชาติซึ่งหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคาดว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
4: ครับก็จะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องความเข้มงวดด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการคายประจุความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนอุณหภูมิสูงการชาร์จซ้ำๆรวมถึงต้องแสดงข้อมูลแล้วก็มีคำเตือนให้กับผู้ใช้อย่างชัดเจนนะครับผู้บริโภคทั้งหลายจะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วหน้ากัน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนมีมาตรการจะให้โอกาสผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตการนำเข้าและการขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ส่วนผู้ที่ถือใบอนุญาตเดิมสามารถยื่นขอขยายเวลาได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังว่าการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้จะไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาผลิตภัณฑ์ด้อยมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวง9ตำแหน่ง นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงภายในกระทรวงว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพีรพัฒน์จันทรศรีวงศ์ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนั้นมีระเบียบของกพ.กำหนดไว้ว่าปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องหารือร่วมกับปลัดคนปัจจุบันซึ่งทั้งสองคนได้มีการประชุมหารือกันเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบโดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการทำงานและความรู้ความสามารถเป็นหลักซึ่งในครั้งนี้มีทั้งหมด9ตำแหน่งที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคยืนยันเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความคิดเห็นขัดแย้ง
1: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน6ตำแหน่งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนอย่างรอบคอบเนื่องจากตรวจพบว่ามีผู้ได้รับเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงต้องนำเรื่องกลับมาตรวจสอบใหม่ก่อนดำเนินการต่อพร้อมยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ความเห็นที่ไม่ตรงกันกับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่เป็นเพียงประเด็นด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเท่านั้นซึ่งหากตรวจสอบแล้วเสร็จจะดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป
2: ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ข่าวที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ท่านรองนายกเห็นต่างนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่เป็นเรื่องของมีท่านหนึ่งเนี่ยเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จเราก็จะดำเนินการเรื่องศึกษาธิการภาคเรื่องอะไรต่างต้องเรียนว่าภารกิจหน้าที่เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกับใคร
1: สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการได้แก่ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจะนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคมนี้สิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางยุบหน่วยงานราชการที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งการดำเนินการต้องใช้เวลาน
3: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้โดยจะประเดิมหน่วยงานสถาบันบริหารจัดการที่ดินองค์กรมหาชนเป็นหน่วยงานแรกรวมถึงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองหรือปยป.โดยระบุว่ายังไม่ได้มีการยุบหน่วยงานใดเพียงอยู่ระหว่างการศึกษานอกจากนี้ปยป.และธนาคารที่ดินยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนนั้นขอให้ไปสอบถามกับทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำหรับการพิจารณายุบหน่วยงานบางส่วนจะกระทบกับบรรดาข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่นายประกรณ์ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบซึ่งต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนโดยอาจเตรียมแนวทาง 2-3 ทางเลือกเช่นการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลานานกฤติกาแก้วใสรายงาน
0: ส่วนกรณีรัฐบาลมีนโยบายแยกกระทรวงการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.หากแล้วเสร็จจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการเปิดประชุมครั้งหน้าที่จะพิจารณาในวาระที่1 2และ3เพื่อส่งไปยังวุฒิสภาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรู้ผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิประชาชน
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการสวมสิทธิ์เพื่อเบิกจ่ายเท็จหรือไม่ซึ่งจะทราบผลตรวจสอบภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
5: อันดับแรกนะครับหากประชาชนมองเห็นว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแจ้งมาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้ก็จะทำการลบทางหน้าบ้านให้แต่ในทางหลังบ้านข้อมูลไม่ได้ลบนะครับข้อมูลยังสามารถนำไปสืบสวนได้ว่าหน่วยให้บริการใดเป็นหน่วยให้บริการที่บันทึกข้อมูลเข้ามาและจะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็สอบสวนต่อไปว่าเกิดจากเหตุใด
4: ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลังส่งตัวย้ายโรงพยาบาลตามสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้โดยเน้นย้ำว่าการย้ายผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและโรงพยาบาลปลายทางต้องมีความพร้อมในการรักษาอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับขิมรายงาน
0: สมาคมทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือกสทช.หวั่นมติวาระสำคัญส่อขัดกฎหมายเนื่องจากยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน
6: นายอดิศักดิ์ลิมปลุงพัฒนกิจกรรมการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยเขายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แสดงความกังวลว่าการประชุมและลงมติในวาระสำคัญช่วงที่ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังขณะที่วันนี้กสทช.มีการประชุมวาระสำคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้แก่ Digital TV Roadmapและ National Streaming Platform หรือ NSP ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ไทยในระยะต่อไปทั้งนี้เมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการกสทช.บางส่วนพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับสถานะที่ไม่แน่นอนของประธานกสทช.ต่อมากรรมการกสทช.3รายตัดสินใจ walk out ออกจากสถานที่การประชุมทันทีทำให้องค์ประชุมไม่ครบและไม่สามารถประชุมต่อได้ทั้งนี้ในเวลาต่อมาศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรเปิดเผยว่ากรรมการกสทช.ได้เขียนใบลาประชุมตั้งแต่แรกแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการ walk out นันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอจะแนะเชิญตัวบุคคลเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
9: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการกำลังเข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านน้ำหอมหมู่ที่7ตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและติดตามผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายอาฮามะสงวนนามสกุลซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรจะแนะก่อนใช้อำนาจควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกพร้อมดำเนินการตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565รวมทั้งนำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และนำส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายยึดหลักสิทธิมนุษยชน ชนโดยทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ตามกระบวนการยุติธรรมและทุกการดำเนินการมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
8: ด้านตำรวจภูธรภาค9ยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนภาคใต้ทุกแห่งป้องกันไม่ให้รถยนต์สามารถพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได
10: ้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการด่วนจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยทุกหน่วยทุกระดับลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการทุกแห่งอย่างจริงจังตามข้อสั่งการดังกล่าวหน่วยงานความมั่นคงต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยด่วนภายใต้แนวทางสำคัญดังนี้หน่วยที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางต้องจัดให้มีจุดตรวจสอบและสังเกตการที่ชัดเจนพร้อมตั้งตาข่ายป้องกันให้มีความสูงและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานให้จัดทำแนวป้องกันด้วยท่อปูนและแผงกั้นความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์สามารถเข้ามาจอดหรือพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได้กำลังพลภายในฐานต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ยามรักษาการหอสูงต้องมีความแข็งแรงสามารถตอบโต้ได้จริงพร้อมคุมเข้มระบบคัดกรองบุคคลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ฐานโดยไม่มีระบบตรวจสอบทางนี้หน่วยงานความมั่นคงได้สั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ตำบลทานโตตำบลบ้านแหลและตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลารวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
8: ขณะที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยอมรับว่าเหตุดังกล่าวอาจกระทบการพูดคุยสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสโดยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ส่วนการยกระดับการใช้กฎหมายสูงสุดในพื้นที่อย่างกฎอัยการศึกมองว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นการตอบโต้การเดินหน้าเจรจาหรือไม่นั้นมองว่าอาจมีส่วนที่ทำให้การเจรจายุ่งยากขึ้นเพราะมีทั้งผู้ต้องการและไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาซึ่งรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเดินหน้าอย่างไรโดยยืนยันว่าการเจรจาเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้และต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดแต่ยังไม่อยากให้ตัดประเด็นปัญหาอื่นเช่นปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งอาจมีส่วนที่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในพื้นที่สงบเรียบร้อยจึงต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกมิติกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดจะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเช่นกันจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
10: ก
11: ัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกคือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่หย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงและพายุในทะเลลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
1: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าหลังวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะกลับมาเกิดสภาวะฝนตกน้อยลงอีกครั้งประมาณ 4-5 วันส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดท้องฟ้าใสลมแรงแต่ไม่มีเมฆแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงแต่อาจมีปัจจัยประกอบจากพายุเข้ามาแม้จะไม่ได้เข้ามาไทยโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นคาดการประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาบริเวณภาคเหนือตอนบนอาจทำให้ฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งติยาพันยังเทียนรายงาน
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี
12: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าในวันพรุ่งนี้ถึง1สิงหาคม2569เวลาประมาณ 18:00 นถึง 21:00 นจะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งและเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้ปภ.ได้กำชับให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมแม่น้ำคลองอาทิเขื่อนก่อสร้างแพร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือหากประชาชนประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชะรีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งและเป็นการทำตามคำสั่งของอิสราเอลเพื่อลากยุโรปเข้าสู่สงครามของอิสราเอลนายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนระหว่างการสนทนากับนางคาจาคาลาสผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียว่าการกระทำดังกล่าวของฝ่ายยูเครนไม่อาจปล่อยผ่านไปได้โดยไม่ตอบโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อเป้าหมายในทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าทางการทหารที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
8: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวทางการทูตของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลเรียกตัวเอกอัครราชทูตบราซิลประจำอาร์เจนตินากลับประเทศพร้อมกับเรียกตัวเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำบราซิลเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินากล่าวถ้อยแถลงที่เป็นการดูหมิ่นต่อประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวารวมถึงรัฐบาลประชาชนและประชาธิปไตยของบราซิลทั้งนี้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมิเลมีขึ้นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่นครเซาเปาโลเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนนายฟลาวิโอบลูโซนาโรผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงทางด้านประธานาธิบดีลูลาได้กล่าวในงานของสหภาพแรงงานโดยใหคำมั่นว่าเขาจะยังคงเป็นผู้นำบราซิลต่อไปโดยไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซง
0: ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านระบบเสมือนจริงจากกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันโลกจะผันผวนต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบต่อราคาน้ำมันภายในประเทศพร้อมสั่งการให้รักษามาตรการการลดภาษีน้ำมันเอาไว้และหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลงไปอีกควรใช้มาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถบรรทุกเกษตรกรและแรงงานข้ามชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
8: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วอยู่ที่กว่า 3,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,354 รายหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รายในเวลาเพียง10วันทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อกว่า 90% อยู่ในจังหวัดอิตุริทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาขณะที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนและกระบวนการรักษาเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียโดยอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ารับวัคซีนทดลองที่มุ่งเป้าไปยังเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
15: การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026 BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดสนาม True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026 บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด 3-0 ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าประเดิมเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026ด้วยชัยชนะอย่างสวยงามการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยที่ชนะกัมพูชามา3เซตรวดลงสนามพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศโดยทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนเก็บไปทีมละ2เซตและต้องตัดสินในเซตสุดท้ายโดยทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายเวียดนามไป2-3เซต25-22 23-25 19-25 25-15 และ10-15คว้ารองแชมป์มาครองในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ศึกเทนนิสอาชีพชาย Men World Tennis ทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวธนาพัฒน์บุตรสราวงศ์นักเทนนิสไทยเอาชนะเรียวกิมัสดะจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6 6-3 และ7-5คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มไปอีก15คะแนนการแข่งขันกีฬาคอฟบอล4รายการ IKF U19 U16 U14 Asian Cough Bon 4 Championship 2026ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในประเภท1สาววันแรกรุ่น U19 ทีมชาติไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินเดียไป16-7คะแนนขณะที่รุ่น U16 ทีมชาติไทยเอาชนะอินเดียไป18-8คะแนนการแข่งขัน FIA Formula 2 2026สนามที่9รายการฮังการีกรังด์ปรีที่สนามฮังการโรริงกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งชาวไทยจากสังกัด ART Grand Prix โชว์ฟอร์มดีออกสตาร์ทในกริดที่5ได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำในช่วงต้นเรกแม้ว่าจังหวะการเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางจะทำให้รถต้องล่วงลงไปอยู่ในกลุ่มท็อป10แต่ในช่วง10รอบสุดท้ายทัศนาพลเร่งเครื่องไล่แสงคู่แข่งครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับที่5คว้าแต้มสำคัญเพิ่มอีก10คะแนนสำเร็จโดยอันดับ1เป็นของโนเอลลีออนจากเม็กซิโกที่ทำเวลารวมไป58:35.987วินาทีทั้งนี้ทัศนพลเตรียมลุยต่อสนามถัดไปในรายการอิตาลีกลางปีที่เมืองมอนซาประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกียร์สตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสเด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับสลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนเพื่อสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจแก่เด็กและครอบครัวสำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทาง YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขันทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงอุ่นเครื่องพบกับฟุตซอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทำศึก Continental Futsal Championship ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคมนี้ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนัดอุ่นเครื่องครั้งนี้แบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งละ40นาทีแบบไม่หยุดเวลาโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุด U23 ไปด้วยสกอร์2-1โดยฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประตูจากปานัทกิตติพานุวงศ์ในนาทีที่43และวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์ในนาทีที่65ขณะที่ฟุตซอลทีมชาติไทย U23 ได้ประตูจากนพโรจน์รวีเลิศวรรัตน์ในนาทีที่24สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยในการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเวลา 20:00 น. ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีหลังเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าหลังจากมาถึงสนามได้ซ้อมและตรวจสภาพร่างกายนักกีฬาคิดว่าไม่มีใครมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บสำหรับสารัตจะมีอาการตึงกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในระหว่างการปรับสภาพร่างกายในช่วงปรีซีซั่นจึงคิดว่าไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆสิ่งสำคัญไม่ใช่การซ้อมหนักแค่ไหนแต่คือแมตช์ฟิตหรือความเข้มข้นในการเล่นของเกมเนื่องจากหลังพบกับมาเลเซียแล้วทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเตะทุกๆ3วันจึงคิดว่าช่วงเวลานั้นนักเตะต้องปรับตัวและปรับแมตช์ฟิตในแต่ละเกมให้ดีมากขึ้นขณะที่คัคคณาคำยกกองกลางทีมชาติไทยที่ยิง2ประตูในเกมแรกที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวมา5-0กล่าวว่าเกมกับทีมชาติลาวนั้นเป็นนัดแรกซึ่งมีความยากเล็กน้อยแต่ทีมไทยเตรียมตัวมาอย่างดีและลงสนามด้วยความไม่ประมาทร่วมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยก็ทำให้มีกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้คว้าชัยชนะนัดแรกมาได้หลังเกมได้มีการหารือกับโค้ชและมีการบ้านที่ต้องปรับเกมต่อเกมแต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นหลังทำไปได้2ประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่แต่เสียดายที่ไม่สามารถทำแฮตทริกได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now
16: เรอัลมาดริดทีมใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวยานดิโอมองเดปีกดาวรุ่งจากแอร์บีไลป์ซิกนักเตะวัย19ปีดีกรีทีมชาติไอวอรี่โค้ชด้วยค่าตัวกว่า100ล้านยูโรหรือราว 3,900 ล้านบาทการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้ยานดิโอมองเดกลายเป็นผู้เล่นใหม่รายที่5ที่เรอัลมาดริดภายใต้กุนซือคนใหม่โชเซ่มูรินโญ่ดึงมาร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาร์คคูคูเรยาจากเชลซีอิบราฮิมาโกนาเต้จากลิเวอร์พูลแบร์นาร์โดซิลวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเดนเซลจูมฟีจากอินเตอร์มิลาน
15: ผานิชคาดหน้ารายงาน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
18: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
19: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัย สืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024-24-0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะท่านผู้ฟังครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบได้บ่อยโดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ7คนหรือประมาณปีละ 3,217 คนซึ่งส่วนมากจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้งนี้อาการปัสสาวะปนเลือดแบบไม่มีอาการปวดร่วมด้วยคือสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยร้อยละ85ของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั้นมีอาการปัสสาวะปนเลือดออกซึ่งอาจเป็นหายๆดังนั้นแม้เลือดจะไม่ออกแล้วหรือการตรวจปัสสาวะซ้ำในภายหลังจะไม่พบความผิดปกติก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับและควรไปปรึกษาแพทย์อย่างสม่ำเสมอสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลว่าการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเริ่มจากขั้นตอนการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงและอาการผิดปกติอื่นๆ ต่อด้วยการตรวจทางรังสีวิทยาเช่นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเพื่อดูความผิดปกติของไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะรวมถึงการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ดีและแม่นยำที่สุดโดยแพทย์จะใช้กล้องขนาดเล็กสอดผ่านท่อปัสสาวะเพื่อดูรอยโรคภายในหากพบเนื้องอกก็สามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้ทันทีและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในปัสสาวะซึ่งจะนำปัสสาวะไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติสำหรับแนวทางการรักษาเมื่อชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อขูดเนื้องอกออกหรือการผ่าตัดนำกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสหายหรือรอดชีวิตนอกจากนี้ในบางกรณีที่ผู้ป่วย

0: แล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วอาทิตย์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ค่ะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์ค่ะ
1: วันแรกของสัปดาห์มาทักทายกันเช่นเคยครับกับประเด็นนานาสาระเรื่องของคุณภาพชีวิตสุขภาพวันนี้คือเนื้อหาหลักของเราสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะครับวันแรกของสัปดาห์แต่วันสุดท้ายของเดือนท้ายๆของเดือนนะฮะก็หวังว่าหลายคนรอคอยอยู่นะ วันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยพร้อมกับทีมงานของเราคุณสายชนนีสังควบคุมเสียงคุณรัชภาครัตนบ้านกลวยวันนี้ประสานงานรับสายโทรศัพท์ท่านผู้ฟังนะครับทีมนิวมีเดียนะครับวันนี้ก็ช่วยดูแลเรื่องของ Facebook Live ซึ่งตอนนี้ก็ไลฟ์ที่เรียบร้อยมาสนับสนุนมากดไลค์กดแชร์ถามคำถามแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาได้เลยนะครับในไลฟ์แล้วที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: วันนี้มองไปสีเขียวหมดเลยนี่คืออะไรคะ
1: ช่วงฤดูฝนเช่นนี้ก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้หน่อยสดชื่นนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีวรรณอุทยานเขานางนะครับวรรณอุทยานเขานางพันธุรัตน์จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์มากอย่างที่เห็นนะครับมองดูคล้ายๆกับนางยักษ์พันธุรัตน์ไม่แน่ใจอยู่ในวรรณคดีเรื่องอะไรนะฮะนางยักษ์พันธุรัตน์นอนอยู่นะฮะมีโกดอยู่ทางทิศใต้และมีปฏิมากรรมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องสังทองเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็มีให้ด้วยในที่นี่นะครับแล้วก็ที่พาไปที่เพชรบุรีก็เพราะว่าวันที่24เป็นต้นมาจนถึง28ก็คือวันพรุ่งนี้มีการจัดมหกรรมอาหารงานล้ำงานศิลป์วิถีถิ่นเพชรบุรีอย่างเป็นทางการก็พรุ่งนี้อีก1วันที่ท่านจะได้ไปท่องเที่ยวถ้าใครไปเที่ยวที่เพชรบุรีท่านก็จะได้เห็น3เสน่ห์ของอัตลักษณ์เพชรบุรีอย่างแรกคืออาหารอย่างที่2คืองานศิลป์อย่างที่3คือวิถีถิ่นนะครับตลอดทั้งงานนั้นผู้เข้าร่วมงานก็จะได้เห็นทั้งนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นถิ่นเมืองเพชรตื่นตาตื่นใจกับงานสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรอันเป็นเอกลักษณ์นะครับตลอดจนร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและอาหารสร้างสรรค์จากฝีมือครูภูมิปัญญาและผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่พร้อมสร้างความบันเทิงและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนตลอดทั้งงานครับ
0: ค่ะนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้หาทางท่องเที่ยวนะ3วันหยุดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นงานบุญซะส่วนใหญ่นะคะช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็ช่วงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่พุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในการสร้าง

0: แกะสลักแล้วก็งานนี้เป็นรับรองว่าชาวต่างชาติเนี่ยสนใจที่จะมางานนี้มากเลยทีเดียวนะคะเป็นงานแห่เทียนพรรษาวิถีธรรมเทียนนะคะช่วงระหว่างวันที่จัดขึ้นเนี่ยนะคะบริเวณซุ้มวัดต่างๆนะคะจะมีการประดับประดามีถนนสายเทียนสายธรรมนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านศาลหลักเมืองอุบลราชธานีมีคืนรวมแห่เทียนที่บริเวณทุ่งศรีเมืองนะคะมีขบวนแห่พรรษาในวันที่29-30กรกฎาคมแล้วก็มีวันไหลแห่เทียนพรรษาชมต้นเทียนพรรษาจัดแสดงณทุ่งศรีเมืองการแห่เทียนพรรษาบริเวณย่านเมืองเก่าแล้วก็เทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวนะคะความยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราหาชมได้ยาก1ปีมี1ครั้งก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันนะคะที่อุบลราชธานี
1: นี่คืองานระดับโลกแล้วนะเอาจริงๆก็นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนก็รู้จักแล้วก็เป็นที่รับรู้กันมากแล้วว่างานแห่เทียนพรรษาคือ must see must experience destination จริงๆว่า must see event ก็คือเป็นงานที่จะต้องไปดูสักครั้งในชีวิตจริงๆนะไม่ต่างจากงานต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพื้นที่เมืองไทยในที่ต่างๆอย่างเช่นจังหวัดเลยปีตะโขนเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในงานนั้นนะฮะแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงระหว่างวันหยุดหลายๆวันนี้นะคะจะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับชมรับฟังภาพบรรยากาศกันโดยเฉพาะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะมีทั้งพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วง 19:25 นาทีค่ะแล้วก็จะมีงานสมุดสอนสันนิบาตในวันที่29กรกฎาคมที่ตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลช่วงเวลา 18:50 นาทีวันที่29นี่จะเป็นวันอสัญหบูชาด้วยนะคะจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอสัญหบูชาที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่ 16:55 นาทีเป็นต้นไปรวมทั้งอีก2วันที่เป็นช่วงท้ายสัปดาห์นะคะจะเป็นวันที่มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือว่า50วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมตั้งแต่ 16:55 นาทีและวันศุกร์ที่31กรกฎาคมเวลา 9:55 นาทีค่ะก็ขอเชิญชวนรับฟังนะคะบรรยากาศของการถ่ายทอดเสียงพิธีสำคัญตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยค่ะ
1: ครับโอ้สัปดาห์วันหยุดแต่ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่ท่านผู้ฟังจะได้มีส่วนร่วมนะฮะด้วยกันนะครับวันหยุดใครที่ไม่ได้ไปไหนนะหรือใครจะไปไหนก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าจริงๆแล
0: ้ว
1: ในช่วงวันหยุดนี้ก็จะมีการขึ้นทางด่วนที่ขับรถนะใครที่อยู่กรุงเทพมหานครก็จะมีแคมเปญทางด่วนฟรีนะฮะรอบนี้ก็เช่นกันทางด่วนแทบทุกสายเลยเอางี้ดีกว่าสรุปเลยคือแทบทุกสายแทบทุกทางด่วนนะก็ขึ้นฟรีได้นะครับแล้วก็รวมถึงใครจะไปเที่ยวที่ตะวันออกมอเตอร์เวย์ก็น่าจะมีแคมเปญนี้ด้วยเช่นกันไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆทางด่วนในกรุงเทพนี้ก็จะมีเรื่องของการเดินทางเอื้อให้กับคนที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าผ่านทางแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยไม่ประมาทแล้วก็มันพยายามที่จะดูแลเพื่อนร่วมทางไปด้วยนะในการเดินทางของท่านเพราะว่าหยุดยาว3วันจริงๆบางคนก็บอกว่าไม่ได้หยุดแค่3วันนะเพราะมันมีช่วงรอยต
0: ่อ
1: วันศุกร์ที่หยุด1วันวันจันทร์1วันเนี่ยมันก็เป็นช่วงรอยต่อที่บางคนอาจจะถือโอกาสนี้โอ้หยุดยาวได้ว่า9วันก็เลยก็มีนะพี่สุวัชริน
0: ใช่ก็วางแผนชีวิตให้ดีนะคะการเดินทางก็ระมัดระวังอันตรายอุบัติเหตุกันด้วยใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังส่วนวันนี้ก่อนที่จะมีวันหยุด3วันก็เลยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเรื่องที่ต้องจับตามองก็คือกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจากวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่30กันยายน2569ค่ะโดยผู้ ้ถือบัตรเดิมไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมนะคะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มจะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะก็ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ด้วยนะคะ
1: เอาละครับตอนนี้มาคุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยการเปลี่ยนบรรยากาศมาดู

0: ุขภาพการแพทย์แผนไทยแฟนๆอาจารย์เนตรดาวอาจจะรอคอยอยู่นะครับอาจารย์อยู่ในสายพร้อมจะคุยกับแฟนๆแล้วนะครับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีแฟนรายการค่ะ
1: ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะ
1: วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงคะบรรยากาศของการไปเดินสาย
2: ค่ะมีแฟนรายการเข้ามาทักทายจับไม้จับมือค่ะก็ปกติดีค่ะก็ขอบคุณที่
1: คนเยอะไหมคะ
2: ที่สามารถชื่นชมกลางๆค่ะกลางๆไม่ได้เยอะมาก
1: ค่ะ
2: ประมาณใกล้ๆร้อย
1: ค่ะก็ถือว่าเยอะนะคะร้อย
2: ใกล้ๆจะร้อยค่ะยังไม่ร้อยใกล้ๆร้อย
1: ค่ะแล้วเข้ามาดูเอามาปรึกษาเรื่องของสุขภาพด้านไหนบ้างคะ
2: ก็มาทุกเรื่องนะคะมาทุกเรื่องพาคุณพ่อคุณแม่มาก็
0: ม
2: ีคุณลูกพาพ่อแม่หลานพาคุณตาคุณยายมาก็มีค่ะก็บางคนก็แค่มาทักทายเอาของมาให้ขนมปังก็มีค่ะก็ขอบคุณมากบางคนก็ยืนอยู่แล้วก็ยืนเล็งว่าคนไหนเป็นเนตรดาวเล็งได้ก็วิ่งเข้ามาจับมือก็ขอบคุณค่ะก็ทักทายน่ารักบางท่านเหมือนเดิมค่ะก็ยังต้องตอนนี้รู้แล้วค่ะก็ภาพไว้เลยบอกหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะคุณศรีคุณวัชร
1: ีจะได้ฟังเสียง
2: ใช่ค่ะก็ภาพไว้เลยก็ให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราไม่ต้องหาแล้วก็เลยก๊อปไว้ก็เลยเขาก็เลยโอ้ก็ขอบคุณก็ชมหน้าตาดีสวยหล่อกับทุกคนเป็นคนสายตาดีค่ะสายตาดี
1: แล้วสัปดาห์นี้มีจดหมายมาฝากไหมคะอาจารย
2: ์มีค่ะมีจดหมายถามมาแล้วก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรมาร่วมบุญค่ะมีคุณจินดารัตน์มิธิเมธีโรจน์จากสุโขทัยค่ะเป็นดอกมะลิทั้งมะลิลาแล้วก็มะลิซ้อนค่ะ
1: ค
2: ุณนฤมลธิรายนค่ะจากไซน้อยนนทบุรีส่งเป็นราชปูกับดอกมะลิมาให้2กล่องค่ะอีกท่านหนึ่งคุณมนตรีทิพรักษ์ค่ะบอกว่าส่งสมุนไพรอยู่ในกล่องมาให้ก็เป็นใบเชียงดาใบหนุมานเม็ดมะรุมรากชะพลูรากกระเทียมก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะส่งมาก็ถามว่าตัวเองมีปัญหาค่าไตจาก1ไป5ก็ตามช่วงวัยก็ไม่เป็นปัญหาค่ะบอกอยู่ในระยะที่2จะไป3เขาก็เลยงดอาหารพวกมันเผ็ดทานจืดอย่างเดียวหวานน้อยๆดีแล้วค่ะก็ดีการทำอย่างนี้ก็ดูแลสุขภาพได้ดีไม่มีปัญหาอะไรก็ระวังไว้แต่ไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชื่นชมหนังสือบันทึกของแผ่นดินมาด้วยบอกว่าดีมากใช้รักษาโรคในยามฉุกเฉินได้ดีก็ชื่นชมมาด้วยค่ะ
1: mm-hmm.
2: อีกท่านหนึ่งเป็นของคุณวันนี้วันธนีค่ะของคุณวันธนีอ่านผิดขออภัยนะคะตัวหนังสือผูกพันกันบอกว่ามีอาการเหงือกบวมค่ะเลือดไหลคุณตาให้โทรถามยาแต่โทรไม่ติดจึงให้เขียนมาถามสูตรยาบ้วนปากได้ฟังทางรายการว่าใช้ดีอมแล้วอาการดีขึ้นจำได้ว่ามีขมิ้นชันนอกนั้นจดไม่ทันค่ะรบกวนด้วยค่ะตอนนี้แปรงฟันก็มีเลือดไหลซึมบ่อยๆจากวันธนีเป็นหลานคุณตาชื่ออะไรเนี่ยชื่อย้อยมั้งคะถ้าอ่านไม่ผิดนะคุณวันธนีขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตัวหนังสือมันโยเยโอเคค่ะสูตรน่าจะเป็นสูตรที่มีขมิ้นชันเกลือสันส้มพวกนี้ค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณตาอยู่เท่าไหร่นะคะที่สำคัญที่สุดคุณตามีอาการเหงือกอักเสบนะมันจะกลายเป็นรามานาดจะกลายเป็นโรคปริทันต่างๆมันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กแต่ครั้งนี้ต้องระวังสาเหตุมันมาจากการรักษาความสะอาดในช่องปากด้วยแล้วก็แผ่นค่าฟันนะคะพวกหินปูนเนี่ยเราปล่อยให้มันเกาะมากเกินไปพอมันเกาะมันก็จะปล่อยพวกเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากเนี่ยเป็นสารที่ซึมออกมาแล้วก็อยู่บนผิวของเหงือกแล้วก็ส่วนที่ติดกับฟันก็จะทำให้เกิดการอักเสบบวมปล่อยทิ้งไว้ก็แผ่นหินปูนพวกนี้มันก็จะเซาะลึกไปเรื่อยๆลงไปถึงเบ้าฟันพอไปถึงเบ้ารากฟันคนนี้มันจะเรียกว่าฝีลามานาดและมันก็จะเป็นถุงหนองอยู
1: ่
2: บางคนเนี่ยเป็นถุงหนองถึงขนาดมีฝีหนองโผล่ขึ้นมาบริเวณขากรรไกรมองเห็นจากด้านนอกเลยตรงแก้มอันนั้นเป็นมากแล้วควรจะต้องรีบรักษาไอ้เจ้าถุงพวกนี้เขาจะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยการบ้วนปากอย่างเดียวเนี่ยเราบอกสูตรได้ค่ะแต่การเอาคราบหินปูนออกเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของคุณหมอฟัน แนะนำพาคุณตาไปพบคุณหมอฟันดีกว่านะคะก็จะได้ช่วยอีกทางหนึ่งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นฝีที่เบ้าฟันก็จะอันตรายแล้วถ้าพอผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไปให้ตรวจฟันหน่อยก็ดีอย่างน้อยก็ทุก6เดือนหรือ1ปีก็ได้ดีกว่าที่ไม่ตรวจเลยเพราะว่าทิ้งไว้มันก็จะอันตรายแล้วควรทำความสะอาดฟันบ่อยๆยาบ้วนปากพร้อมปากกากระดาษพร้อมนะคะเดี๋ยวบอกให้แต่ยังแนะนำเหมือนเดิมนะไปพบคุณหมอฟันเพื่อเอาคราบหินปูนออกไม่อย่างนั้นคราบหินปูนตรงนี้มันจะกัดจนกระทั่งฟันร่นลงไปเรื่อยๆจะกลายเป็นฟันยาวเคยเห็นผู้สูงอายุหลายท่านเคยเห็นนะคะฟันของท่านจะยาวกว่าปกติเนื่องจากเหงือกมันร่นลงไปพอเราเอาไอ้คราบหินปูนนี้ออกเหงือกที่ร่นมันก็จะหายแล้วอาการแปรงฟันมีเลือดออกบ่อยๆพวกนี้มันก็จะหายตามไปด้วยก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีการใช้น้ำยาบ้วนปากแค่ช่วยบาดแผลตามเหงือกเท่านั้นไม่สามารถขจัดคราบหินปูนออกได้นะคะมันไปควรจะถ้าบ้วนปากเดี๋ยวให้สูตรแน่นอนแต่แก้ที่ถูกวิธีคือพาตาไปพบฟันตาแพทย์ปลอดภัยกว่านะคะสูตรก็จะมีขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันผงเนี่ยแหละค่ะ1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะแล้วก็สารส้มที่เราหาซื้อได้ตามร้านทั่วๆไปเอามาตำให้แหลกๆหน่อยตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ตักมา2ช้อนชาแล้วก็น้ำตั้งแต่750ไปจนถึง1ลิตรถ้าขนาดไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เทรวมลงไปแล้วก็ต้มเดือดจนกระทั่งน้ำเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มนะคะแล้วสารส้มละลายดีเกลือละลายหมดแล้วกรองเก็บเข้าตู้เย็นค่ะกรองเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็เก็บไว้เวลาจะบ้วนปากก็ค่อยๆเทมาตามที่เราต้องการอมทั่วปากทิ้งไว้สัก 3-5 นาทีหลังจากนั้นก็ไปบ้วนทิ้งค่ะแล้วก็บ้วนฟันควรใช้หินใช้แปรงใช้แปรงฟันใช้ไหมขัดฟันช่วยด้วยนะคะเพื่อซอกต่างๆจะได้สะอาดปลอดภัยยังไงเหมือนเดิมนะคะคุณวันธนีพาคุณตาไปพบทันตแพทย์เพื่อความปลอดภัยมากกว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเรื่องของปากและฟันนี่ถ้าทิ้งไว้จะเป็นปัญหาที่ทรมานมากนะคะและถึงขั้นถ้าว่าเป็นหนองด้วยนะโห
2: ใช่ค่ะ
1: ทรมาน
0: เคี้ยวทีนี่โอ้เราต้องเคี้ยววันหนึ่งหลายครั้งต้องทานอาหารโ
1: อ
0: ้ก็ใกล้กับชีวิตประจำวันมากนะมันก็เป็นเรื่องใหญ่อะแล้วการรักษาก็ไม่ธรรมดานะอาจารย
1: ์
2: ใช่ค่ะ
0: สิทธิ์ต่างๆก็ไม่ได้ครอบคลุมมากนะเออบางที
1: ก็
0: จำเป็นต้องเข้าไปเอกชน
2: ใช่ถ้าเป็นมากก็จะยิ่งไปกันใหญ
1: ่
2: ก็จะรักษาแค่ตั้งแต่เนิ่นๆน่าจะดีกว่าค่ะอันนี้มีเลือดซึมออกมาแล้วด้วย
1: ตอนเด็กๆนี่จะโดนอมเกลือประจำค่ะ
0: เออใช่
1: โดนตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอมด้วยมันก็เค็มเนาะทรมานตอนเค็มแต่ว่าก็เข้าใจแล้วแหละว่ามันดูแลเหงือกจริงๆนะคะเกลือเนี่ยช่วยให้เหงือกที่มันร่นแล้วก็ฟันที่จะได้แข็งแรงด้วยจะมีที่ยึด
0: ครับ
1: นะคะได้มีฟันที่สะอาดแล้วก็ทำให้อยู่กับเราไปนานๆค่ะอาจารย์บริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย์บอกช่องทางหน่อยค่ะ
2: ค่ะท่านใดที่สนใจอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะร่วมบุญเป็นสมุนไพรก็สามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนสปปนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ027062610ใส่มาด้วยนะคะเผื่อเขาส่งเข้าไปสนีไม่ได้เขาจะโทรมาว่าเราอยู่ตรงไหนเขาก็จะมาส่งให้เราแทนตรงที่สามารถรับได้อีกหนทางหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ที่เราอยากได้ก็จะเป็นดอกมะลินี่แหละค่ะได้ทั้งมะลิลามะลิซ้อนรากชะพลูอยากได้มากรากกระเทียมพวกนี้เราก็ยังคงอยากได้อยู่นะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ร้องขอมาเพิ่มบอกถ้าท่านใดรู้จักลูกพี่ลังกาสาลูกพี่ลังกาสาที่แก่แต่ไม่ใช่อ่อนนะคะที่แก่แล้วยังไม่ต้องสุกก็สามารถเด็ดร่วมบริจาคกับเราได้แล้วก็เอามาใช้ทำยาให้ผู้ป่วยเหมือนกันค่ะก็ขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณาที่มีเจตนาจะร่วมบุญด้วยสมุนไพรกับเราเพราะมันไม่ใช่แค่ส่งมาอย่างเดียวมันต้องไปเก็บไปล้างไปตากทำความสะอาดบางคนต้องขุดอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ก็เห็นถึงน้ำใจที่มีให้กับพวกเราก็ขอบพระคุณอย่างสูงมากๆค่ะที่ช่วยเหลือคนไข้ช่วยเหลือพวกเราแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนไข้อีกต่อหนึ่งก็ท่านก็ได้บุญร่วมๆกันนะคะ ก็ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะก็เป็นคลินิกสาธารณกุศลนะคะก็หยอดตู้แต่ว่าก็จะมีคนที่ใจบุญแบบนี้บริจาคสมุนไพรมาช่วยนะคะเรื่องเพราะว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการที่จะต้องไปหานะคะตรงนี้ก็ช่วยทุนค่าใช้จ่ายไปสำหรับที่จะช่วยให้คนที่ไม่มีเงินที่จะมาดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยได้ดูแลรักษาสุขภาพได้สะดวกขึ้นนะคะพรุ่งนี้ไม่เปิดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: พรุ่งนี้ปิดค่ะ
1: พรุ่งนี้ปิดพรุ่งนี้วันหยุด
2: ต้องปิดให้เจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ปิดให้เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวยังไงเปิดสายกันดีกว่าจะได้มีเวลากันเต็มที่เลยวันนี้นะครับ022769718ท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ022769718สายพร้อมนะครับโทรมาได้ตอนนี้รวมไปถึง Facebook Live ก็ได้นะฮะที่จะฝากคำถามกันไว้ได้ด้วยเช่นกันแม้ไม่ทันไรมีมาแล้วนะครับจากโคราชนครราชสีมาของเรานี่เองคุณนัทดา
1: สวัสดีค่ะคุณนัทดาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะจะถามอาการเรื่องขึ้นคันน่าจะ
1: ปิดวิทยุนิดนึงนะคะเรื่องอะไรนะคะ
3: ขึ้นคันน่าจะแฟนแกเป็นโรคขึ้นคันไม่หายอาจารย
2: ์ค่ะไม่หายมีโรคอื่นไหมคะมีโรคอื่นเป็นโรคประจำตัวไหมคะ
3: แล้วก็โรคความดันไขมันปกติไม่ได้จากคุณหมอ
2: ความดันกับไขมันเท่านั้นไม่มีโรคอื่นใช่ไหมคะ
3: ใช่แกโดนเขาเรียกอะไรล่ะร้อนนิดนึงหรือว่าโดนกิ่งไม้กิ่งอะไรก็จะเกิดพดผื่นขึ้นมาน่ะคุณหมอ
2: ค่ะค่ะก็คงเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นเรื่องของแพ้แล้วก็แพ้เหงื่อด้วยบางคนพอมีเหงื่อออกมากไปโดนฝุ่นโดนละอองโดนแมลงโดนกิ่งไม้อะไรบาดเข้าหน่อยหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีการระคายเคืองก็จะมีอาการผื่นขึ้นตรงบริเวณนั้นๆบางคนก็ขึ้นทั้งตัวมันเป็นภูมิเขาเรียกผื่นแพ้จากการสัมผัสก็พยายามต้องพยายามหลีกเลี่ยงออกห่างหน่อยนะคะแล้วก็พยายามหยุดเหงื่อพยายามหยุดเหงื่อเรามีวิธีทำยาชาเขาเรียกยาชายาชารู้จักเปลือกต้นเพกาไหม
3: อ๋อรู้จักจะเปลือกต้นเพกาที่บ้านก็มีคุณหมอ
2: จากลิ้นเขาเรียกบางคนก็เรียกลิ้นฟ้าที่เอาฝักมันมากิน
3: ใช่
2: นั่นแหละเราใช้เปลือกต้นมันอย่าไปสับรอบต้นนะเอาสับให้มันเหลือเปลือกไว้ส่งน้ำด้วยนะสับเอามาชิ้นขนาดนิ้วชี้เราอะชิ้นขนาดนิ้วชี้เราความยาวเท่านั้นเนี่ยเราใช้สักสิบชิ้น
3: จ
2: ะใช้สักสิบชิ้นนะสับมาแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็สับให้ละเอียดหรือโขกให้แหลกก็ได้หลังจากนั้นหาโหลมาเอาเหล้าใส่ลงไปดองเหล้าใช้ดองเหล้าถ้าเราจะใช้เหล้าขาวก็ได้ค่ะหรือจะใช้น้ำยาที่เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเป็นเหล้าขาวก็40ดีกรีแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลก็75ดีกรีอันนี้เราก็ใช้ได้ทั้ง2อย่างเอามาแช่ให้ท่วมเอามาแช่ให้ท่วมทิ้งไว้15วันเวลาที่เราจะใช้เนี่ย
3: 15วันจ้ะ
2: ใช่ใช่ก็ดองไว้15วันพอเวลาที่เราจะมาใช้ลดอาการผื่นคันและลดเหงื่อเนี่ยอีกอันนึงก็คือหาแป้งหรือหาดินสอพอง
3: จ
2: ะใช้แป้งเย็นก็ได้แป้งเย็นก็ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่เป็นเขาเรียกแป้งเย็นรู้จักแป้งเย็นใช่ไหมที่เอามาทาตามตัวแล้วมันเย็นๆหรือจะใช้ดินสอพองก็ได้แต่ดินสอพองเนี่ยมันเป็นดินสอพองที่สกปรกต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะถ้าจะเอามาใช้ต้องทำความสะอาดมันต้องเอามันมาผัดในกระทะให้สะอาดก่อนแล้วถึงจะเอามาทาผิวเราได้เพราะว่าถ้าคนผื่นแพ้ง่ายๆเนี่ยดินสอพองมันอยู่ตามดินเอามาทาเดี๋ยวแพ้หนักกว่าเดิมอีกก็เลยคิดว่าแนะนำเป็นแป้งเย็นที่แป้งกระป๋องที่มีขายทั่วไปเอามาพอครบ15วันแล้วก็เอาเวลาที่เราจะใช้อ่ะค่ะเราก็เอาแป้งเทใส่มือแล้วก็ตักน้ำยาที่เราดองไว้อ่ะดองไว้เทใส่น้ำผสมนิดนึงคนให้ทั่วแปะตรงที่มันมีอาการคัน
3: จ้ะ
2: มันก็จะมีอาการชามันเป็นยาชาเลยแหละมันจะมีอาการชาเพื่อลดอาการคันก็จะลดอาการผื่นอักเสบได้ทีนี้เป็นอาการลดอาการคันใช่ไหมคะแต่การรักษาเนี่ยยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีการรักษาเรื่องของผิวหนังด้วยเนี่ยให้เพิ่มในยาดองที่เราดองเหล้าเมื่อกี้ให้ใส่ขมิ้นชันหาได้ไหม
3: ที่บ้านปลูกอยู่จ้ะ
2: โอเคอุ้ยดีจังเลยทำไมปลูกเยอะก็เอาขมิ้นชันมาหนึ่งแง่งค่ะมาหนึ่งแง่งต้องล้างให้สะอาดนะเพราะมันอยู่ถั่วใต้ดินมันจะมีเชื้อเยอะต้องล้างให้สะอาดล้างเสร็จแล้วสับสับสับสับให้ละเอียดใส่ดองไปด้วยใส่ดองลงไปด้วยพร้อมกับเปลือกต้นเพกาก็จะได้รักษายาก็จะได้ยารักษาอาการผื่นคันจากขมิ้นชันไปด้วยได้ยาชาจากเปลือกเพกาไปด้วยแล้วก็ได้แป้งแป้งเย็นเพื่อรูขุมขนจะได้ปิดแล้วก็ใช้โปะหรือทาตรงบริเวณที่มีอาการผื่นคันพอเวลาเราไม่คันเราก็ไม่เกาพอเราไม่เกาผิวหนังก็ไม่อักเสบมันก็จะช่วยไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้เราแพ้เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะพยายามหลีกเลี่ยงสักหน่อยเราก็จะได้อาการผื่นคันจะได้ไม่เป็นเพิ่มขึ้น
3: เดี๋ยวคุณหมอเมื่อกี้จดแล้ว4เพกาเนี่ย4ชิ้นหรือ10ชิ้นจ๊ะ
2: 10 10 10
3: 10ชิ้นแค่มั้ย
2: 10ชิ้นจ้ะ10ชิ้น
3: อ๋อคุณหมอฉันจะบอกว่าเมื่อเช้าน่ะฉันไปส่งสมุนไพรไปตอนนี้เพราะว่าฉันทำงานทุกวันวันนี้วันจันทร์ฉันมีโอกาสได้ไปส่งไปให้เนี่ยที่ฉันจดไว้ฉันฟังแล้วฉันจดตู้ปน59ปน2บางนาเมื่อเช้าฉันไปส่งเป็นบอระเพ็ดแห้งสองถุงแล้วก็ใบบอระเพ็ด1ถุงแล้วก็ลาก30แห้งแล้วก็ไอ้รากชะพูแห้งที่ฉันตากแดดแล้วไม่ใช่ฉันเพิ่งไปส่งไปสนี้น่ะจ้ะ
1: ดีจัง
2: โอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณณัฐดาค่ะขอบคุณ
3: แต่ที่บ้านก็มีนะเสลดพังพรหรือใบล้างจืดแต่ว่าฉันตากไม่ทันไงเพราะว่าฉันทำงานทุกวันเน
2: าะเอาที่คุณณัฐดาส่งมานั่นแหละเราใช้อยู่เราใช้ก็พอนะคะเอาที่เราใช
3: ้เห็นได้ฟังแล้วก็โอ้ที่บ้านมีแต่ว่าก่อนนี่แหละเนาะเพิ่งยุดวันนี้ไปส่งมาแล้วก็รับมามาฟังรายการเนี่ย
1: ค่ะดีจังเลย
3: ไม่รู้ฉันส่งไปถูกไหมเนี่ยป
2: ตรงถูกค่ะ
3: 9ปนสบางนา10260เนี่ย
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
3: จ้ะเมื่อเช้าไปส่งมาเลยว่าโอ้ไม่รู้ส่งถูกไหมจุดแบบว่าฟังทันมั่งไม่ทันมั่ง
2: ขอบคุณมากนะคะอุตส่าห์ส่งมา
3: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะส่งใบไอ้เนี่ยสลิดพังโพนล้างจืดไปให้อีก
2: ค่ะ
3: ขมิ้นก็มีที่บ้านอ่ะไอ้อะไรนะเรียกอะไรนะไอ้อันชันก็มีแต่ว่านัวทำงานมันก็ไม่ค่อยมีเวลาคุณหมอ
2: ล้างจืดกับสลิดพังพรยังไม่ต้องส่งมาค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราพอจะใช้เนี่ยเราต้องคัดใบเราจะต้องคัดใบต้องเป็นใบขนาดกลางเท่านั้นแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วต้องทำสดมันก็จะลำบากที่ว่าคนส่งมาเนี่ยเราก็จะไปใช้อย่างอื่นก็ใช้ได้น้อยเสียดายพลังงานที่อุตส่าห์ช่วยส่งเอาที่ส่งมาอย่างคราวนี้ค่ะเราใช้อยู่เนี่ยก็ขอบพระคุณอย่างมาก
3: มีลาสามซิปหน่อยหนึ่งเพราะว่าฉันก็ความตายเยอะน้อยฉันคุดมากก่อนก็ได้ตากแห้งไปใส่ถุงไปให
2: ้โอ้ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ค่ะคุณนันดาปลูกเยอะเลยนะคะ
3: โอ้แต่ว่าแฟนแกไม่ค่อยสบายก็ในส่วนก็พอมีเนื้อที่ก็ปลูกพวกมะขามหัวขิงตะไคร้ใบมะกรูดตะไคร้พวกตะไคร้ใบมะกรูดพวกผักส่วนครัวเล็กๆน้อยๆไม่ต้องซื้อเขากินไงคุณหมอ
2: โอ้ตาดีค่ะ
3: หรือต้นเพกาก็มีเยอะนี่ที่บ้านมีต้นเพกา
1: ก็ลองไปใช้สูตรอาจารย์ดูนะคะลองใช้สูตรอาจารย์ดูนะคะจะได้หายนะคะ
3: จะแล้วบอระเพ็ดนี่ถ้าว่าคุณหมอต้องการน่ะที่บ้านก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันคุณหมอ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
3: ถ้าคุณหมอนั่นเดี๋ยวฟังอยู่เรื่อยๆก็จะตากแห้งไปให้อีก
1: ขอบคุณค่ะคุณนดา
2: ค่ะคุณนดา
1: จ้าขอบคุณค่ะจ้า
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ได้ฟังสำเนียงโคราชด้วยนะ
1: ไพเราะทีเดียวใจบุญด้วยนะคะแล้วก็สูตรภูมิแพ้ผื่นคันเนี่ยตอบโจทย์คุณวัดชนบุรีถามมาทาง Facebook ไลฟ์พอดีบอกว่าขอสูตรแก้ผื่นคันด้วยนะคะก็ตอบไปให้แล้วอาจารย์บอกสูตรไปแล้วเป็นต้นเพกา10ชิ้นดองกับเหล้านะคะแล้วก็มีแป้งเย็นกับดินสอพองที่เอามาช่วยแล้วมีขมิ้นชันลงไปด้วยก็ได
2: ้ค่ะเกิดต้นนะคะเกิดต้นเพกา
1: สำหรับโรคภูมิแพ้นะคะช่วงนี้เราขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
4: น้อมบังคมก ้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
9: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
8: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
9: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
8: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
9: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
12: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
1: ค่ะ 13:34 นาทีนะคะทั่วที่ถิ่นไทยช่วงที่2ค่ะเปิดสายอยู่นะคะ
0: ครับผม022769718เบอร์เดิมของเรานะครับ022769718เปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวสายว่างแล้วนะครับตอนนี้น่าจะกำลังมีโทรศัพท์เข้ามาอยู่นะครับในขณะนี้แต่ระหว่างนี้ก็สามารถที่จะฝากคำถามได้ใครที่ไม่สะดวกโทรนะครับทาง Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับมีสายมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณหนิง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอเค
0: ค
1: ุ
0: ณหนิงครับ
1: ถามอาจารย์เลยค่ะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเนตรดาวด้วยแล้วก็ทีมงานค่ะ
1: ค่ะ
13: คือวันนั้นวิทยุมันซ่าๆก็เลยฟังไม่ถนัดวันนี้จะถามคุณหมอว่าวันนั้นที่คุณหมอพูดเรื่องนิ้วล็อกอะค่ะคือทำท่าโชว์แหวนเพชรน่ะยืดแขนออกไปตึงๆน่ะแล้วก็เอาแขนลงนั้นน่ะคือเอาขึ้นเอาลงมากี่ครั้งคะ
14: อ๋อคืออันดับแรกเลยให้สมมุติว่าเราใส่แหวนนะคะแล้วก็ยืดมือออกไปข้างหน้าโดยกระดกข้อมือขึ้นโดยกระดกข้อมือขึ้นนะคะแล้วก็แขนเนี่ยต้องตึงนะคะหลังจากนั้นเอามืออีกข้างนึงอะค่ะจับที่นิ้วจับที่ปลายนิ้วทั้ง4นิ้วอะค่ะดึงเข้าหาตัวเองดึงเข้าหาตัวเองจนใต้ท้องแขนเนี่ยตึงจนใต้ท้องแขนตึงดึงให้สุดเลยค่ะที่คิดว่าดึงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอตึงแล้วนับ 1-5 ครั้งไว้ก่อนค่ะพอครบ5แล้วปล่อยช้าๆหลังจากนั้นให้กำมือ กำมือโดยใช้นิ้วก้อยก่อนเลยเอานิ้วก้อยกำแล้วก็กำมือให้แน่นหลังจากนั้นเอากดข้อมือกดมือเราอะค่ะให้ทิ่มลงดินแขนยังยื่นตรงอยู่นะคะแขนยังยื่นตรงอยู่แล้วกำมือเสร็จแล้วก็เอากำปั้นเราชี้ลงดินกำปั้นชี้ลงชี้ให้สุดเลยค่ะจนกระทั่งตึงแขนชี้ให้สุดจนกระทั่งตึงแขนแล้วก็นับไป1ถึง5พอครบ5แล้วปล่อยช้าๆกับกระดกขึ้นมาเหมือนเดิมในท่าเดิมแล้วก็ดึงมือดึงลวดปลายนิ้วมือเนี่ยค่ะเหมือนเดิมดึงจนตึงนับ1ถึง5ทำอย่างเงี้ย10รอบ10รอบถือว่าเป็น1ชุดแล้วก็ทำสัก3ชุดก็ได้ค่ะเช้าชุดนึงเช้ากลางวันเย็นแบ่งทำเพราะว่ามันเสียเวลาไม่มากหรอกค่ะมันก็จะช่วยทำให้อาการนิ้วล็อกต่างๆลดลงด้วยแต่ระหว่างก่อนที่เราจะทำมาทำเรื่องบริหารเรื่องท่าอวดแหวนเพชรเนี่ยอยากให้เอาไปแช่น้ำอุ่นหรือประคบก่อนเอามือแช่น้ำอุ่นหรือประคบก่อนหลังจากประคบเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันยืดออกแล้วเราก็บริหารมันก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นหรือใช้น้ำมันยาหม่องยาน้ำมันนวดที่มีติดบ้านอยู่แล้วเนี่ยทาก่อนก็ได้แล้วก็เริ่มบริหารท่านี้มันก็จะช่วยได้อาการนิ้วล็อกก็จะค่อยๆบรรเทาลงค่ะ
15: โอ้น้องอาเข้าใจแล้วค่ะทำผิดครั้งออกขึ้นลงแล้วต้องทำทุกวันไหมคะ
14: ทุกวันวันละเช้ากลางวันเย็นทำทุกวันทำบ่อยๆค่ะเพราะการกายภาพบ่อยๆดีกว่าการไปให้เขานวดนะคะต่อให้เขาไปนวดมาแล้วมันก็ดีนะการนวดแต่ดีมันก็ช่วยได้แต่กลับมาเราก็ต้องมาบริหารด้วยไม่ใช่รอแต่แค่นวดอย่างเดียวการบริหารด้วยนวดด้วยยิ่งดีใหญ่ยิ่งหายไวก็ไม่ต้องผ่า
1: ค่ะ
15: ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณหมอขาเข้าใจแล้วค่ะ
1: ค่ะ
14: ขอบพระคุณค่ะคุณ
0: ขอบคุณครับเสียงสดใสที่
1: สบายใจแล้วแต่ต้องขยันบริหารมีวินัย
0: ครับ
1: ค่ะมีเรื่องภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ส่งมาทาง Facebook Live นะคะ
0: ครับท่านผู้ฟังจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณเจริญชัยถามว่าโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยเป็นมานานแล้วครับอาจารย์ทุกเย็นเลยเนี่ยต้องใช้ยาแก้แพ้ทานวันละ2เม็ดทุกเย็นเลยครับอาจารย์ถ้าไม่ใช้เนี่ยจะจามแล้วก็มีน้ำมูกตลอดอยากทราบว่าผลเสียคืออะไรครับอาจารย์
14: ผลเสียของการกินยาแก้แพ้หรือว่าอะไร
0: ครับใช่ครับใช่จะมีผลข้างเคียงอะไรไหมทำนองนั้น
14: คือยาแก้แพ้เป็นยาที่กดอาการแล้วก็ไม่ให้คนไข้อ่ะมีอาการรุนแรงมากเกินไปเพราะว่าอาการพวกนี้ค่ะเวลาที่มันรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้ท่อร่วมก็ทั้งจะท่อทั้งจะจมูกหูอะไรพวกนี้ค่ะก็จะบวมตามไปด้วยก็กลายเป็นหูอื้อได้ยินอะไรลำบาก มันถ้าพอกินยาแก้แพ้อาการบวมตามท่อต่างๆอาการภูมิแพ้ต่างๆก็เบาลง แต่มันก็เป็นการกดอาการเฉยๆ แนะนำว่าถ้าไม่ไหวก็กินยาภูมิแพ้แต่ก็ไม่ได้อยากให้กินบ่อยๆลองใช้ตำรับยาที่เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติหาซื้อได้ทั่วไปนะคะชื่อตำรับยาปราบชมพูทวีป
1: ปราบชมพูทวีป
14: ปราบชมพูทวีปเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติเลยค่ะใช้ในกรณีภูมิแพ้ลดน้ำมูกในบัญชียาหลักเลยเขาใช้อยู่แล้วก็จะทำให้อาการภูมิแพ้ค่อยๆลดลงเรื่อยๆใช้ตำรับยานี้ช่วยค่ะเพื่อจะได้ลดการใช้ยาที่เป็นยาภูมิแพ้ค่อยๆน้อยลง
1: ปรับชมพูทวีปเป็นยาเม็ดหรือว่ายาผงคะอาจารย
14: ์เป็นยาแคปซูลค่ะใส่เป็นยาผงแล้วก็บรรจุแคปซูลค
1: ่ะอ๋อค่ะก็ทานแทนยาแก้แพ
14: ้ใช่แล้วก็ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดให้เราด้วย
0: ดีจัง
14: กระตุ้นการไหลเวียนให้เราด้วยดีดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วย
1: กินยาแก้แพ้มากๆก็จะมีอาการแบบง่วงซึม
14: ก็จะง่วงซึมค่ะง่วงซึม
1: ค่ะเขาลดยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่ามาทานสมุนไพรเป็นปราบชมพูทวีปนะคะ
0: เอาละครับมีสายโทรศัพท์มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์คุณอัธบุญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมขอรบกวนสอบถามว่าน้องสาวเขาเป็นแผลกดทับที่ก้นนะครับ
14: ค่ะ
16: แล้วทีนี้เห็นกระดูกเป็นซี่ซี่ซี่ซี่ฮะกลางๆแล้วตรงขอบแผลใหญ่ประมาณฝ่ามือครับแล้วตรงขอบแผลเป็นหนังแยกกับเนื้อครับ
14: ค่ะ
16: แล้ว
14: จะเริ่มเป็นเนื้อตายแล้วค่ะ
16: ตรงส่วนไหนเริ่มเป็นเนื้อตายนะครับ
14: ตรงเริ่มขอบแผลค่ะแล้วมันก็จะเริ่มต่อไปจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแต่สีจะเปลี่ยนจากเนื้อส่วนอื่นก็จะมีสีที่แตกต่างออกจากเนื้อส่วนอื่นแล้วก็วิธีการที่เราจะต้องดูแลเนี่ยถ้าเมื่อกี้ขนาดถึงว่าเห็นกระดูกแล้วแสดงว่าต้องนอนติดเตียง
16: กระดูกอยู่ส่วนกลางครับแล้วตรงอันนั้นอยู่ตรงขอบฝ่ามือ
14: ค
16: ่
14: ะ
16: ตรง
14: ส่วนใหญ่คนที่เป็นแผลพวกนี้ค่ะจะเกิดบริเวณกลางหลังตรงก้นกบแล
16: ้
14: วก็จะมาเป
16: ็
14: นตรงค่ะเป็นตรงก้นกบค่ะจะเป็นเพราะว่าไม่ได้พลิกตัวคนป่วยติดเตียงเนี่ยสิ่งที่จะหายได้ก็คือต้องพลิกตัวทุกสองชั่วโมงทุกสองชั่วโมงจะต้องพลิกตัวให้เขาต่อให้เรารักษายาดียังไงถ้าเราไม่พลิกตัวหรือตะแคงซ้ายขวาให้เขาเนี่ยแผลก็จะอับชื้นติดเชื้อได้นะคะต้องคอยระมัดระวังแล้วก็ควรพบแพทย์ว่าต้องการใช้ยาอะไรแล้วก็วิธีการล้างแผลแบบไหนอันนี้มันจะดูข้างนอกเล็กแต่ข้างในจะใหญ่มากมันจะเป็นโพรงใหญ่ข้างในซึ่งอันตรายมากด้วยค่ะ
16: อาจารย์พอมียารักษาไหมฮะ
14: เอาอย่างนี้เผอิญเรามีงานวิจัยเรื่องว่านพระฉิมเรื่องว่านพระฉิมเป็นสำหรับรักษาแผลกดทับคุณอัธบูรณ์จดช่วยเอาชื่อที่อยู่ของคุณอัธบูรณ์น่ะไปไว้หลังใหม่ไปบอกทางหลังใหม่เดี๋ยวเราจะส่งไอ้งานวิจัยตัวเนี้ยที่เขาใช้รักษาค่ะส่งไปให้เป็นกระปุกเจลคล้ายๆว่าเป็นเจลแบบคล้ายๆว่านหางจระเข้แต่สุดท้ายสิ่งที่จะช่วยคนไข้ได้ก็คือเวลาทาแล้วเนี่ยเราต้องมีการล้างแผลให้เรียบร้อยด้วยน้ำเกลือเช็ดปอกแผลด้านนอกที่กันฆ่าเชื้อทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หลังจากนั้นทาเจลเรียกว่าว่านพระฉิมเอาไปทาเสร็จเรียบร้อยคนไข้ต้องตะแคงไม่ใช่นอนทับแผลเหมือนเดิมแล้วก็ตะแคงทุก2ชั่วโมงถ้าปล่อยตะแคงข้างเดียวนานๆเดี๋ยวเป็นตรงสะโพกอีกก็ไม่หายอยู่ดี
16: ครับ
14: ค่ะ
16: เด
14: ี๋ยวจะให้
16: ให้เอาผ้าก๊อซชุบน้ำเกลือเช็ดก่อน
14: ใช่ค่ะใช่
16: เช็ดให้ทั่วเลยนะฮะ
14: ใช่ค่ะพวกนี้ก็จะมีคราบแผลเป็นคราบฝ้าเป็นฝ้าในบนแผลค่ะก็เวลาเช็ดก็จะฝ้าในแผลก็จะค่อยๆหลุดมาด้วยแล้วหลังจากที่ทาเจลตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเผอิญต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวหลายท่านจะโทรเข้ามาขอเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นกระปุกใหญ่เราไม่ได้ใส่กระปุกเล็กไว้ให้เราก็ส่งไว้ทั้งกระปุกใหญ่นั่นแหละจะส่งไปให้แล้วก็ค่อยๆทาแล้วเวลาที่เราเช็ดฝ้าในแผลออกแล้วก็ค่อยเอาเจลนะคะค่อยๆทา
16: แล้วเอา
14: ทาแล้วก็ผ้าก๊อซแปะใช่ถูกต้องค่ะ
16: เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมขอรบกวนขั้นแรกเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดให้ทั่วก่อน
14: ใช่
16: ชุบน้ำเกลือชุบน้ำเกลือ
14: ใช่น้ำเกลือ
16: แล้วค่อย
14: แอลกอฮอล์เนี่ยห้ามทาบนแผลค่ะแอลกอฮอล์ได้บริเวณรอบค่ะรอบที่ไม่เป็นแผลเพื่อฆ่าเชื้อค่ะเพื่อฆ่าเชื้อ
16: พอน้ำเกลือเสร็จแล้วทีนี้ก็มาเอาแอลกอฮอล์เช็ดขอบ
14: รอบ
16: ค่ะ
14: ไม่ลงแผลนะไม่ลงแผล
16: ฮะขอบด้านรอบไม่ลงแผลครับ
14: แล้วค่อยทายา
16: แอลกอฮอล
1: ์
16: ค
1: ่
16: ะ
1: ค่ะ
16: ก็มีวิธีรักษาเท่านี้นะครับ
14: ใช่แล้ว
16: ก็ใช้ว่าน
14: ตะแคงเขาเผอิญเรามีเจลตัวนี้เข้างานวิจัยอยู่ค่ะเขามีงานวิจัยอยู่พบว่าไปรักษาเรื่องของบาดแผลดีแล้วเขาเอามาให้เราเพื่อให้เราให้กับคนอื่นต่อไปเราก็เลยเมื่อมีคนร้องขอมาแบบนี้ก็เลยจะส่งต่อตามเจตนารมณ์ผู้วิจัยค่ะเอาไปให้คนที่เขาเป็นจะได้ถึงมือโดยตรง
16: เดี๋ยวผมที่อยู่หลังไมค์อะครับ
1: ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยว
14: ที่อยู่หลังไม
1: ค์
14: ค่ะ
1: คุณอัธบูรณ์แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้คุณรัชภาคนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะคะ
16: ครับ
1: ค่ะ
16: ขอบคุณมากครับ
1: คุณอัธบูรณ
14: ์ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
16: อาจารย์และทุกคนครับ
1: ค่ะ
14: อย่าลืมพลิกตัวทุก2ชั่วโมงนะคะ
16: คุณอัธบูรณ์ครับ
1: น่ารักมากเลย
16: ขอบคุณครับ
1: ดูแล
14: ขอบคุณ
1: น้องสาวเนาะเป็นอะไรที่ต้องดูแลใกล้ชิดเนาะพลิกตัวทุก2ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นแผลกดทับแบบนี้กว่าจะรักษาให้หายดีมันใช้เวลา
14: ใช่
1: ค่ะ
14: เพราะว่าถ้าเป็นแผลตรงก้นกบตรงกลางเคยเจอแผลตรงนั้นก่อนเนื่องจากว่าไม่ได้พลิกตัวแล้วก็บางคนไข้บางคนไม่ได้นอนที่นอนลมสลับช่องมันก็จะมีการกดทับอยู่นานแล้วเขาจะพลิกตัวเองก็พลิกไม่ได้แต่ถ้าคนพลิกบอกว่าเป็นแผลตรงกลางแล้วก็ปล่อยให้นอนตะแคงข้างอีกข้างนึงนอนตะแคงข้างแล้วเกินกว่า2ชั่วโมงนานๆแผลก็จะไปเกิดที่สะโพกต่อ
1: ก็จะเปลี่ยนที่
14: เพราะฉะนั้นต้องสองชั่วโมงต้องพลิกสองชั่วโมงต้องพลิกพลิกไปเรื่อยๆทุกสองชั่วโมงตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยค่ะกรี๊ดเมื่อไหร่ก็พลิกอีกข้างหนึ่งเอาหมอนข้างดันไว้ไม่ให้คนไข้กลับมาหงายเหมือนเดิ
1: ม
14: ค่ะ
1: ค่ะมันก็จะมีมันบางคนที่มีอุปกรณ์ช่วยสำหรับการนอนที่ไม่ให้แผลสัมผัสกับเตียงโดยตรง
14: เขาก็จะมีที่นอนที่นอนลม
0: ที่นอนลม
1: ค่ะ
14: ใช่ค่ะ
1: ก็จะช่วยได้บ้างนะคะแต่ยังไงก็ต้องขยับให้สลับ
14: ใช่ค่ะต้องคอยพลิกทุก2ชั่วโมงต่อให้มีที่นอนล
1: ม
14: ก็ต้องพลิกทุก2ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีหลักการอะไรที่เพิ่มเติมอีกไหมอาจารย์ว่าเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนี่ก็ต้องอาศัยคนดูแลเนา
1: ะ
0: ที่จะต้องมีกำลังจิตกำลังใจดีด้วยล่ะนะหลายเรื่องแบบน
14: ี้คนดูแลต้องแข็งแรงเพราะว่าต้องคอยพลิกกับตัวแล้วก็ต้องสลับเวลาต้องใส่ใจเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะอะค่ะก็เห็นใจทั้งคนป่วยเห็นใจทั้งคนดูแลด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ยังคงเปิดสายนะครับ022769718นะครับสายว่างแล้วนะครับระหว่างนี้มีอีกหนึ่งคำถามจากคุณลำนะครับอายุ56ปีน้ำหนัก46นะครับอาจารย์เวลายืนนานๆยกของหนักก้าวขึ้นก้าวลงบันไดรู้สึกปวดตรงรูทวารนะครับแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติดีแต่ว่าคล้ำนะครับคล้ำบ้างตรงรูทวารรู้สึกนนนแต่ว่าเวลานอนก็ปกตินะครับไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้นอนอะไรแต่ว่าเวลาเดินทำงานเนี่ยออกแรงจะรู้สึกได้ครับ
14: มันปวดเสียวร้าวอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงรูทวารปัญหาอยู่ตรงกระดูกหลังที่มันส่งกระแสประสาทเข้ามาตรงปลายกระดูกก้นกบปลายกระดูกก้นกบเราเนี่ยเดี๋ยวปลายกระดูกก้นกบเนี่ยสุดปลายสุดของเรานี่ค่ะเป็นตัวควบคุมการขับถ่าย
0: ครับ
14: เป็นตัวควบคุมการขับถ่ายทั้งปัสสาวะและอุจจาระเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าปลายกระดูกก้นกบตัวนี้ค่ะถ้ามันถูกรบกวนมากๆมันก็จะมีผลมีอาการปวดตามปากทวารรูทวารหรือบางคนถึงกับขับถ่ายยากก็มีด้วยค่ะ
0: เกิดจากกระดูกหลังใช่ไหมอาจารย
14: ์หลังใช่ค่ะตรงส่วนปลายกระดูกก้นกบ
1: มีวิธีที่จะแนะนำไหมคะอาจารย์จะแก้ไขยังไงดี
14: ต้องพบแพทย์ค่ะพบแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆค่ะแล้วก็แจ้งอาการแล้วก็การยกของหนักก็เลี่ยงเป็นยกเบาๆหน่อยได้ไหมคะยกเบาๆแต่ยกหลายๆครั้งน่าจะดีกว่าหรือการขึ้นลงก้าวขึ้นก้าวลงบันไดก็ต้องดูด้วยค่ะว่าเราก้าวขึ้นลงแบบไหน
0: เราอายุ56น้ำหนักเพียง46เท่านั้นเป็นผู้ชายด้วยนะเป็นเพศชายด้วยคุณลำ
14: ใช่ค่ะ
0: อายุ46น้ำหนัก46ถือว่าน้อยมาก
1: ค่ะตัวเล็ก
0: น่าจะตัวเล็กนะ
1: ก็พยายามอย่ายกของหนักแล้วก็ว่าถ้ากระดูกมีปัญหาแล้วจะทำให้มันไม่สบายตัว
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะมีชาลงขาอะไรอีกต่อไปนะอาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะก็ต้องดูแลทุกภาพดีๆนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาไหมคะรอสายนะคะ022769718สำหรับผู้ที่ฟังทางวิทยุก็โทรศัพท์เข้ามาถ้าเกิดว่าทาง Facebook Live ก็เขียนคำถามเข้ามาได้นะคะแต่ว่าให้รายละเอียดมากหน่อยซิว่าเราถามตอบไม่ได้เนาะจะต้องแจ้งมาให้รายละเอียดอาจารย์จะได้ทราบด้วยว่าทำยังไงนะคะ
0: ครับมีคุณผู้ฟังทักทายกันมาจากหลากหลายจังหวัดแล้วก็แจ้งความถี่มาด้วยนะบางคนก็ฟังในความถี่ต่างๆแต่ว่าเครือข่ายสวทเราก็มีมากหน้าหลายตาฝากคำถามกันไปได้เช่นเคยนะครับทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาละครับพี่สายโทรศัพท์มาจากมหาสารคามคุณพรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
17: สว
1: ั
17: สด
1: ี
17: ค่ะ
14: สว
17: ั
14: สด
17: ี
14: ค
17: ่
14: ะ
17: ถามว่าเป็นรองช้ำนะคะจะปฏิบัติอย่างไรคะจะรักษาอย่างไร
14: เป็นรองช้ำอันดับแรกเลยก็คือเรายืนนานหรือเปล่าคะ
17: ก็มีส่วนค่ะ
14: ค่ะก็ยืนนานก็ต้องเริ่มปรับตั้งแต่รองเท้าก่อนค่ะรองเท้าที่เราใช้อ่ะค่ะให้เป็นรองเท้าแบบนุ่มๆให้พื้นมันนุ่มหน่อยเพื่อรองรับการอาการรองช้ำอันดับแรกก็คือต้องแก้ไขตรงนั้นก่อนอันดับที่สองค่ะก็คือถ้าสามารถในมหาสารคามมีคนนวดได้ให้เขาไปนวดแก้อาการรองช้ำมันก็สามารถนวดได้นะคะเขาก็จะนวดตั้งแต่เหนือเอ็นร้อยไหวก็คือเอ็นร้อยไหวอักเสบนั่นแหละมันก็จะช่วยได้และอีกวิธีหนึ่งก็คือรู้จักต้นพับพึงไหมคะ
17: รู้จักค่ะ
14: รู้จักแล้วมีไหมคะ
1: อะไรนะคะ
14: มีต้นพับพึงโอเคเก่งจังเลยเขาก็จะใช้พับพึงค่ะก็จะเอาใบพับพึงตัดมาเป็นใบพับพึงจะเป็นใบใหญ่ๆยาวๆนะแล้วเราก็เอาหินค่ะหาอิฐมอนนะคะอิฐมอนรู้จักอิฐมอนใช่ไหมคะอิฐแดงๆอะค่ะ
17: อ๋อค่ะ
14: โอเค
2: ถ้ารู้จักก็ดีแล้วเอาอิฐมอนนั้นไปย่างไฟค่ะเอาอิฐมอนนั้นย่างไฟให้ร้อนเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาสมัยโบราณเนี่ยค่ะเขาบางคนก็ใช้เกลือบางคนก็ใช้กะปิแต่แนะนำว่าใช้เกลือก่อนก็ได้ค่ะเอาเกลือเนี่ยมาทาบนใบพะพึงทาบนใบพะพึงแล้วเอาใบพะพึงนั้นอ่ะวางบนอิฐมอนที่ย่างไฟแล้วที่มันร้อนนะคะวางลงไปแล้วเราก็เอาเท้าเราที่เป็นรองช้ำนะคะเหยียบเหยียบไปบนพะพึงนะคะเหยียบจนกระทั่งอาการร้อนมันค่อยๆเบาตัวลงไปเรื่อยๆเหยียบแบบนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาอิฐมอนถ้าอิฐมอนมันหายร้อนแล้วก็เอาไปย่างใหม่แล้วเราก็เอาใบพะพึงขยับใบพะพึงไปแล้วก็วางบนอิฐมอนที่ร้อนโรยเกลือแล้วเราก็เหยียบไปบนอิฐมอนที่โรยบนไม่ใช่อิฐมอนเหยียบบนใบพะพึงที่โรยเกลือที่มันร้อนจากอิฐมอนนะคะเหยียบไปอาการร้อนช้ำจะค่อยๆถูกรับการรักษาก็เป็นการรักษาได้ด้วยวิธีการแบบนี้ก็จะดีขึ้นค่ะนวดด้วยก็ได้เขาก็จะนวดแก้อาการให้ได้หรือไม่ถ้าอยู่มหาสารคามมาที่ขอนแก่นค่ะเขาจะมีคนนวดแก้รองช้ำเก่งๆอยู่หลายคนก็มาได้ตั้งแต่มาได้ทุกวันเสาร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาแก้อาการให้ได
1: ้รองช้ำ
17: ค่ะมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
2: วิธีนี้ดีที่สุดแล้วค่ะถ้าเราเท่าที่เรารักษามาก็เป็นการใช้วิธีการเอาพับพึงเหยียบบนไฟก็จะช่วยได้ค่ะ
1: คุณพรคะคุณพรจำเป็นต้องยืนนานๆทุกวันไหมคะ
17: ไม่ได้ยืนทุกวันค่ะมันเดินนะคะ
1: เดิน
2: ก็เหมือนกันนะคะจะยืนจะเดินก็เหมือนกัน
1: ต้อง
17: ค่ะจะลองทำดูค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณพรจากมหาสารคามเป็นรองช้ำเกิดจากการยืนนานอย่างนี้แหละค่ะ
2: ไอ้ไหลไหวมันอักเสบค่ะจากการเดินนานยืนนาน
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเหมือนจะไม่ซีเรียสแต่ก็จริงๆแล้วมันก็สร้างความลำบากในการใช้ชีวิตกัน
2: ลำบากการใช้ชีวิตแล้วก็รองเท้าแตะที่มันแบนติดแข็งอะค่ะต้องเปลี่ยนแล้วก็ไปเปลี่ยนรองเท้าที่เราใส่สำหรับผู้ป่วยรองช้ำโดยเฉพาะเนี่ยส้นเท้าอะค่ะมันจะนิ่มม
1: ัน
2: ก็จะเซฟเวลาที่เรากดลงไปบนพื้นแข็งๆเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะได้รับการรักษาไปด้วย
0: โอ้ดีเลย
1: ค่ะ
0: ครับเอาละครับมีสายมาจากกรุงเทพมหานครนี่เองครับคุณชาติสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
18: ครับโรคทางเดินอาหารครับ
2: ค่ะ
18: มันเคยมีนะ3อย่างลูกยอมะตูมแล้วหัวหมูทีนี้มันกินได้ประมาณครึ่งเดือนมันดีขึ้นแล้วก็เป็นใหม่เลย
2: มันต้องไปปรับพฤติกรรมด้วยอะค่ะ
18: นะ
2: มันต้องปรับพฤติกรรมด้วยค่ะพฤติกรรมเช่นการเคี้ยวไม่ละเอียดต
0: ้
2: องการเคี้ยวเร็วๆแล้วก็เคี้ยวน้อยแล้วกลืนหรืออาหารที่มีรสจัดอะไรพวกนี้ค่ะต้องปรับพฤติกรรมใส่เข็มขัดแน่นเกินไปกินแล้วนอนเลยอะไรพวกนี้ต้องปรับพฤติกรรมทั้งหมดแล้วก็กินน้อยแต่กินบ่อย
18: ครับครับ
2: คืออย่ากินให้อิ่มทีเดียว
18: แล้วสมุนไพรอ่ะ3อย่างมันน้อยไป
2: ไม่น้อยค่ะเราใช้ตัวนี้รักษาอยู่แล้วค่ะเราใช้ตัวนี้รักษาในผู้ป่วยอยู่แล้วแต่ถ้าอยากให้หายขาดมันต้องใช้เวลาเรารักษากันทีละ 2-3 เดือนเลยค่ะแต่ว่าเราจะรักษาร่วมกับสามารถซื้อขมิ้นชันรู้จักขมิ้นชันแคปซูลไหมคะพอหาได้ไหม
18: มี
2: ค่ะก็ใช้กินร่วมกับขมิ้นชันแคปซูลเลยค่ะ
18: ขมิ้นชัน
2: มันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งสำหรับพวกภาวะกดไหลย้อนแสบร้อนคออะไรพวกนี้ค่ะ
18: ครับ
1: ค่ะ
18: ม
1: ัน
18: นั่นนิ้นปี่แล้วบางครั้งก็ลงไปหมุนเหมือนน้ำหมุนซ้ายมั่งขวามั่งกลางมั่งไหนก็แต่เขาจะไป
2: มีการถ่ายผิดมีถ่ายผิดปกติไหมคะ
18: ถ่ายก็มีทั้งเหลวทั้งแข็ง
2: เจ้าโรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของหูรูดกระเพาะอาหารมันในลูกยอค่ะมันจะมีโพแทสเซียมอยู่เราก็จะใช้โพแทสเซียมจากลูกยอเนี่ยค่ะไปดูแลเรื่องของหูรูดบริเวณของกระเพาะอาหารให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นท
1: ี
2: นี้พอเราอายุมากขึ้นความเสื่อมของหูรูดกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะเสื่อมตามวัยไปด้วยแล้วก็ถ้าเรากินอิ่มมากไอ้เจ้าหูรูดนี้ที่มันไม่แข็งแรงอยู่แล้ว มันก็จะยิ่งแย่มันก็ทำให้กรดเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปตามหลอดอาหารได้ก็ทำให้เกิดอาการจุกแน่นลิ้นปี่ระคายเคืองแต่มันจะต้องไม่มีภาวะการถ่ายเหลวอะไรพวกนี้หรือถ่ายผิดแตกต่างจากเปลี่ยนจากเดิมไปเนี่ยเจ้ากรดไหลย้อนเนี่ยจะไม่ทำอาการเหล่านั้นเพราะฉะนั้นน่าจะตรวจอย่างอื่นเพิ่มด้วยน่าจะดีกว่านะคะ
1: คร
2: ับ
1: ค่ะเรียบร้อยไหมคะ
18: ครับครับค่ะอาจารย์ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณชาติค่ะอย่างน้อยๆก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะเรื่องของโรคทางเดินอาหารเนี่ยเป็นหลายคนที่เป็นกรดไหลย้อนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ปัญหาไม่อยู่ตรงที่การขับถ่ายค่ะกรดไหลย้อนจะขับถ่ายไม่ผิดปกติอะไรก็คือเคยถ่ายยังไงก็ถ่ายอย่างนั้นแต่ถ่ายเหลวบ้างไม่เหลวบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยน่าจะต้องไปตรวจหาอย่างอื่นร่วมด้วยแล้วกดไหลย้อนมันจะไม่ลงไปโขกขาเอาเดี๋ยวอยู่ทางนี้ทีทางขวาทีซ้ายทีกดไหลย้อนจะไม่ได้ทำแบบนั้นกดไหลย้อนจะจุกแน่นหน้าอกลิ้นปี่แล้วก็ลามขึ้นมาบริเวณคอคราวนี้มีอาการแสบร้อนค
1: อ
2: กดไหลแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นเรื่องของกดไหลย้อนจุกอืดแน่นแต่จะไม่ล้าวไปแขนซ้ายจะไม่ล้าวขึ้นขากรรไกรจะไม่ทำให้เกิดอาการปั่นป่วนในลำไส้มีโคกคากแล้วก็ถ่ายผิดปกติกดไหลย้อนก็จะไม่ทำแบบนั้น
1: ค่ะ
0: จ้าครับขออภัยจริงๆฮะหมดเวลาพอดีต้องไปถ่ายทอดแถลงคณะรัฐมนตรีด่วนเลยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ครับเวลาช่วงท้ายพอดีเดียวกันนี้ตัดเข้าครม.เลยนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงครับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกได้พร้อมแล้วนะครับรับฟังการแถลงพร้อมกันณบัดนี้ครับ
2: และผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะที่ติดตามวันนี้นะคะสำหรับการแถลงผลมติประชุมครม.ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้แจ้งก่อนการเข้าวาระการประชุมค่ะเกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมประเด็นความร่วมมือและข้อเสนอสำคัญนะคะเพื่อผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียค่ะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะทั้งในเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้ท่านนายกนะคะยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรับมือมาตรการการค้าของสหรัฐค่ะโดยไม่มองเฉพาะภาษีแต่ให้เร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงสำคัญค่ะทั้งประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินพร้อมพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจากับประเทศคู่ค้าลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและรักษาความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกของประเทศไทยในระยะยาวค่ะต่อไปนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมครม.ในวันนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะครม.ได้เห็นชอบมาตรการที่ช่วยลดภาระให้กับประชาชนนะคะพร้อมวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวค่ะทั้งในเรื่องการคลังการประมงเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติหลักการยกเว้นภาษีเงินได้ให้เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการการนำเรือออกนอกระบบสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่ได้รับจากกรมประมงในปี2568ถึง2569ค่ะเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับเงินเต็มจำนวนนะคะไปใช้ในเป็นทุนในการประกอบอาชีพดูแลครอบครัวและบรรเทาภาระหนี้สินค่ะโครงการนี้ครอบคลุมเรือประมง923ลำวงเงินชดเชยกว่า 1,622 ล้านบาทโดยการยกเว้นภาษีจะช่วยลดภาระให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลพร้อมสนับสนุนการปรับสมดุลกองเรือประมงกับปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้การประมงในทะเลไทยเกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะประเด็นถัดไปนะคะก็เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นกันค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ2568ถึง2570ค่ะโดยกำหนดให้ทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลให้เหมาะสมและช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะโดยมีผลสำหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีภาษี2568เป็นต้นไปค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะจะเกี่ยวกับการแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนะคะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะโดยครม.รับทราบร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่นะคะพ.ศ. 2568ถึง2570ค่ะซึ่งเป็นแผน Big Data ค่ะฉบับแรกของประเทศไทยเพื่อวางรากฐานให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายค่ะโดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลส่งเสริมการใช้ AI ค่ะและยกระดับบริการภาครัฐพัฒนาทักษะบุคลากรไม่น้อยกว่า 160,000 คนภายในปี2570ค่ะพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ35และยกระดับอันดับความสามารถด้านดิจิทัลของไทยนะคะให้อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับที่25ของโลกค่ะ สำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองค่ะทั้งสิ้น3ตำแหน่งด้วยกันค่ะเป็นตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะได้แก่นายภูบดินทร์ปกป้องนางสาวณภัชชาศิลปะระยะนางสาวพิชดาภาอายุวัฒน์ค่ะแล้วสำหรับประเด็นแต่งตั้งอื่นๆนะคะให้รอติดตามจากท่านรองพัฒดารัตน์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมติครม.ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะพบกับดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานงบการเงินของกองทุนพัฒนายางพาราสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568ของการยางแห่งประเทศไทยตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอค่ะซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เรียบร้อยแล้วนะคะสตง.มีความเห็นว่างบการเงินของกองทุนพัฒนายางพาราแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐค่ะโดยณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568นะคะกองทุนมีสินทรัพย์รวมกว่า 27,115 ล้านบาทเศษนะคะการเสนอรายงานงบการเงินครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยต้องนำเสนองบการเงินของกองทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน120วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณค่ะมติถัดไปนะคะเป็นมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันที่27กรกฎาคม2569ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางสาวนฤมลสงวนวงศ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายทิติโลหะปิยพันธ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายพงษ์ไทยไทยโยธินดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายชัยวัฒน์โยธคนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์นางสาวอิงออนปัญญากิจดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินางทิติพรเหลาประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนะคะนายทัชกรวงเพ็ญดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค5นายสัมมาการบุญเรืองดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค7นายณภัทรแสงจันทร์ศึกษาธิการดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค8นายนิรุตบุตรแสนลีดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำ

0: ได้พูดถึงการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของท่านนายกรัฐมนตรีครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3และ4สิงหาคมนี้ครับโดยท่านนายกครับได้พูดถึงการผลักดันหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศครับระหว่างไทยและอินโดนีเซียครับนอกจากนั้นครับมีมติที่น่าสนใจของครม.ในวันนี้ครับคือเรื่องของการเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อจะช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับจะครอบคลุมนะครับเจ้าของเรือประมงครับ923ลำเป็นเงินโดยประมาณครับ 1,622 ล้านบาทครับต่อมาครับคือเป็นเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับให้กับข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับช่วงระหว่าง 2568 ถึง 2570 นะครับเพื่อจะเป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลให้มีความเหมาะสมครับนอกจากนี้ครับครม.ยังมีการรับทราบในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่นะครับหรือว่า Big Data ฉบับแรกของประเทศไทยครับโดยจะเป็นการส่งเสริมการใช้ AI ครับและเป็นการยกระดับการบริการภาครัฐนะครับ
1: ค่ะและร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือคณะรัฐมนตรีได้รับทราบงบการเงินของกองทุนพัฒนายางพารานั่นเองค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณจิรชัดเทศสายผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันธิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติคงภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีพร้อมเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีไปจนถึงวันที่30กันยายน2570
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้ไขรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อสนับสนุนการปรับกำลังพลอย่างเหมาะสม
7: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการการยกเว้นภาษีจะช่วยบรรเทาภาระของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการดำเนินนโยบายปรับกำลังพลของภาครัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายนันทิกาคิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยพร้อมเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันให้ได้ภายใน30วันนั้นการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยย้ำว่าจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้คือวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ากรมประมงได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่า50%เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยในวันนี้ทางฝ่ายมาเลเซียและไทยจะเริ่มกระบวนการในการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดนำเข้าส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ในอดีตบ้านแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นหมู่บ้านที่เงียบเหงาและขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะไฟฟ้าที่จำเป็นต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในการประกอบอาชีพทำเมี่ยงซึ่งใช้แสงสว่างในการมัดเมี่ยงในช่วงเวลากลางคืนคุณธีรเมธขจรพัฒนพิรมผู้นำชุมชนบ้านแม่กำปองเล่าให้ฟังว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมพ.ศ. 2524เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมายังหมู่บ้านแห่งนี้ทรงมีพระราชดำริว่าที่นี่มีป่าดีมีน้ำดีและสายน้ำนี่เองคือแหล่งผลิตไฟฟ้าชั้นเลิศนำมาสู่การสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่เปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นแสงสว่างแก่ชุมชน
1: ท่านทรงบอกกับท่านพระครูหรือท่านเจ้าอาวาสณเวลานั้นว่าที่นี่มีป่าดีน้ำดีน้ำนี่แหละสามารถผลิตไฟฟ้าใช้กันได้นะอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นแสงสว่างอันแรกที่มันเกิดขึ้นพระองค์รับเสด็จมาที่นี่ก็เกิดแสงสว่างขึ้นก็คือที่เป็นไฟฟ้าที่ผลิตกับพลังน้ำ
0: ความสำเร็จของบ้านแม่กำปองไม่ได้มีเพียงแค่ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการน้อมนำหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าเพื่อรักษาต้นน้ำและปลูกกาแฟแซมในพื้นที่ป่าเพื่อสร้างรายได้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
1: สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านให้เข้าถึงปัญหาที่มันเป็นผลกระทบให้เขามีความร่วมมือในการที่จะทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ไฟเกิดขึ้นและก็ให้ทุกคนที่เคยเผาเคยอะไรต่างๆเนี่ยเลิกในการที่จะมีความคิดในการเผาป่าอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับม่อนลานเนี่ยนะครับตอนนี้ป่าขึ้นเต็มหมดเลยเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ดำริไว้จริงว่าไม่ต้องปลูกก็ได้ป่าถ้าจะปลูกให้ปลูกป่าในใจคนเป็นเรื่องจริงไหมครับ
0: สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าหากเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความสามัคคีและใช้เหตุใช้ผลในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเราจะสามารถพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความสุขได้ดังใจความสำคัญของคำว่าปลูกป่าในใจคนอย่างแท้จริงถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
2: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไป
1: สวัสดีครูฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569อยู่กับคุณต้นอานนท์นันตสุคนและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับคุณต้นครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์คุณโดนัทครับ
1: ครับ
2: วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับมีทีมงานอีกหลากหลายท่านเลยว
1: ัน
2: นี้บรรณาธิการของเราคุณสมพลชูเวศนะครับควบคุมเสียงโดยคุณสุวิศสมนัสนะครับแล้วก็ประสานงานโดยคุณกนกนวลพัฒนมังคลานนท์แล้วก็ Facebook Live วันนี้นะครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรพิทักษ์ครับ
1: ครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารนะครับก่อนที่เราจะหยุดยาวกันไปในวันพรุ่งนี้นะครับเราหยุด3วันเลยนะคุณอนนท
2: ์ใช่เราหยุด3วันแต่จริงๆ
1: ได้หยุดไหม
2: โชคดีที่ครั้งนี้ได้หยุดนะครับ2วันมีไปปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนึง
1: นะครับก็ใครที่ได้หยุดหรือว่าใครจะเดินทางไปไหนนะครับก็เห็นว่ามีทางด่วนขึ้นฟรีด้วยใช่ไหม
2: ใช่ทางด่วน3สายทางที่ทุกทีเขาประกาศในการขึ้นฟรี3ทุกๆวันหยุดนะครับแต่เลิกอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ก็3วันนี้ก็คืออังคารพุธพฤหัสนะขึ้นฟรีเหมือนกันครับ
1: ครับส่วนในช่วงของการนำเสนอวันนี้นะครับก็มีหลากหลายข่าวสารมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอย่างกรณีที่หัวสวนะกรณีหัวสวนี่ก็เป็นประเด็นที่ เริ่มกลับมีกระแสกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของทางท่านนายกเองก็จะมีการฟ้
2: อง
1: สำหรับเพจบางเพจนะครับที่มีการเรียกว่าอ้างถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับ
2: ครับ
1: รวมถึงวันนี้นะครับครม.ก็มีการอัปเดตนะสำหรับการลงมตินะ
2: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของแวด
2: 7%

0: นะครับก็มีการคงไว้นะครับเพื่อเป็นการพยุงค่าของชีพของประชาชนใช่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารกันก่อนครับ
1: ครับ
0: ครับข่าวแรกนะครับก็เป็นในส่วนของสำนักพระราชวังนะครับมีการเชิญชวนประชาชนให้ร่วมลงนามถวายพระพรนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับ
1: ครับผมซึ่งทางสำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับ28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์โดยร่วมลงนามถวายพระพรได้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ26กรกฎาคมยาวไปจนถึง30กรกฎาคม69นะครับนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคนะครับสัมมาทิฏฐินะครับในส่วนของระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญนะครับระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับทั้ง Play Store แล้วก็ App Store ด้วยหลายๆคนที่เป็นสายธรรมะเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญอยู่แล้วติดเครื่องเอาไว้นะครับ
0: ครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับสำหรับรายการหมุนตะวันวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ไปต่อกันที่ประเด็นที่เป็นที่ข้อถกเถียงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องร้อนแรงขึ้นมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมาถึงสัปดาห์นี้นะครับสำหรับประเด็นหัวสวจริงๆการหัวสวเนี่ยมีข่าวสารเนี่ยเป็นคดีมาตั้งแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการมีกระแสข่าวแบบนี้ก็มีมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการปั่นกระแสทางการเมืองด้วยนะครับโจมตีพรรคต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีการออกมายืนยันนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยหรือว่าพรรคสีน้ำเงินเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการหัวสวที่มีการเรียกว่าเป็นประเด็นออกมาตั้งแต่ในช่วงที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการชี้แจงถึงข้อกล่าวหาเรื่องการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวโดยก็ยืนยันนะครับว่าทางท่านนายกเองแล้วก็พรรคภูมิใจไทยรวมถึงรัฐบาลเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากสวเนี่ยเป็นไปตามกลไกตามระบอบรัฐสภาที่มีหน้าที่ออกกฎหมายและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งทุกฝ่ายนะครับต่างให้เกียรติและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองซึ่งที่ผ่านมาเมื่อได้รับการประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก็ทำตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับได้ให้การชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับและก็รวมถึงเคยออกหนังสือเตือนสมาชิกพรรคทุกคนด้วยนะครับว่ากรณีของการเลือกสวเนี่ยห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการพบปะบุคคลในโรงแรมดังที่กรุงเทพนะครับตรงนี้มีการลาออกของอดีตที่ปรึกษาเพื่อไปสมัครสวนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตประจำวันและก็การดำเนินการตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายนะครับแล้วก็ย้ำว่าท่านนายกเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกกังวลใจใดๆเนื่องจากว่าปฏิบัติตนแบบสุจริตมาโดยตลอดนะครับอันนี้เป็นการยืนยันจากทางนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้นะครับ
1: ครับผมขณะเดียวกันอีกหนึ่งท่านที่มีรายชื่อไปเชื่อมโยงกับเรื่องของหัวสวด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คือคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าไปโดนโยงเข้าเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการในการหัวสวนี่แหละโดยยืนยันว่าคลิปงานเลี้ยงที่ฝ่ายค้านเนี่ยมีการนำมาอ้างอิงแล้วก็ปรากฏว่าไปเชื่อมโยงกับคุณสุขสมรวยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมในการรณรงค์เรื่องของผ้าขาวม้าของอำนาจเจริญเมื่อ2ปีกว่าแล้วแหละนะครับซึ่งก็มีการถ่ายทอดสดนะตลอดทั้งงานแล้วก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องของการเลือกสว.อะไรแต่อย่างใดเลยส่วนกรณีนี้เนี่ยกกต.และส.ส.เองได้ตรวจสอบจนเรื่องเนี่ยมันยุติไปแล้วแล้วก็ทางศาลเองยังเคยมีคำพิพากษาลงโทษผู้ที่นำเรื่องนี้ไปร้องเรียนว่าเป็นเท็จอีกด้วยนะส่วนเรื่องที่ว่ามีความใกล้ชิดในการที่เป็นผู้ลงสมัครสว.เนี่ยนะครับซึ่งทางคุณสุขสมรวยเองก็บอกว่าได้ชี้แจงว่าเขาคนนี้เป็นน้องสะใภ้นะได้ลงสมัครสว.ในกลุ่มสตรีจริงคือคุณสุพรรณสานะก็คือไปลงสมัครสว.ในกลุ่มของกลุ่มสตรีจริงแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเป็นสว.คือตกไปในรอบระดับจังหวัดนะครับซึ่งถ้าเขาบอกว่าคุณสุขสมรวยบอกว่าถ้ามีอำนาจหรือว่าสามารถแทรกแซงได้จริงเนี่ยป่านนี้ก็คงไม่ตกรอบ ในระดับไหนแหละก็คือคงมาเป็นสวไปแล้วนะครับก็เลยขอให้ฝ่ายค้านเนี่ยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ให้ทีมกฎหมายพิจารณาดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปแล้วครับ
0: ครับพูดถึงเรื่องของการดำเนินคดีนะครับสำหรับเรื่องการกล่าวอ้างกรณีหัวสวของทางพรรคภูมิใจไทยนะครับเรื่องนี้ท่านนายกก็ออกมาพูดด้วยนะครับเมื่อเช้านี้กับการที่มีไอลอนี่แหละนะครับในส่วนของผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอเนี่ยมีการมาพูดพาดพิงนะครับเกี่ยวกับทางท่านนายกเองแล้วก็ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับเมื่อเช้านี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้านะครับก็มีการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะครับกรณีที่จะมีการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์นะครับผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะครับกรณีที่ออกมาพาดพิงปมหัวสวว่าเป็นการฟ้องร้องในนามส่วนตัวหรือในนามนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคุณอนุทินเนี่ยกล่าวว่าเรื่องฟ้องเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่ามีประเด็นไหนที่เรียกว่าจะต้องมายืนยันข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเนี่ยการฟ้องร้องการใช้กฎหมายมาบังคับคดีเนี่ยก็เป็นสิทธิของทุกคนที่จะสามารถทำได้นะครับส่วนที่คุณยิ่งชีพเนี่ยเดินหน้าจะเปิดหลักฐานต่
1: อ
0: คุณอนุทินบอกว่ายิ้มแล้วบอกว่าเอาเลยเอาเลยแล้วก็ยิ้มนะครับก่อนที่จะมีการเดินขึ้นตึกบัญชาการเพื่อไปประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้านี้นะครับอันนี้เป็นการเอ่ยสั้น
1: ๆ
0: นะครับจากทางที่ผู้สื่อข่าวได้จ่อไมค์ถามนายกนะครับ
1: ขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่ายืนยันว่าจะเดินหน้าฟ้องร้องนายยิ่งชีพนะครับผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์นี่แหละแล้วก็แต่ว่าคุณพระดอนบอกว่าขอหารือกันอีกครั้งหนึ่งเดินหน้าฟ้องร้องภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็จะขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีที่ไหนแล้วก็มองว่าสิ่งที่นายยิ่งชีพเนี่ยแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเสวนากับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายค้านหลังจากกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นนะครับส่วนกรณีที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าไม่อยากให้มีการฟ้องปิดปากนายไม่อยากให้มีการฟ้องปิดปากของทางไอลอด้วยนะซึ่งคุณพระนรบอกว่าก็ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากนะเพราะว่ามีความเสียหายที่ไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวนะแต่เสียหายไปถึงพ
0: ร
1: รคภูมิใจไทยเขาว่ามางี้นะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้หาหรือว่าจะเดินหน้าฟ้องร้องบุคคลอื่นๆอีกด้วยหรือเปล่านะครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางพรรคภูมิใจไทยนะครับในสมาชิกต่างๆแล้วก็ท่านนายกเองนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ยังไปจ่อไมค์สัมภาษณ์อีกหนึ่งพรรคร่วมรัฐบาลนั่นก็คือจากทางพรรคเพื่อไทยนั่นเองนะครับโดยเมื่อเช้านี้ไปสัมภาษณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับในมุมมองของทางที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยหลังจากที่มีไอลอนะครับออกมาเปิดเผยกับขบวนการหัวสวซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับจะทำให้เสถียรภาพเนี่ยมีความมั่นคงอยู่หรือไม่นะครับก็ไปถามคุณสุริยะคุณสุริยะก็บอกว่าเชื่อมั่นรัฐบาลเนี่ยบริหารประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของประเด็นการหัวสวเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรมีหน่วยงานมาพิจารณาตรงนี้มาคิดพิจารณาในส่วนนี้ไปนะครับส่วนรัฐบาลจะอยู่ได้ยาวหรือไม่เนื่องจากว่ามีการฟ้องร้องกันหลังจากนี้คุณสุริยะตอบเพียงสั้นๆว่าเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆเนี่ยพรรคภูมิใจไทยน่าจะตอบได้นะครับก็คือเอาเป็นว่าปัดละกันปัดไปถามฝั่งภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้นะครับแต่ว่าในการพอมีประเด็นออกมาเนี่ยก็ไม่แปลกที่นักข่าวจะถาม
1: ในส่วนพรรคร่วมไงเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
0: ครับความคิดเห็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มดุเดือดกันละนะครับสำหรับการหัวสวประเด็นการหัวสวแต่จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีมายาวนานแล้วนะ
1: พูดถึงกันมาสักพักนึงนะ
0: 2ปีแล้วอ่ะนะครับแล้วก็จะต้องมาพอได้สวมาแล้วเนี่ยอีกไม่นานก็
1: เดือนตกเขาก็จะอันนี้แหละไง
0: ก็จะหมด
1: วาระ
0: นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อครับแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นก็คือมีการฟ้องร้องกันเป็นไปอย่างเรียกว่าต้องติดตาม
1: ต้องจับตา
0: ต้องจับตาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายคนจับตามากๆเพราะว่าสักระยะนึงแล้วคือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ในปี2569เนี่ยแหละที่ตอนแรกมีปัญหากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์ต่างๆที่เขาคัดกรองมาว่าทำไมฉันไม่ได้นู่นนี่นั่นมีเกณฑ์ทั้งเรื่องของนักศึกษานอกระบบนะ รวมไปถึงเรื่องของสิทธิ์ในการครอบครองกรรมสิทธิ์รถยนต์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับล่าสุดวันนี้เองทางครม.เขาไฟเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้คนเก่าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมคือเมื่อตอนปี65
0: ครับ
1: กลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวใช้ต่อกันอีก2เดือนไปสิ้นสุดคือ30กันยายน69
0: ครับคือจริงๆ
1: จะหมดสิ้นเดือนนี้ใช่แต่ก็เดี๋ยวไปหมดในช่วง30กันยายน69เท่ากับว่าท่านก็จะได้รับ1,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทที่เป็นค่าวงเงินซื้อสินค้าเนี่ยอีก2เดือนนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีวงเงินซื้อสินค้า300ถูกมั้ยเขารัฐบ่งให้700รวมเป็น 1,000 บาทท่านก็จะได้ตรงนี้ไปอีก2เดือนละ 1,000 บาทนะครับไปจนถึง30กันยายน69ส่วนคนกลุ่มใหม่แล้วก็คนเดิมที่ได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ในรอบปี69เนี่ยจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันเลยเนี่ยนะครับ1ตุลาคม69นะครับซึ่งวันนี้โอ้โหหลายภาคส่วนก็มาแถลงข่าวร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็มีคุณรัชดาธนาดิเรกด้วยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกซึ่งคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยปลัดกระทรวงการคลังเขาบอกว่าครม.ที่ไฟเขียวเรื่องนี้หลักๆก็คืออย่างที่บอกก็คือขยายเวลาในการที่จะใช้คนเดิมเนี่ยใช้สิทธิ์ไปจนถึง30กันยายน69ถูกไหมแล้วก็ขยายเวลาในการทบทวนสิทธิ์สำหรับรอบใหม่ด้วยคือรอบปี69จากเดิมเนี่ยเขาให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แค่สิ้นเดือนนี
0: ้
1: 31กรกฎาคมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขยายเนอะขยายไปจนถึง31สิงหาคมปี69แล้วก็ขยายในการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยได้ถึง31สิงหาและขยายเวลาในการยื่นเอกสารได้จนถึง20กันยายน69และจะประกาศผล1ตุลาคม69ประกาศผลปุ๊บก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันทีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับในการลงทะเบียนเนี่ย9ล้านกว่าคนเลยนะซ
0: ึ่
1: งใน9ล้านกว่าคนเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือยังไงก็ไม่ผ่านแน่ๆเพราะคุณสมบัติของคุณเนี่ยผลไปแล้วคือพูดง่ายคือคุณพ้นความจนไปแล้วพูดง่ายผลไปแล้วกลุ่มที่2คืออาจจะเกือบผ่านแล้วแต่ว่าข้อมูลเนี่ยไม่ได้อัปเดตเลยทำให้ต้องเสียสิทธิ์ซ
0: ึ่
1: งคนกลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องทบทวนสิทธิ์นะครับส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่อยู่ในลักษณะของนอมินีอาจจะโดนเอาชื่อเนี่ยไปอ้างจดทะเบียนเป็นบริษัทต่างๆอ
0: ้
1: างชื่อไปครอบครองทรัพย์สินไปครอบครองที่ดินหรือแม้กระทั่งเกณฑ์ของยานพาหนะด้วยนะครับ
0: ครับส่วนแนวทางในการทบทวนข้อมูลนะครับก็มีการเผยออกมาแล้วนะครับสำหรับผู้ที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะต้องยื่นทบทวนหรือว่ายื่นอุทธรณ์นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเกณฑ์แรกนะครับกรณีถ้าคุณเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นนักเรียนตรงนี้ให้ไปปรับปรุงข้อมูลนะครับโดยไม่รวมผู้ที่เรียนในระบบการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ที่เรียนในทุกวัยนะครับก
1: ็
0: คือถ้าคุณเป็นนักศึกษาหรือว่านักเรียนเนี่ยที่อยู่ในระบบก็คือเรียนมัธยม1ถึง6หรือว่าปริญญาตรีปริญญาโทอะไรที่รายได้ยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ว่าคุณเป็นนักศึกษาหรือว่านักเรียนเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ
1: ์
0: สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยกเว้นถ้าคุณเป็นนักศึกษานอกระบบนะครับที่เรียนกับทางสกร.นะครับตรงนี้จะมีเกณฑ์ที่สามารถเข้าร่วมสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ได้นะครับส่วนกรณีที่มีชื่อนะครับเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดตรงนี้นะครับก็ต้องให้ไปปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ดูว่าการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามตรงนี้นะครับติดตามแล้วก็จะได้มายื่นอุทธรณ์กันนะคร
1: ับ
0: กรณีผู้ที่มีบัญชีเงินฝากหรือว่าถือครองตราสารหนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือว่ากรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นะครับตรงนี้ก็จะต้องมารวมกันแต่ว่าจะต้องอันที่มีมูลค่ารวมต่ำมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับเกณฑ์การที่ใช้รถนะครับให้ไปปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีถ้าซื้อรถเกิน15ปีเนี่ยไม่นับนะครับ
1: อันนี้รถ
0: จ
1: ัก
0: รย
1: าน
0: ยนต์นะนะครับส่วนถ้าใครเป็นรถคลาสสิกหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่สะสมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับรถที่เป็นรถคลาสสิกที่ราคาสูงเกิน กินราคาหรือว่าอันนี้คือมันเก่าเกิน15ปีไง
1: คือพูดง่ายๆคือรถคลาสสิกเก่าเกิน15ปีก็จริงแต่มันเป็นรถหรูไง
0: ไม่ได้ไม่รวมนะครับหรือว่าถ้าเป็นรถยนต์รถพ่วงหรือว่ารถที่ใช้ในเกษตรกรรมนะครับอายุเกิน20ปีอันนี้ก็จะเว้นไว้นะครับก็คือถ้าสมมติใครที่มีรถที่อยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในตามกำหนดนะครับแล้วก็ไม่ใช่รถหรู
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีสิทธิ์ได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่จะได้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ครับผมอ่ะตอนนี้15นาฬิกากับอีก28นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนจริงๆยังมีข่าวสารอีกมากมายนะครับแต่เดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพูดคุยกันต่อในหมุนตามวันครับ
0: ครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ภาษาไทยคือถ้อยคำที่หล่อหลอมความเป็นไทยเป็นสายใยแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกทั้งยังสะท้อนถึงความเจริญงดงามของชาติไทยมาอย่างยาวนานคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542กำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบไปในโลกยุคดิจิทัลที่การสื่อสารดำเนินไปอย่างรวดเร็วภาษาไทยยิ่งต้องได้รับการดูแลด้วยการพูดให้ชัดอ่านให้เข้าใจและเขียนให้ถูกต้องเพราะทุกถ้อยคำที่เราร่วมกันใช้คือพลังในการสืบสารอัตลักษณ์ของชาติและส่งต่อมรดกอันล้ำค่าสู่คนรุ่นหลังเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมภาคภูมิใจในภาษาไทยใช้ภาษาอย่างถูกต้องงดงามและเหมาะสมเพื่อร่วมกันรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานภาษาไทยคือรากเหง้าของความเป็นชาติคือมรดกแห่งปัญญาและคือสมบัติล้ำค่าที่คนไทยทุกคนร่วมกันพิทักษ์รักษาไว้สืบไป
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
8: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
9: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
8: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคเสียงจริงจากพื้นที
0: ่กลับสู่หมุนตามวันนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเรามาพูดคุยกันนะครับในประเด็นของเสียงจริงจากพื้นที
1: ่
0: นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นเรียกว่าเป็นสมาชิกของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่เองนะครับเพิ่งได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกมาด้วยนะครับในการที่ใช้ AI นะครับมาช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้มาร่วมพูดคุยครับกับดร.วัชรติยาวัชโรบลครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการจากกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์มาพูดถึงในเรื่องของการเปิดโลกการทำงานยุคใหม่ไปกับ AI นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ดร.นุกนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับดร.นุกครับก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีด้วยอีกรอบนึงนะครับ
10: ขอบคุณค่ะ
1: ครับยังไม่มีโอกาสได้เจอพี่นุกแบบเป็นนะครับก่อนอื่นครับดร.นุกครับอยากให้เล่าถึงเรื่องของการใช้เครื่องมือ AI ก่อนละกันเพราะว่าไหนๆก็เป็นเรื่องของรางวัลเกี่ยวกับ AI ในการตรวจข่าวปลอมเนอะและยิ่งยุคนี้เองเขาใช้ AI ในการทำงานเนี่ยเยอะมากหลายที่ด้วยจริงๆแล้วเรื่องของเทคนิคการใช้ AI ให้มันเหมาะกับงานนี้เป็นยังไงบ้างครับ
10: อาจจะเป็นเรื่องที่แล้วแต่วัยแล้วแต่หน้าที่การงานดีกว่าว่าจะเป็นเรื่องฝั่งไหนก็คือถ้าสมมติว่าเป็นวัยเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้สรุปความเยอะสรุปเอกสารเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะใช้โน้ตบุ๊ก LM ค่ะ
0: ครับ
10: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแปลภาษาส่งอีเมลก็จะใช้ ChatGPT หรือ Gemini ก็ได้แล้วก็สามารถสร้างอินโฟกราฟิกสรุปได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับดร.นุกมองยังไงครับในยุคนี้ที่หลายๆคนน้องๆหนูๆเนี่ยหันมาใช้ AI มากกว่าการที่คือมันมองว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของทักษะอื่นๆเนี่ย AI จะมาเรียกว่าดับในการเรียกว่าอะไรเขาเรียกชะลอการพัฒนาการของเด็กหรือว่าเยาวชนตรงนี้ไหมครับ
10: คิดว่าไม่ถึงขั้นชะลอนะคะถ้าสมมติเราใช้ AI อย่างฉลาดเนาะเราไม่ใช่แค่ใช้ AI ค่ะเราจะต้องใช้การตรวจสอบข้อมูลจาก AI ไปด้วยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลขอถามเรื่องของรางวัลที่ได้เลยแล้วกันนะครับดร.นุกที่ว่าไปได้รางวัลแบบเวทีระดับโลกมาเนี่ยจากการแข่งขัน Global iSafe Hackathon ที่นครเจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผลงานก็คือในการเอา AI มาตรวจสอบข่าวปลอมชื่อ Fake News Deep Verify จริงๆลักษณะการทำงานหรือว่าของโครงการที่ทำนี้เป็นยังไงบ้างครับ
10: ก็ลักษณะการทำงานนะคะก็เป็นระบบตรวจสอบข่าวปลอมแบบเรียลไทม์2ภาษาค่ะก็ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข่าวปลอมหรือว่าอัปโหลดสกรีนช็อตจากไลน์เป็นรูปภาพก็ได้ค่ะก็สามารถที่อัปโหลดไปก็จะตรวจสอบเป็นข่าวจริงข่าวปลอมหรือข่าวบิดเบือนค่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โดยมีการอ้างอิงจากดาต้าเบสทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะ
0: ครับ
1: เท่ากับว่าใช้สมมติว่าข่าวสมมตินะผมลองเอาเป็นข่าวจากของภาษาไทยก่อนก็แคปหน้าจอแล้วก็เข้าไปสู่ตัวโปรแกรมนั้นแล้วก็ให้ตรวจสอบได้เลยถูกไหมครับ
10: ใช ใช่ค่ะใ
1: ช่แล้วระบบก็จะวิเคราะห์ว่าแบบอันนี้ข่าวจริง 100% อะไรแบบนี้เหรอครับ
10: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับแล้วที่มาที่ไปของการที่เริ่มสำหรับโครงการนี้งานวิจัยนี้ถ้าทางดร.นุกมีที่มาที่ไปในการเริ่มต้นจุดนี้ยังไงบ้างครับ
10: ก็เราอยู่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทำงานที่กรมประชาสัมพันธ์มาเป็นเวลา10ปีค่ะก็ทำด้านข่าวมาตลอดแล้วก็มีเรื่องคอมพิวเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่ามันมีช่องว่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็คือข่าวปลอมระบาดเยอะมากเราก็เลยคิดค้นเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาค่ะ
0: ครับ
1: หลักๆ การทำงานของเจ้าตัว Fake News Deep Verify นะครับจุดใช้เวลานานไหมครับกว่าแบบมันจะเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ออกมาเนี่ยครับดร.นุครับ
10: ตั้งแต่สร้างเลยใช่ไหมคะเริ่มสร้าง
1: ใช
0: ่ครับ
10: ก็ประมาณ3เดือนค่ะ
0: ครับรายละเอียดเป็นยังไงแล้วให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยครับดร.นุ
10: ก็เริ่มจากเก็บ requirement นะคะว่าตอนนี้มีข่าวปลอมมีหน่วยงานไหนที่ตรวจสอบข่าวปลอมบ้างมีข้อมูลที่เราพอจะใช้ได้ไหมเพื่อใช้ในการอ้างอิงระบบเราก็คือระบบเราก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยในการช่วยตรวจข่าวปลอมใช่ไหมคะแล้วก็มีการเก็บ requirement ว่าโดยปกติการตรวจข่าวปลอมเนี่ยบางงานเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยค่ะอย่างเช่นเว็บข่าวต่างประเทศที่เขาต้องไปไล่เช็คอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูลักษณะการตรวจว่ามันจะต้องทำให้เร็วกว่านี้นะเพราะว่าจะได้แบบลดการระบาดของข่าวปลอมเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาเทคโนโลยีมาใช้ค่ะ
0: คร
10: ับ
0: แล้วอย่างกรณีการต่อยอดล่ะครับหลังจากได้รางวัลมาแล้วดร.นึกมองเรื่องนี้ยังไงครับที่จะต่อยอดให้สามารถใช้งานได้ในประเทศไทยแล้วก็เรียกว่าสู่ระดับสากลได้ครับ
10: คือตอนนี้มันเป็นขั้นเดโมค่ะก็จะรองรับการใช้งานแค่ผู้ใช้ในกลุ่มแบบยังไม่เยอะมากค่ะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็แผนว่าจะขอเป็นทุนหรือว่าแบบสนับสนุนอย่างเงี้ยเพิ่มเติมค่ะเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบค่ะ
1: พูดถึงพอเป็นตัวเดโมเนี่ยครับดร.นุกเวลาดาต้าเบสในการที่มาเก็บข้อมูลเยอะๆเนี่ยนะครับมันเรารวบรวมข้อมูลเยอะมากน้อยแค่ไหนครับกว่ามันจะได้เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ออกมาแล้วมันสามารถวิเคราะห์ข่าวออกมาได้นะครับ
10: คือจริงๆถ้าสมมติว่าเรารู้ในเทคโนโลยีเราจะสามารถที่จะต่อกับดาต้าเบสที่มันมีให้เราใช้อยู่ได้
0: ครับและอย่างกรณีถ้าเราเป็นหน่วยงานราชการตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเราใช้ AI กันแทบทุกหน่วยงานเลยนะครับดร.นุกมองเรื่องนี้ยังไงครับสำหรับการใช้ AI ควรระวังยังไงบ้างไหมหรือว่าการใช้ AI เนี่ยบางทีคืออาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดตรงนี้ดร.นุกมีข้อเสนอหรือว่ามีมุมมองยังไงบ้างครับ
10: ก็อย่าพยายามใช้ AI 100% ค่ะก็ยังต้องใช้คนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกรอบนึงนะคะอย่างเช่นพวกวันที่หรือชื่อเฉพาะอย่างเงี้ยบางทีมันจะเกิดอาการหลอนแล้วก็จะสร้างขึ้นมาให้เราทั้งที่ไม่มีอยู่จริงใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกเรื่องค่ะก็คือการใช้ AI ในองค์กร
1: ค
10: ือก็อยากให้หน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยพยายามแบบมีการกำหนดชัดเจนว่าจะใช้ในลักษณะงานแบบไหนบ้างอะค่ะเพราะว่าเหมือนบางทีเหมือนถ้าคนในองค์กรไปโหลดมาอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยอีกค่ะ
0: ครับแล้วผลงานที่ได้รับเนี่ยอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับหรือว่ามีใครที่สนับสนุนให้การที่โครงการนี้เนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็ชนะรางวัลได้มาเนี่ยมีใครสนับสนุนตรงนี้บ้างครับ
10: ก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่กองที่ยินดีที่ท่านค่ะกรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณที่สำนักข่าวค่ะทำงานสำนักข่าวมาก่อนแห่งชาตินะคะแล้วก็ขอบคุณท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีแล้วก็ที่ปรึกษาทุกท่านเลยค่ะ
1: ครับดร.นุครับแอบถามนิดนึงครับจริงๆแล้วชอบเป็นคนชอบด้านเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีหรืออะไรแบบนี้มาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยไหมครับ
10: ใช่ค่ะเป็นคนที่แบบชอบด้านเทคโนโลยีตั้งแต่เด็กๆ
1: รู้ตัวตอนไหนครับว่าแบบว่าอุ้ยแบบฉันชอบมากๆเลยอะไรแบบนี้ครับมีอะไรแบบจุดประกายในช่วงตอนเด็กอะครับ
10: อาจจะไม่ใช่ตั้งแต่เด็กแต่ก็คือมีเล่นกงเล่นเกมบ้างเลยค่ะแต่ว่าเพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองสามารถสร้างอะไรได้ก็ตอนปริญญาเอกที่ประเทศอินเดียไปเรียนที่ประเทศอินเดียอะค่ะแล้วก็เราเริ่มไปแข่งแฮกเกอร์ตอนเยอะขึ้นเราเริ่มจอยทีมกับรุ่นน้องเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกค่ะ
1: ครับครั้งนี้เป็นครั้งอันที่ได้รางวัลนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการส่งประกวดไหมครับหรือก่อนหน้านี้ก็เคยส่งเข้าประกวดในนามของ Global iSafe Hackathon ไปแล้ว
10: ถ้า Global iSafe Hackathon เป็นงานแรกระดับโลกค่ะก่อนหน้านี้เป็นของสกมช.ค่ะเราได้รางวัลเป็นนวัตกรรมไซเบอร์เพื่อสังคมค่ะ
0: ครับจะเห็นว่าการแข่งขันมันไม่ใช่มาเริ่มต้นที่ระดับโลกเลยนะ ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมานะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการทำงานครับมีโปรเจกต์ไหนที่คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเทรนแล้วก็จะสามารถต่อยอดในเรื่องของการทำงานตรงนี้ได้บ้างครับ
10: เป็นเทรนในการต่อยอดในการทำงานคือหมายถึงเรื่อง AI
0: เรื่องอื่นๆที่คุณดร.นุกเนี่ยได้มองไว้ครับ
10: ก็วันนี้ก็อยากโฟกัสที่ Fake News Diversify อะค่ะก็คืออยากจะสร้างโปรเจกต์นี้ให้เกิดขึ้นจริงอยากให้คนในองค์กรแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ได้ใช้งานก่อนค่ะ
1: ครับจริงๆในตัวมุมมองของดร.นุกเองคิดว่าจริงๆ Fake News มันส่งผลกระทบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนครับเราถึงแบบว่าต้องมีตัวเนี้ยออกมาที่จะช่วยจัดการกับเจ้าเฟคนิวเนี่ยครับ
10: เราว่าเยอะนะคะจากสถิติกระทรวงดีอีคือเหมือนหลายล้านเมสเซจ
1: อ่
10: ะในแต่ละวันที่แบบว่ารวมกันเป็นปีเนี่ยเป็นหลายล้านเมสเซจแล้วก็คนตรวจอ่ะคงไม่พอเพราะว่าตอนนี้มี AI เข้ามาก็จะช่วยสร้างข่าวปลอมได้อีกมันก็จะเยอะมากค่ะใช่แล้วก็ยังมีเป็นรูปภาพปลอมที่สร้างจาก AI อีกซึ่งทำให้คนสับสนมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่ต้องมีค่ะ
0: ครับในมุมมองของดร.นุกเนี่ยคือทำงานที่สำนักข่าวมาก่อนถูกต้องไหมครับหลังจากที่ทำงานมาเนี่ยเราได้เห็นเรียกว่าวิวัฒนาการในการนำเสนอข่าวปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของเฟกนิวกับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าในมุมมองในการที่เราจะใช้ตัว AI มาจับเฟคนิวเนี่ยมีความสามารถที่จะทำได้ 100% ยังไงบ้างครับ
10: มันคงไม่ 100% เพราะ AI มันไม่ได้ถูกต้อง 100% นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีด้วยแล้วก็ใช้กำลังคนด้วยคิดว่ามันจะทำให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
0: ครับก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวกันนะเป็นเดโมก็อาจจะได้เห็นว่าสำหรับ
1: ใช้งาน
0: มาใช้งานจริงๆได้
1: เพราะว่านี่ทำได้ใช้ได้สองภาษาถูกไหมครับดร.นุ๊กก็คือทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทย
0: ครับท้ายนี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังนะครับอยากจะมีฝากอะไรถึงประชาชนด้วยสำหรับการติดตามข่าวสารในช่วงนี้ครับ
10: ก็อยากให้ verify before you share ก็คือให้ตรวจสอบก่อนที่จะแชร์ข้อมูลใดๆนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆค่ะพอดีก็เริ่มต้นมาจากคนที่รักเทคโนโลยีก็เชื่อว่ายังมีคนเก่งๆอีกมากๆเลยค่ะก็อยากให้น้องๆนะนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ค่ะด้าน AI ค่ะไปใช้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับสังคมค่ะ
1: อีกนิดนึงครับดร.นุกเนื่องจากว่าผมเองก็เป็นคนติดเกมในระดับหนึ่งตั้งแต่ตอนเด็กอะไรแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งเยาวชนหลายๆคนที่เดี๋ยวนี้เกมมันไปแข่งเป็นอีสปอร์ตหรืออะไรแบบนี้ได้หรือว่าแม้กระทั่งรางวัลนี้ของดร.นุกเองก็ตามเนี่ยครับจริงๆอยากหากฝากให้ถึงผู้ปกครองสักนิดนึงละกันหลายๆท่านอาจจะมองว่ามุมมองของการเสพติดเทคโนโลยีหรือว่าเสพติดเกมหรือแบบนี้มันอาจจะส่งผลเสียอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันสามารถพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปในรูปแบบอื่นๆได้อยากจะฝากตรงนี้ให้อีกสักนิดหนึ่งครับ
10: อ๋อค่ะก็คือบางทีผู้ปกครองอาจจะมองว่าโอเคติดเกมคือแบบว่าถ้าเขาแบ่งเวลาเป็นนะคือให้เขาเล่นไปก็พยายามที่จะบาลานซ์ทั้งเวลาการเรียนแล้วก็เล่นเกมเหมือนกันแล้วก็มันทำให้เกิดแบบความคิดสร้างสรรค์นั้นบางทีในเกมอะไรแบบนี้ในวิธีการแก้ปัญหาด้วยเช่นเดียวกันก็เลยคิดว่าถ้ามันอยู่ในขอบเขตที่พอดีอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะเป็นเรื่องที่มันแย
1: ่
10: เราคิดว่ามันยังช่วยส่งเสริมในด้าน e-sport ได้อีก
0: ครับก็ยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนแล้วมีนักกีฬา e-sport มีเกมเมอร์มีสตรีมเมอร์มาทำงานตรงนี้เยอะแยะนะครับก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการสำหรับในช่วงที่เทคโนโลยีก็หมุนเปลี่ยนไปตามโลกนะครับ
1: ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับดร.วัชรติยาวัชโรบลหรือว่าดร.นุกนะครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
10: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราได้เห็นชื่อกรมประชาสัมพันธ์ไปอยู่บนเวทีระดับโลกเน
1: ี่
0: ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการป้องกันการรับมือกับข่าวปลอมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเยอะมากคุณอานนท
1: ์ใช่ครับ
0: คุณทำบ้างไหมข่าวปลอม
1: หมายถึงเป็นคนผลิตเองหรอไม่สินะครับเนื่องจากเราทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับผมเรื่องของข่าวปลอมแต่จริงๆต้องบอกว่าคือด้วยความที่คนใกล้ชิดอย่างคุณพ่อคุณแม่ผมเองเนี่ยจะมักจะพอรู้ว่าลูกทำงานกรมประชาสัมพันธ์เนอะก็จะมีมาถามอยู่บ่อยๆว่าตกลงอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมอันนี้เขาเปิดแล้วจริงไหมส่วนใหญ่เนี่ย ของคุณพ่อคุณแม่จะส่งมาเวลาแบบว่าข่าวปลอมที่จะเจอจะอยู่ในลักษณะที่เช่นว่าสมมติลงทะเบียนสมัยที่เป็นคนละครึ่งพาร์ทเนอะตอนนั้นลงทะเบียนได้แล้วใช่ไห
0: ม
1: อันนี้เขาให้เท่านี้จริงใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้ต้องลงต่ออันนี้ลิงก์จริงลิงก์ปลอมอะไรแบบนี้จะส่งมาถามไปอยู่บ่อย
0: ๆหรืออย่างกรณีหลายๆคนก็เห็นกรมอุตุมีการแจ้งเตือนพายุนั่นพายุนี่เข้ามานะบางทีคือเป็นพายุที่แต่งชื่อขึ้นมาเองก็มี
1: หรือแม้กระทั่งรูป AI จริงๆในช่วงน้ำท่วมช่วงของปลายปีที่แล้วที่เป็นน้ำท่วมหัดใหญ่หรืออะไรแบบนี้จะเจอเฟคนิวที่เป็นในรูปแบบของรูปภาพค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะใช้ AI ในการเจนภาพเจเนเรตภาพก็พูดง่ายก็คือเหมือนประมาณว่าเราใช้พร้อมพร้อมในนี้ก็คือเขียนคำสั่งเข้าไปในตัว AI อยากให้รูปออกมาเป็นแบบไหนเสมือนจริงแค่ไหนเดี๋ยวนี้ก็สามารถทำได้เมื่อก่อนเนี่ย AI พอเวลาทำก็อาจจะดูออกนิดนึงเนอะแบ
0: บ
1: นิ้วมือเกินหรืออะไรเกินแบบนี้หรือป้ายคำหรืออะไรที่มันยังเพี้ยนๆอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยทำได้แนบเนียนมากยิ่งขึ้นคือถ้าจุดประสงค์ในทางที่ดีมันก็ดีไปแต่บางคนใช้มาเพื่อที่จะปั่นกระแสในโซเชียลว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอันนี้ก็มันก็คือผลร้ายของ AI เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนแหละว่าเหมือนที่ดร.นุกบอกเวลาเราใช้ AI ในการไม่ว่าจะการทำงานหรือเอามาใช้เนี่ยหรืออย่างใช้ในการตรวจสอบเฟคนิวส์ก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนแหละว่าอีกส่วนนึงอ่ะมันยังต้องมีมนุษย์เนี่ยแหละในการที่จะเข้ามาใช้หรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจควบคุมอยู่ใช่
0: คือ
1: เราอ่ะเราฉลาดกว่า AI เราให้เราอย่าว่าเอ้ยเราฉลาดสู้ AI ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสั่งหรือว่าเราป้อน AI เข้าไปมันก็มาจากมนุษย์ทั้งนั้นแหละครับ
0: ครับเรียกว่าเอามาใช้เป็นตัวช่วย อย่าเอามาใช้เป็นตัวยึดเหนี่ยวในการใช้ชีวิตเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะหลายๆคนพออย่างที่คุณอนนท์เล่าก็คือถ้ากรณีว่า AI มีการสามารถเจเนเรตภาพใครที่ใช้ปูยิ่งโอ้โหนะฉลาดยิ่งกว่าเดิม
1: โปรมันทั้งประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็ทำจำนวนได้มากขึ้นความละเอียดของพร้อมที่ใส่หรืออะไรมันฉลาดมากกว่าน
0: ะครับก็หวังว่าเราจะสามารถแยกแยะให้ได้นะครับคนเรานี่แหละจะต้องแยกแยะให้ได้นะครับแล้วก็ผลงาน Fake New Deep Verify เนี่ยก็หวังว่าจะสามารถต่อยอดนะครับมาใช้จริงได้ทั้งในประเทศไทยและก็สู่ระดับสากลนะครับก็จะเป็นข่าวดีของกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ที่ข้ามไปอีกขั้นนะครับสำหรับการนำมาแก้ไขในเรื่องปัญหาเฟคนิวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ
1: ครับอ่ะไปตามข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะถึงเบรก4โมงวันนี้ครม.จริงๆต้องบอกว่าการประชุมครม.เขามีมติอีกหลากหลายเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอย่างเรื่องของแวด 7%อันนี้ครม.เขาก็ไฟเขียวเหมือนกันในการขยายเวลาแวด 7% ต่อไปนะอีก1ปีไปจนถึง30กันยายนปี70นะครับเพื่อพยุงค่าครองชีพด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงมติเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดเนี่ยเบื้องต้นสาระสำคัญก็คือว่าจากเดิมเนี่ยแวด 7% เนี่ยจริงๆมันจะหมด30กันยายน69นี่แล้วแหละเขาต่อออกไปอีก1ปีคือเริ่มตั้งแต่1ตุลา69ไปจนถึง30กันยายน70นะครับโดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไปที่ร้อยละ 6.3 หรือว่าร้อยละ7ร้อยละ7คือรวมภาษีท้องถิ่นแล้วเป็นการชั่วคราวนะครับสำหรับการขายสินค้าการบริการแล้วก็การนำเข้าทุกกรณีนะครับซึ่งการคงอัตราแวด 7% นี้ไว้เนี่ยจะช่วยลดเรื่องของผลกระทบเรื่องของภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นเรื่องของการบริโภคด้วยซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนเอกชนในประเทศเนี่ยขยายตัวได้ตามเป้าหมายแล้วก็จะถือว่าสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบธุรกิจประกอบกิจการของภาคเอกชนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแวด 7% มันก็จะอยู่ในสินค้าและบริการของพวกเราอยู่แล้วซึ่งบางทีมันก็จะบวกไปอยู่แล้ว
0: ครับหรือว่าบางอันก็จะบวกทีหลังก็
1: ม
0: ีนะครับก็แล้วแต่บริบทที่ห้างเป็นคนนำมาบวกหรือว่าน
1: ำมาเพิ่มของผู้ประกอบการ
0: ใช่นะครับส่วนอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับวันนี้ครม.ก็มีการเคาะหลากหลายเรื่องนะครับ อย่างกรณีของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับวันนี้ก็มีการชงในเรื่องของการคุมเข้มแบตเตอรี่แล้วก็ power bank นะครับที่จะต้องยกระดับให้ผู้ที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องเรียกว่าใช้อย่างมีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานมอกให้เทียบเท่ามาตรฐานโลกซึ่งคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ในกลางปี2 2570นี้นะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่รวมถึงแบตสำรองที่เรียกว่า power bank นี่แหละนะครับตรงนี้ก็มีการชงไปในวันนี้นะครับสำหรับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสาระสำคัญเนี่ยก็คือในการเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยโดยจะมีการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องผ่านการทดสอบการป้องกันในเรื่องของการคายประจุเกินนะครับรวมถึงความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการเอามาวัดกับมาตรฐานสำหรับมอกที่จะต้องมีการปรับปรุงนะครับ power bank เนี่ยก็เช่นเดียวกันเวลาจะขึ้นเครื่องบินตอนนี้มีการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับบางประเทศเนี่ยคือจะต้องมีการระบุที่ชัดเจนนะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็คือไม่ให้ขึ้นก็
1: ม
0: ีนะครับตรงนี้ก็เป็นการคุ้มครองยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เรียกว่าความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ช่วงนี้จะต้องนำมาพูดถึงนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับครม.ก็มีการเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับนำมาทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมจำนวนกว่า 9,400 ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็มีการอนุมัติออกมาสนับสนุนในค่าของงบโยธานะครับตามสัญญาสัมปทานที่ตอนนี้ก็มีการก่อสร้างกันอยู่นะครับและก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับวันนี้ครม.ก็มีการเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบนะครับก็เป็นการช่วยชาวประมงที่นำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ให้ได้เต็มจำนวนนะครับมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ครม.มีการออกมาพูดถึงกันนะครับ
1: อย่างวันนี้เองเขามีเห็นชอบในการยกเว้นภาษีเงินได้ให้ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะเพื่อเป็นการลดภาระภาษีแล้วก็สนับสนุนการปรับกำลังพลอย่างเหมาะสมด้วยเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเขากำหนดเรื่องของเงินช่วยเหลือเงินก้อนของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับจากกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับ แล้วก็เงินในส่วนของกบข.ด้วยพอออกจากราชการตามโครงการ early เนี่ยก็จะมีการได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีนะครับหรือโครงการเนี่ยจะครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกนาวาอากาศเอกขึ้นไปที่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีแล้วก็มีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งด้วยตามหลักเกณฑ์แล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆตามโครงการซึ่งเขายกเว้นภาษีครั้งนี้เนี่ยจะช่วยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินช่วยเหลือแบบเต็มจำนวนลดภาระภาษีด้วยในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังจากออกราชการแล้วก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจเนอะในการที่จะแบบว่าปรับโครงสร้างกำลังพลของกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับ
0: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับครม.ก็มีการรับทราบงบกองทุนพัฒนายางพารานะตรงนี้ก็จะให้สตง.นะครับมารับรองให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะสำหรับชาวไร่ชาวสวนนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของข้าราชการนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของรัฐบาลก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับเพราะว่าอย่างที่มีข่าวกันออกมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับในกรณีของการที่จะมีมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับซึ่งก็ตอนนี้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับให้ข้าราชการรวมถึงบุคคลเนี่ยสามารถไปเสนอความคิดเห็นตรงนี้ได้นะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับอยากจะให้มีการทำไหมหรือว่าติดขัดตรงไหนนะครับสามารถไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับจนถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับทางคุณรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญครับกับการพัฒนาระบบราชการและก็การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นของภาครัฐนะครับควบคู่ไปกับการรักษาวินัยของการเงินการคลังนะครับจึงมีการสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นครับกับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญ
1: ครับ
0: อันนี้เฉพาะที่เป็นข้าราชการพลเรือน อย่างเราเนี่ยยังไม่รวมตำรวจทหารยังไม่รวมบุคลากรทางการศึกษานะครับตรงนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการเปิดรับในเรื่องของหลักการนะครับซึ่งทางสำนักงานกพ.เนี่ยก็เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายนะครับก็คือถ้าสมมติใครที่อยากจะร่วมเสนอความคิดเห็นตรงนี้เนี่ยพิมพ์เข้าไปเลยใน Google นะครับระบบกลางทางกฎหมายหรือถ้าพิมพ์เว็บไซต์เนี่ยก็คือ law.law.go.th นะครับเข้าไปเรียกว่าแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง5สิงหาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนเนี่ยร่วมเสนอความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอเนี่ยต่างๆก่อนที่จะมีการปรับปรุงหรือว่าพิจารณามาตรฐานให้มีความเหมาะสมกับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนบางทีเนี่ยมาบอกว่าทำไมจะต้องมาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แต่ว่าอย่างนี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาออกมาพูดแล้วว่าจริงๆเนี่ยการที่จะทำอะไรเนี่ยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นแรกถ้าคุณเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถไปสะท้
1: อ
0: นความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยได้นะครับในส่วนนี้เพื่อที่จะได้สะท้อนในเรื่องของการตื่นตัวหรือว่ามาตรการต่างๆที่จะสามารถมาตอบโจทย์ว่าการที่มีมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเนี่ยมันเหมาะสมไห
1: ม
0: นะครับหรือว่ามันควรจะมีการปรับหลักเกณฑ์ข้อไหนเพื่อที่จะให้สะท้อนในเรื่องของทั้งในเรื่องของงบประมาณของประเทศนะครับหรือว่าจำนวนข้าราชการหรือว่าอะไรอื่นๆเนี่ยที่จะสามารถมาต่อยอดหรือว่าจะมาปรับปรุงในส่วนของกฎหมายตรงนี้ได้นะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำเรื่องนี้ไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะสร้างความเหมาะสมสร้างความสมดุลที่สุดให้กับทั้งตัวข้าราชการเองรวมถึงประเทศชาติงบประมาณของประเทศชาติด้วยนะครับก็เชิญชวนกันเข้าไปนะครับที่เว็บไซต์ law.go.th นะครับไปดูว่ามีอะไรบ้างในนั้นแล้วก็ไปกรอกความคิดเห็นกันได้ครับ
1: ที่ผมแอบเข้ามาดูเนี่ยเบื้องต้นคือตอนแรกว่าจะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ลืมนะพอพูดกันพอคุณโดนันพูดขึ้นมาก็เดี๋ยวว่าจะไปทำจริงๆมันมีหลายคำถามที่อยู่ในนั้นเนี่ยมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกจำนวนสูงสุด8ถึง12เท่าในการไปคำนวณเงินก้อนในการที่จะเออรี่อะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการแบ่งกลุ่มอายุหรืออะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับลองเข้าไปดูแล้วกันเพราะว่าไม่ใช่แค่ข้าราชการเท่านั้นที่ทำได้นะทุกท่านทำได้เพราะว่าในช้อยเขาจะถามว่าท่านเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญไหมหรือว่าท่านเป็นกลุ่มอื่นๆท่านก็ไประบุไปว่าท่านคือกลุ่มอื่นๆหรือเกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนในแง่ไหนอะไรก็แล้วแต่ก็เข้าไปทำแบบสอบถามได้นะครับอ่ะตอนนี้15นาฬิกากับอีก59นาทีเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมากับหมุนตามวันกันต่อครับ
0: ครับ
11: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
12: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสารรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐ
7: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีต่างมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าทุกหน่วยงานไม่ควรมองข้ามเพียงตัวเลขอัตราภาษีแต่ต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงรวมทั้งพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนหลังเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้ารวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยอธิการแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวน
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และปีพ.ศ. 2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระภาษีเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่พร้อมอนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบระยะล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2568โดยกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินชดเชยแก่เรือประมงจำนวน923ลำวงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้ลาออกอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไป

0: มันเป็นวันหยุดวันหล่อก็คือวันจันทร์กับวันศุกร์ซึ่งตอนแรกเคยมีเฟกซ์นิวออกมาเหมือนกันที่บอกว่ารัฐบาลประกาศให้หยุด
1: หยุดเพิ่มอีก2วัน
0: หยุดเพิ่มอีก2วันซึ่งเขาไม่ประกาศเขาไม่ได้ประกาศเขาให้เรามาทำงานในวันฟันหล
1: ่อ
0: แต่บางคนก็หยุดเองหย
1: ุ
0: ดเลยหยุดเลยเพื่อจะไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีที่หนึ่งที่ก็น่าเที่ยวเหมือนกันคือที่ตาเพราะว่าใช่แต่ว่าเขามีงานเห็นว่าเขาจัดงานหนึ่งที่ชื่อว่างานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ
1: ์ครับ
0: เออ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เป็นยังไงบ้างไหนๆใกล้วันหยุดยาวเพื่อไปชวนเที่ยวกันสักไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคนชวนเที่ยวแต
1: ่
0: จะมีคุณนิคมแก้วทันคำจากสวทแม่สอดมาชวนเราเที่ยว
1: ตอนละเอียดจะเป็นยังไง
0: ตอนนี้คุณนิคมมาแล้วอยู่ในสายกับเราแล้ว
1: ครับสวัสดีครับพี่นิคมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดของงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ครับตอนนี้มีการเตรียมงานไปถึงไหนแล้วครับ
2: ครับตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเหลือเวลาอีกประมาณ2วันเท่านั้นนะครับทางด้านของพื้นที่ห้างประชาจังหวัดตากต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่จะมาท่องเที่ยววันหยุดยาวนะครับขึ้นมาทางเหนือนะครับไม่ได้ไปถึงเชียงใหม่แล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาฝั่งของห้าอำเภอชายแดนจังหวัดตากนะครับซึ่งตั้งแต่วันที่29และ30กรกฎาคมนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานตากนะครับก็จะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากลนะครับภายใต้แคมเปญเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling โดยจัดงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์นะครับที่โลวินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดจังหวัดตากนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นกระจายรายได้สู่ชุมชนครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับนางสาวธมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการทท.สำนักงานตากก็เปิดเผยนะครับว่าโครงการเสน่ห์ไทยเป็นแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทท.ชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์ไทยผ่านการนำเสนอเสน่ห์ไทยที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ของประเทศนะครับโดยจังหวัดตากนั้นก็ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากบีชคลับตากแล้วก็ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เนี่ยยกเรื่องราวของพหุวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าอันทรงคุณค่าของอำเภอแม่สอดและอำเภอชายแดนนะครับของจังหวัดตากเนี่ยมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวร่วมสมัยโดยชื่องานในครั้งนี้ก็คือเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์นะครับในงานก็จะมีการนำผ้าทอชาติพันธุ์ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาชีวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราววัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจับคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ด้วยการดีไซน์สู่รันเวย์แฟชั่นนะครับซึ่งก็จะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วก็รวบรวมอาหารถิ่นผลไม้ขึ้นชื่อบอกเล่าเรื่องราวถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าตะวันตกมอบประสบการณ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยวครบทุกความรู้สึกเลยทีเดียวครับ
1: ครับต้องบอกว่าพอได้ฟังแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยไปฝั่งเหนือเลยและที่สำคัญเนี่ยคือวัฒนธรรมสำหรับชนชาติเขาเรียกว่าอะไร
0: กลุ่มชาติพันธุ์
1: กลุ่มชาติพันธุ์ฝั่งเหนือนี่แหละที่มีความแตกต่างและก็เฉพาะตัวมากๆครั้งนี้มีชาติพันธุ์ไหนมาบ้างครับคุณนิคมครับ
2: ครับโดยหลักๆแล้วนะครับก็จะมีอยู่2ชนเผ่าเนาะจังหวัดตากเนี่ยก็มีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปากกาเกยอหรือว่ากะเหรี่ยงม้งลาวหูหรือว่ามูเซอร์ดำนะครับก็กระจายอยู่ตามพื้นที่ของอำเภอเชียงแสนจังหวัดตากของเรานะครับซึ่งภายในงานก็จะมีสินค้าผ้าทอชาวปากกาเกยอนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้โด่งดังแค่ในพื้นที่ของจังหวัดตากเท่านั้นโดยเฉพาะผ้าที่มีการทอโดยคนรุ่นใหม่อย่างเช่นครีโพเนี่ยฮะเขาโกอินเตอร์ไปสู่ต่างประเทศเพราะว่ามีการขายออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก
1: ็
2: เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวของเนื้อผ้าเองมีการทอแบบทั้งทอมือนะครับที่เคยเห็นจะมีการราคาก็จะสูงนิดนึงแต่ถ้าเป็นทอแบบอุตสาหกรรมก็อาจจะราคาลงมานิดนึงแต่ว่าครีโพก็จะมีการดีไซน์เส
1: ื้
2: อผ้าที่มีความสวยงามโดดเด่นนะครับแล้วก็มีชนเผ่าม้งนะครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็คุณอานนท์ก็คงจะเคยเห็นนะครับว่าเวลาที่มีงานปีใหม่ม้งแต่ละทีก็จะมีชุดสีสันที่สวยงามนะครับซึ่งดูแฟชั่นโชว์แล้วเนี่ยก็ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีการโชว์แบบศิลปะวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่นแคนม้งหรือว่ามีระบำเกลียวเชือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก
1: ็
2: สามารถที่จะเข้าไปชมในห้างสินค้าได้เลยนะครับถ้าใครได้มาเที่ยวในช่วงนี
1: ้ครับจะช่วงไหนนะครับ
2: 29ถึง30กรกฎาคม2วันเท่านั้น

0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าถ้าได้มาแล้วเนี่ยนอกจากจะได้ชมความสวยงามนะครับเป็นสีสันของชนเผ่าชาติพันธุ์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอาหารท้องถิ่นสินค้าที่ระลึกนะครับซื้อผ้าทอชาติพันธุ์ชนเผ่ามงและก็กระเหรี่ยงปากกาเกยอได้นะครับอาหารที่ขึ้นชื่อที่เป็น GI ของจังหวัดตากเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมทองนะครับหรือว่าจะเป็นแปจ่อเขียวนะอันนี้ได้รับ GI เป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นพื้นถิ่นของจังหวัดตากจริงๆนะครับแล้วก็ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นอะโวคาโดนะครับที่อำเภอโพพรานี่ถือว่าเป็นเมืองหลวงของอะโวคาโดนะครับหลายท่านที่อยู่ทางกรุงเทพทางต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้เวลาไปซื้ออะโวคาโดก็จะเห็นว่ามีป้ายบอกว่าผลิตมาจากอำเภอโพพรานะลูกหนึ่งก็หลายสิบบาทจนถึงร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับ
2: อะโวคาโดโพพรานี่มันต่างกับที่อื่นหรือจุดเด่นในลักษณะอื่นๆยังไงบ้างครับ
0: ครับอะโวคาโดที่โบพรานี่ด้วยดินแล้วก็อากาศที่เย็นนะครับมันก็ให้ผลผลิตดีแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์มีพันธุ์พื้นเมืองที่ตอนนี้ครับเกษตรกรเขาจะมีการพัฒนาสายพันธุ์เมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีเอาพันธุ์ต่างประเทศนะครับที่เป็นพันธุ์เศรษฐกิจอย่างแฮสอะไรพวกนี้นะครับบูทเจ็ดแล้วก็บัคเนียอะไรอย่างเงี้ยมาปลูกใช่ไหมฮะจากนั้นมันก็ให้ผลผลิตดีแต่ว่าเกษตรกรเองก็มีการแปลรูปหรือว่าทำแบบเขาเรียกว่าอะไรต่อกิ่งก้านสายพันธุ์ใหม่นะครับเอาพันธุ์ดั้งเดิมที่มันแข็งแรงอยู่เนี่ยเอามาต่อกิ่งต่อยอดเป็นพันธุ์ใหม่นะครับไม่ใช่เป็นพบพระ08พบพระอะไรอ่ะ48หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะที่เขาจุดกำหนดที่ไหนเขาก็จะเอามาเหมือนต่อกิ่งใหม่ให้มันเป็นพันธุ์ใหม่อะไรเงี้ยที่มันมีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เนื้อเหนียวเนื้อเหนียวแล้วก็มีรสชาติดีนะครับเพราะมันเป็นเมื่อก่อนนี่หลายคนอาจจะต้องเอาไปใส่น้ำผึ้งหรือใส่น้ำตาลทานใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ทานแบบสดๆได้เลยเพราะรสชาติมันจะมันแล้วก็รสชาติมันจะออกหวานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการต่อยอดสำหรับด้านของอะโวคาโดนะและอีกอย่างนึงก็คือแมคคาเดเมียเนี่ยแมคคาเดเมียที่อำเภอโพพระเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากที่อื่นๆที่เขาผลิตเนาะอย่างเช่นทางอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทางของเรานี่จะมีรสชาติหวานในตัวไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลนะฮะมันจะหวานแบบละมุนอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็มันจะมีออกเป็นสีน้ำตาลนะแล้วจะมีเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเยอะตลอดทั้งปีเจ้าที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาเคยส่งร้านกาแฟใหญ่ๆนะ
2: คร
0: ับ พักหลังๆมาเขาบอกว่าเขาโดนกดราคาเนี่ยเขาก็เลยทำเองขายเองอะไรอย่างนี้ฮะก็เรียกได้ว่ามีให้ทานตลอดทั้งปีถ้าหากคุณอนุหรือว่าคุณณัฐพงษ์มา
2: ครับ
0: ข้ามอำเภอชายแดนเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปทาน
1: ต้องไปที่นู่นเลยใช่ไหม
2: ไปที่นู่นเลย
0: ต้องมาที่นี่เพราะจะได้บรรยากาศด้วยนะจะได้ไปชมยิ่งช่วงนี้นะครับถ้าหากมาเนี่ยจะเห็นแบบภูเขาที่เป็นสีเขียวแล้วก็มีทะเลหมอกนึกภาพออกไหมฮะ
1: มีซีซั่น
0: ไปนอนฟินแบบตอนเช้าตื่นมาแล้วมองดูหมอกได้ทานอาหารที่แบบเป็นรสชาติพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาหารก็จะมีความหลากหลายเพราะด้วยความเป็นพื้นที่ที่พหุวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์เองชาติพันธุ์ก็จะมีทั้งด้านของกะเหรี่ยงปากกาเกยอหรือว่าชนเผ่าม้งเองแล้วเนี่ยก็ยังมีชาวไทยใหญ่หรือว่าชาวเงี้ยวที่มีอาหารที่เรียกว่ากลมกลืนนะอย่างเช่นขนมหวานฮาลาเวสฮาลาวาสังเซิงเพอะไรเงี้ยนี่เป็นขนมมงคลที่จะมีทุกงานเวลาขึ้นบ้านใหม่แต่งงานไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาหารไทยเราก็จะมีอย่างอื่นที่เราเคยเห็นใช่ไหมฮะแต่ว่าทางนี้ถ้าหากมาก็จะได้ทานอาหารที่มีรสชาติอาจจะออกไปทางศิลปวัฒนธรรมที่เรากลมกลืนกันมานานด้วยอารยธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นเดิมๆดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: อย่างช่วงวันหยุดเนี่ยถ้าหลายๆคนอยากจะไปที่แม่สอดที่ฝั่งตากเนี่ยไปยังไงดีครับเดินทางยังไงจะสะดวกครับสำหรับถ้ามาจากพื้นที่จุดเริ่มต้นเนี่ยคือกรุงเทพมหานครครับ
0: กรุงเทพนะครับถ้าหากมีรถก็สะดวกนะครับด้วยเส้นทางที่สะดวกสบายมากนะครับตอนนี้ถ้ามาทางสายต่างแม่สอดแล้วเนี่ยนะครับประมาณ80กิโลเมตรขยายเป็น4เลนตลอดทางนะครับ
2: 4เลนแล้วเหรอครับ
0: เรียกว่าสะดวกสบายนะครับแต่ว่าต้องขับรถแบบเชี่ยวชาญหน่อยเนาะเพราะว่าอาจจะมีโค้งก็น่าจะเยอะสักนิดหนึ่งด้วยหน้าฝนด้วยก็อาจจะต้องระมัดระวังแต่ว่าปลอดภัยนะถ้าหากขับอยู่ใน ประมาณ90กิโลเมตรตามที่กฎหมายจราจรกำหนดไว้นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือช่องทางแรกก็คือการขับรถยนต์มาสะดวกสบายแวะชมวิวแวะตามที่ต่างๆนะมากราบสักการะก่อนจะเข้าแม่สอดก็ไหว้เจ้าพ่อพ่อวอนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับก่อนเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเข้ามาแล้วก็จะมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอยู่วงเวียนใหญ่เลยทีเดียวอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางที่จะกระจายไปอย่างถ้าเข้ามาเมืองแม่สอดหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายออกไปทางอำเภอพ
2: บ
0: พระหรือว่าจะเลี้ยวขวาไปก็ไปทางฝั่งของอำเภอแม่ระมาดนะครับเพราะว่าอำเภอชายแดนจังหวัดตากเนี่ยจะเป็นแนวยาวนะครับซึ่งแม่น้ำเมยจะยาวก็หลายร้อยเมตรนะครับจากตั้งแต่ด้านของพ
2: บ
0: พระเป็นต้นมาเนี่ยเพราะว่าเรามีจะมีอำเภออุ้มผางซึ่งตัวนี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็นน้ำตกใช่ไหมฮะที่หลายคนชื่นชอบอยากจะมาอันนี้ก็คือสามารถมาด้วยทางรถได้นะครับอย่างที่สองก็คือถ้าหากมีทุนทรัพย์นิดนึงมาอย่างรวดเร็วนะซื้อเวลาสักเล็กน้อยเนี่ยก็เครื่องบินครับเครื่องบินเรามีอยู่ทุกวันลงที่สนามบินนานาชาติอำเภอแม่สอดได้นะครับหรือว่าจะเป็นรถตู้รถโดยสารนะรถที่สารสาธารณะนะที่เป็นรถเมล์เนี่ยอันนี้ก็ได้ครับมีออกประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับ
2: ช่วงนี้อากาศที่แม่สอดเป็นไงบ้างครับพี่นิคมครับ
0: ต้องบอกว่าไม่เห็นตะวันมาเป็นเดือนแล้วมั้งฮะ
1: ทำไมครับ
0: เพราะว่าฝนตกชุกตลอดนะครับที่ฝั่งของอำเภอแม่สอดอำเภอชายแดนเนี่ยได้รับอิทธิพลจากประเทศเมียนมานะถ้าหากมีบอกว่าฝนตกทั้งภาคเหนือก็จะเยอะอยู่แล้วเนี่ยแล้วทางเราก็ได้รับอิทธิพลจากด้านของผลกระทบจากฝนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเนี่ย
1: คิ
0: ดว่าตกกันเป็นเดือนๆนะครับ
1: ครับ
0: เสื้อผ้าหรือว่าตู้เสื้อผ้าในบางคนเนี่ยถ้าบ้านชื้นๆไม่ได้เปิดระบายอากาศเนี่ยจะขึ้นรา
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็เป็นคลีนซีซั่นอย่างที่คุณณัฐวงศ์บอกนะครับไปที่ไหนก็เขียวชอุ่มตาแล้วก็มาทานกาแฟอุ่นๆกาแฟบ้านเรานี่ขึ้นชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับ เรียกได้ว่าอาราบิก้านี่หลายหลายคนแบบที่เป็นเซียนกาแฟมาลองชิมแล้วโอ้โหรสชาติมันเข้มข้นมันสะใจจริงๆนะเพราะว่าที่อุ้มผางเราก็เป็นแหล่งที่ผลิตด้านของกาแฟนะรสชาติดีนะครับด้วยดินด้วยอากาศเนาะอากาศที่นี่ก็น่าจะมีอากาศที่เย็นนะครับก
1: ็
0: ทำให้มีผลผลิตค่อนข้างจะเยอะพี่น้องเกษตรกรก็มีการจัดงานก็อยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานตากการันตีหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์จังหวัดตากเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับคุณณัฐพงศ์กนนท์ก็คงจะพอทราบนะว่าฝั่งทางด้านของอำเภอเมืองจะมีสี่อำเภอฝั่งห้าอำเภอชายแดนจังหวัดตากก็มีห้าอำเภอมีเทือกเขาปักธงชัยเป็นเขตแดนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้ามมา80กิโลเมตร80กิโลเมตรนี่ถ้าทำเป็นทางตรงก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณสัก 30-40 นาทีเนาะแต่ถ้าเป็นฝั่งของต่างแม่สอดเนี่ยถ้าคนขับรถไม่เก่งก็จะใช้เวลาประมาณโอ้ชั่วโมงครึ่งประมาณ90นาทีได
1: ้ครับเมื่อช่วงเช้าผมเห็นข่าวของฝั่งแม่สอดมีการได้รับผลกระทบจากการที่ทหารเมียนมามีการสู้รบกับกลุ่มกะเหรี่ยงด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้เห็นว่าม
0: ี
1: กระสุนตกมาฝั่งบ้านเราด้วยครับ
0: เรื่องของการสู้รบในฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนี่ด้วยทางเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนะครับแต่ว่าด้วยภูมิประเทศเนาะมันอยู่ติดชายแดนมันติดกันอย่างโรงเรียนที่บ้านแม่อุ่นเกณฑ์เนี่ยห่างแค่500เมตรนะครับมันไม่ได้ไกลจากกันมากในการสู้รบฝั่งตรงข้ามก็อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าทางด้านของหน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็ตรึงกำลังอยู่แล้วก็คอยสอดส่องดูแลอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนมากก็จะได้รับผลกระทบทางด้านของบ้านเรือนประชาชนมากกว่าเพราะว่าพี่น้องทางนี้ก็มีการเตรียมพร้อมอยู่เสมออย่างโรงเรียนบ้านแม่กุนเกณฑ์เขาจะมีห้องเรียนปลอดภัยเขาไม่ได้เรียกว่าหลุมปลอดภัยหรือว่าบังเกอร์นะเขาเรียกว่าห้องเรียนปลอดภัยก็คือเวลาเกิดเหตุปุ๊บเขามีการซ้อมแผนการอ้าวแต่จะหนีไปยังไงก็ไปอยู่ทางด้านของในห้องเรียนปลอดภัยที่เขาทำไว้เป็นเหมือนบังเกอร์ที่คอยหลบลูกกระสุนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ระยะทางภูมิประเทศเนี่ยมันห่างจากเขตแดนเนี่ยประมาณ500เมตรเองนะครับก็มีการปรับตัวนะมีการดูแลนะครับอันนี้ก็อย่างที่นำเรียนไปว่าเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งแล้วเราก็ ได้แค่ตรึงกำลังแล้วก็คอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็การสู้รบก็ยังคงมีต่อเนื่องพูดถึงเรื่องของการสู้รบของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วนะฮะได้ยินกันอยู่มานานมากเลยเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยรุ่นที่ผมเป็นเด็กยังจำได้คุณพ่อคุณแม่ต้องมีการเก็บเสื้อผ้าไว้บางทีแบบจะต้องแบบอยู่ในหลุมหลบภัยหรือว่าเวลามันเกิดการสู้รบกันหนักๆเราจะทำตัวยังไงด้วยตอนนั้นยังไม่ทันสมัยนะแต่ว่าช่วงนี้นี่ด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยการเฝ้าระวังการตรึงกำลังของเรามันก็มีมาตรฐานมีความทันสมัยมากขึ้นประชาชนก็ไม่ต้องวิตกกังวลดูจากภาพข่าวก็อาจจะรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลเนาะแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ในฝั่งของอำเภอชายแดนก็ใช้ชีวิตปกตินะครับแต่ว่าถ้าจะไปท่องเที่ยวแถบนั้นนี่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูแลเพราะว่าที่อำเภอที่ฝั่งของบ้านแม่งนเกณฑ์เนี่ยนะตำบลมหาวันเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีศูนย์ทางด้านของหน่วยทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตเขาจะไปตั้งจุดตรงนั้นนะครับที่เป็นจุดสูงๆนะแล้วก็ทำเป็นสกายวอล์กนะที่จะไปชมวิวสองฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยและมีถนน33นะถนนโค้ง33อันนี้ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันมีดาราหลายท่านก็มารีวิวนะครับก็เป็นถนนคล้ายๆที่จังหวัดน่านนั้นมันเป็นเลข3แต่ว่าอันที่มันเป็น3ซ้อนก็คือ33เลยถนน33
1: มีที่มาที่ไป
2: น่าจะสวย
0: ใช่ครับ
2: เป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิต
1: ครับ
0: ใช่ใช่ครับ
2: สุดท้ายครับคุณนิคมครับรบกวนอีกนิดนึงครับเรื่องของงานเสน่ห์ต่างสีสันชาติพันธุ์จัดที่ไหนอะไรยังไงแบบสั้นๆอีกนิดนึงเชิญชวนนิดนึงครับ
0: ครับก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในช่วงของวันหยุดยาวที่ใกล้จะมาถึงนี้เนาะวันนี้หลายคนก็อาจจะได้ลางานหรือว่าอาจจะจดใจจ่อว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดนัดแรกแล้วเดินทางมาที่จังหวัดตากได้นะครับระหว่างระยะทางเดินทางตั้งแต่กรุงเทพเป็นต้นมาเนี่ยนะครับถ้าหากวันนี้วันพรุ่งนี้คุณอานนท์คนนั้น
2: ค
0: งไม่ติดเวรก็ถึงนั่งมาได้นะครับก็เดินทางมาอย่างที่บอกนะครับว่าสะดวกสบายอย่างยิ่งนะอำเภอชายแดนเราถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าอำเภอแม่สอดจะดูน่ากลัวดูห่างไกลหรือเปล่าลองได้มาสัมผัสนะครับเพราะหลายๆคนมาบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าฝั่งของอำเภอชายแดนหรือว่าฝั่งของอำเภอแม่สอดเนี่ยมีความสวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มีอาหารนะครับที่น่าลิ้มลองนะครับแล้วก็ในช่วงของ29-30กรกฎาคมนี้นะครับหากท่านมาเนี่ยท่านจะได้ชมสีสันนะครับที่เรียกได้ว่าวิถีชีวิตของชาวชาติพันธุ์นะครับแห่งเมืองแม่สอดแบบครบรสชาติครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์นะครับเสื้อผ้าดีไซน์ร่วมสมัยจากผ้าทอชาติพันธุ์นะครับเมนูอร่อยจากวัตถุดิบท้องถิ่นแท้ๆแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดกล้วยหอมทองนะครับมะคะเดเมียหรือว่าจะเป็นแปะจอกเขียวนะครับยังรวมไปถึงตลาดคราฟนะครับสินค้าแฮนด์เมดนะครับสินค้าตลาดคราฟแฮนด์เมดนี่ขึ้นชื่อหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนัทยาผ้าไทยนะอันนี้โอ้โหได้รับรางวัลการันตีหลายรางวัลนะครับเป็นว่าเขียนเทียนเขียนด้วยมือนะครับเคยไปที่อิมแพคนะครับเป็นว่าหมดล็อตทุกครั้งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามางานนี้จะได้ชมและจะได้เห็นนะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตลาดคราฟนะครับวัฒนธรรมทางชุมชนการแสดงนะครับศิลปะวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่นชาติพันธุ์แล้วก็ในงานก็ยังมีกิจกรรมนะครับลุ้นรับของที่ระลึกจากทท.สำนักงานตากด้วยนะครับเชิญชวนนะครับ29และ30กรกฎาคมนี้ทางด้านของคุณณัฐพงษ์และคุณอานนท์รวมไปถึงท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามวันในขณะนี้ด้วย
2: ได้ครับขอบคุณนะครับคุณนิคมแก้วทันคันจากสวท.แม่สอดนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่แม่สอดนะครับ
1: นี่คุณทรงพลฝากความคิดถึงไปด้วยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: ครับแม่สอดนะครับน่าเที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครที่หยุดยาวไม่รู้จะไปไหนก็ถ้าขับรถคล่องๆนะขับไปแม่สอดกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนื่องจากหยุดยาวเนอะเดี๋ยวเรามาดูการจราจรในหลายพื้นที่กันว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันครับ
1: ครับ
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
6: เมื่อสายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปลายลงสู่พื้นดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่างสำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญาความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป
7: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
8: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
9: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าย
12: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้น ลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
13: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
2: ช่วงในการกับอีก33นาทีนะครับ
1: ครับช่วงที่2ของมูลตามวัน
2: ครับ
1: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วช่วงนี้เราไปอัปเดตกันหน่อยนะครับสถานการณ์การจราจรในพื้นที่ของต่างจังหวัดภูมิภาคเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนเนี่ยเดินทางออกจากกรุงเทพนะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นๆนะครับหรือว่าเดินทางตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับในการเดินทางในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานะครับปีนี้มากกว่าทุกปีเพราะว่ามีวันเฉลิมพระชนมพรรษามาเพิ่มอีก1วันทำให้ได้เดินทาง
2: หยุดกัน3วันเลยหลายคนหยุดฟันหล่อไปด้วยเลย
1: ใช่
2: เราก็อยากหยุดบ้างนะครับนะ
1: แต่ว่า
2: จันทร์กับศุกร์เนี่ย
1: ภารกิจเรามันค่อนข้างที่จะ
2: แต่เรารักคุณผู้ฟัง
1: ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาติดตามคุณอนันต์ได้ทั้งวันนะครับเดี๋ยวเขาจะมารับเองในคนอื่น
2: พรุ่งนี้ครั้งเดียวข่าวยามเช้าอย่างเดียวอ่ะเราเลิกคุยเล่นนะเรามาติดตามสถานการณ์กันที่โคราชกันสักนิดนึงตอนนี้คุณพักจิราพรพิญโยอยู่ในสายกับเราแล้วผู้สื่อข่าวสวทนครราชสีมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
14: สวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านค่ะคุณต้นคุณโดนัทค
2: ่
14: ะ
2: ครับโคราชเป็นยังไงบ้างครับการจราจรช่วงที่ผ่านมาครับ
14: สำหรับโคราชนะคะตั้งแต่ช่วงมอกลางดงนะคะแล้วก็ตรงปากช่องช่วงนี้การจราจรค่อนข้างคล่องตัวค่ะไม่ได้ติดขัดอะไร
1: คร
14: ับแต่ติดวันที่คนเดินทางออกจากกรุงเทพกันเยอะหน่อยก็คือวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: อ๋อช่วงวันเสาร์ใช่ไหมครับ
14: ใช่ค่ะ
1: ก็ถือว่าในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาตอนนี้ถ้าสมมุติใครจะเดินทางเข้าสู่อีสานยังสามารถลื่นไหลได้ตามปกติถูกต้องใช่ครับแล้วในฝั่งของ
14: ก็ใช้สามารถใช้ M6 ได้นะคะ
1: M6 นี้บริการฟรีไหมครับหรือว่ามีในส่วนของการเสียค่าใช้จ่ายครับ
14: ยังเปิดให้บริการฟรีค่ะที่ได้รับอัปเดตมาจากกรมทางหลวงนะคะก็เผยว่ามอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินโคราชสิงหาคมนี้เตรียมเปิดทดลองใช้ช่วงปากช่องบางปะอินเพิ่มแล้วค่ะเพื่อต้อนรับปีใหม่ปี2570ค่ะ
1: ครับก็เป็นข่าวดีนะสำหรับใครที่เดินทางไปทางฝั่งภาคอีสานนะครับในโคราชในช่วงนี้มีงานอะไรน่าติดตามไหมครับคุณลูกแก้วครับ
14: น้องโดนัทค่ะงานที่น่าติดตามในช่วงนี้ของโคราชเราจะเป็นเทศกาลแห่เทียนพรรษาโคราชค่ะระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง30กรกฎาคมนะคะ
1: ครับ
14: ค่ะพรุ่งนี้วันที่28กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาจะมาชมเทียนพรรษาและประติมากรรมพุทธศิลป์ของช่างเทียนแห่งโคราชสยามค่ะส่วนวันใหญ่ของเราเลยจะเป็นวันพุธที่19กรกฎาคมค่ะเรามีรถเทียนพรรษาเข้าจอดบริเวณหน้าลานย่าโมแล้วก็มีการเปิดนิทรรศการโคราชศิลป์ดินเทียนรวมถึงประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลางประจำปี2569ค่ะ
1: ครับ
14: โดยจะมีนะคะรถแห่เทียนของบ้านเราโคราชจะมีประเภทกกับประเภทขค่ะประเภทขจะเป็นประเภทรถขนาดเล็กหน่อยประเภทกก็จะเป็นรถขนาดใหญ
1: ่คร
14: ับ ค่ะก็อยากจะให้มาชมวิจิตรศิลป์เลยนะคะเพราะว่าแต่ตั้งแต่เดิมเนี่ยโคราชเราก็มีการแห่เทียนพรรษามาอย่างยาวนานค่ะส่วนวันอีกวันนึงที่อยากจะให้ไปร่วมอยู่กันแบบยาวๆเลยค่ะก็คือวันที่30กรกฎาคมวันพฤหัสบดีนี้ค่ะเวลา 9:00 นเรามีพิธีเปิดงานเคลื่อนรถขบวนเทียนพรรษา13วัดและแห่ขบวนจำนวน5ขบวนจาก4แยกอาคารอาภยาค่ะแล้วก็เวลา 8:00 นของวันเดียวกันเรามีขบวนอัญเชิญช่วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิชิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมายังบริเวณลานย่าโมค่ะ
1: ครับก็
14: นอกจากนี้ก็จะมีการประกาศค่ะถ้าอยู่กันยาวเลยมีพิธีมอบรางวัลเวลา 21:00 นค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นวันที่30นะครับเป็นวันไฮไลท์เลยใช่ไหมครับ
14: ใช่ค่ะ28-30ค่ะ
1: ครับก็ไปร่วมท่องเที่ยวกันได้นะโคราชไม่ไกลไม่ไกล
2: ใช่
14: ไม่ไกลใช่ค่ะอีกหนึ่งงานที่อยากให้ไปร่วมกันเลยคือที่เซ็นทรัลโคราชเราจะมีการผนึกกำลังภาครัฐค่ะจัดงานโคราชเมืองมีเส้นค่ะ Taste of Kora ชูอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารเมืองย่าโมได้แก่ผัดหมี่โคราชแล้วก็ขนมจีนแซ่บๆเลยนะคะ
2: ครับ
14: ลองความยินหนึ่งกันตั้งแต่7-20สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับโอ้โหนะครับหลากหลายงานนะในพื้นที่ฝั่งนครราชสี
2: ม
1: านะครับการเดินทางก็สะดวกด้วยช่วงนี้ใครที่จะเดินทางไปโคราชก็อย่างที่คุณภักจิราบอกนะคุณลูกแก้วบอกว่าตอนนี้สามารถเดินทางได้รถไม่ได้มีปริมาณที่หนาแน่นยังเดินทางสะดวกได้นะครับ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเข้มงวดยังไงบ้างครับเพราะว่าคนน่าจะไปกันเยอะอยู่นะช่วงนี้
14: ค่ะก็บริเวณการเดินทางที่บริเวณตรงมอกลางดงนะคะก็จะมีการเปิดเส้นทางจราจรเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าติดจริงจะเป็นช่วงมอกลางดงนะคะ
2: ค
14: เลยจากปากช่องไปนิดนึงก็เริ่มติดนิดหน่อยก็จะมีการอำนวยความสะดวกโดยท่านจราจรของสภ.หนองสาหร่ายนะคะที่เข้ามาดูแลนะคะโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ายังจัดการได้ดีเลยค่ะมีสภาพการจราจรที่นิดทางหลวงสองขาออกกทม.กม.86เมืองคลองไผ่ก็ลดบางเบาเคลื่อนตัวได้ดีนะคะ
1: ครับนะครับก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของนครราชสีมานะครับวันนี้ขอบคุณ
2: เที่ยวกันได
1: ้นะครับขอบคุณคุณภักจิราด้วยนะครับมาร่วมให้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรมาติดตามกันอยากจะฝากคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาได้บ่อยๆนะครับ
14: ขอบคุณคุณนัทค
2: ุ
14: ณต้น
2: ช
14: า
2: วสวัสดีครับที่โคราชนะครับหลายคนบอกว่าไปโคราชเนื่องจากว่าใกล้กรุงเทพเนอะแล้วก็อาจจะหยุดไม่ได้แบบยาวมากเนอะบางคนก็หยุดพุธอังคารพุธพฤหัสนั่นแหละนะครับผม3วันก็โอเคแวะไปโคราชหน่อย
1: ไปเที่ยวเขาใหญ่อะไรเงี้ย
2: ไปเขาใหญ่หรืออย่างผมเองก่อนหน้านั้นไปเขาใหญ่เที่ยงมา
1: เขาใหญ่เที่ยง
2: ใช่ที่โคราช
1: ครับ
2: ใช่ก็วิวดีนะคุณแล้วก็พอหลายคนอ่ะอาจจะมุ่งไปที่เขาใหญ่กันอะไรเงี้ย
1: ผมก็ไปปักช่องบ้างนะครับไปชม
2: ไปทำอะไรครับ
1: ไปเที่ยวครับ
2: คุณโนนัท จริงหรอขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหรอ
1: ไม่ใช่สามารถไปรถอย่างอื่นได้เดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายช่องทาง
2: ไปกับใคร
1: ไปกับเพื่อนนี่นะครับ
2: ไปกับเพื่อนนะ
1: นะครับ
2: ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนบอกว่ามันใกล้กรุงเทพแล้วเดินทางง่ายเดินทางสะดวกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มี M อะไรนะ
1: M6
2: M6 ก็แป๊บเดียวเอง
1: ใช่แล้วตอนนี้ก็เปิดให้บริการฟรีด้วยนะครับใครที่จะเดินทางไปยังฝั่งภาคอีสานต้องผ่านนครราชสีมานะครับตอนนี้สามารถขึ้นทางด่วน M6 ได้นะครับบริการฟรีแล้วก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์อย่างที่เมื่อกี้นะครับในทางของผู้สื่อข่าวจากสธ.นครราชสีมารายงานสะดวกนะครับเดินทางไม่ต้องกลัวว่ารถจะติดนะครับยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวกันได้นะครับ
2: ครับผมส่วนอีกที่นึงครับเดี๋ยวไปกันที่ชลบุรีสักนิดนึงอันนี้ก็ใกล้กรุงเทพ
1: ใช่
2: นะมอเตอร์เวย์แป๊บเดียว
1: ครับ
2: นะถึงแล้วชลบุรีนะครับก็ต้องบอกว่าฮอตฮิตทุกซีซั่นทุกหยุดยาว
1: แม้ว่าจะไม่หยุดยาว
2: ก็ยังฮอตนะครับซึ่งเดี๋ยวทางสวทชลบุรีผู้สื่อข่าวสวทชลบุรีครับคุณณัฐยานะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับการเดินทางในช่วงของชลบุรีตอนนี้รถเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์รถสภาพรถการจราจรครับ
15: วันนี้นะคะการจราจรยังไม่ได้ติดขัดนะคะแต่ว่าคาดว่านะคะประชาชนก็น่าจะเริ่มทยอยเดินทางกันเนี่ยพรุ่งนี้เพราะว่าวันหยุดยาวเนาะยาวหลายวันเพราะฉะนั้นยังมีเวลาที่จะเดินทางท่องเที่ยวค่ะก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเร่งรีบในการเดินทางตั้งแต่วันนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
2: อย่างแล้วแสดงว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
15: ใช่ค่ะก็คือทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยรถเยอะก็ตามเทศกาลท่องเที่ยวเนี่ยก็เยอะเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ
1: แ
15: ล้วก็เหมือนสัปดาห์นี้เนี่ยพอวันหยุดยาวคนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกักไว้เที่ยวตอนวันหยุดยาวทีเดียวเลยแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเงินเดือนยังไม่ออกกัน
2: อ๋อใช่
1: แต่พวกเราออกแล้วนะแต่พวกเราออกกันแล้วนะ
15: แต่ว่าเวลาไปเที่ยวมันไม่ได้มีแค่พวกเราที่เที่ยว
2: ใช่ใช่เข้าใจครับผมลืม
15: พวกเราหมดพวกเราออกแล้วพวกเราหมดหรือยัง
2: หมดแล้วผมลืมนึกเหมือนกันว่าเป็นช่วงที่แบบยังเงินเดือนยังไม่ออก
1: มันอยู่กั้มกึ่ง
2: มันอย
1: ู่
2: ก
1: ั้
2: มก
1: ึ่
2: งแล้วคนก็อาศัยอาจจะแบบหยุดวันศุกร์แทนเพราะว่าเงินเดือนก็ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่อยไป
15: ถูกต้องใช่ค่ะคนส่วนมากเนี่ยน่าจะเลือกการลาวันศุกร์
2: วันศุกร
15: ์ดีกว่าที่จะลาวันจันทร์แบบนี
1: ้จริ ง
2: ค่
15: ะในส่วนของใช่ค่ะในส่วนของการเดินทางนะคะก็มีการเดินทางจากชลบุรีมาพัทยาเนี่ยวันนี้การเดินทางไม่ได้การจราจรเนี่ยยังค่อนข้างที่จะคล่องตัวแล้วก็พอชลบุรีเนี่ยมันเป็นการเดินทางบนถนนมอเตอร์เวย
1: ์
15: ก็เลยง่ายการเดินทางสะดวกสบาย นะคะไม่แออัดแต่ว่าเรื่องของการวางแผนในการเดินทางวันหยุดยาว3วันนี้นะคะอยากจะฝากนิดนึงสำหรับคนที่วางแผนในการเดินทางเผื่อเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงเส้นบางนาตราดเนาะบุรพาวิถีอะค่ะ
1: ค
15: เส้นช่วงที่จะลงบุรพาวิถีมาชลบุรีเส้นหน้าอมตะนครหน้าอมตะซิตี้นะคะจะมีการทำถนนเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นคอขวดแล้วก็จะรถติดหนักมากอย่างเช่นช่วงแบบทุกวันศุกร์เนี่ยก็คือจะติดระยะยาวหลายกิโลเมตรอยู่แล้วประชาชนถ้าเกิดจะเดินทางเข้ามาจังหวัดชลบุรีแบบเนี้ยเขาก็จะเลี่ยงโดยการที่แยกออกไปทางมอเตอร์เวย์นะคะถนนหมายเลข7ก่อนถ้าเกิดมาพัทยาเนี่ยก็ยิงยาวที่ถนนหมายเลข7เลยมันก็จะง่ายแต่ถ้าเกิดใครที่จะเข้าเมืองค่ะโซนบางแสนหรือว่าในเมืองชลบุรีแบบเนี้ยก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงค่ะ
1: ครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวล่ะครับในพื้นที่ของชลบุรีตอนนี้มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนครับ
15: เป็นปกติอยู่ค่ะ
1: ครับ
15: แล้วก็ในโซนบางแสนนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยทยอยมาแต่ว่าก็ไม่ได้แน่นนะคะเพราะว่าทางบางแสนนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะถ้าส่วนพัทยาเนี่ยก็จะเป็นต่างชาติส่วนมากแล้วก็วันหยุดยาวนี้ค่ะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวนะคะพรุ่งนี้เด็กอายุต่ำกว่า12แล้วก็ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60เนี่ยสามารถเข้าชมฟรีค่ะ
1: นะครับเป็นเรียกว่าช่วงเวลาพิเศษนะสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวที่ชลบุรีนะครับทางการล่ะครับมีการรองรับมีการวางแผนยังไงบ้างเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้ครับ
15: ก็มีเรื่องของการวางแผนมาตรการในการรองรับแล้วก็การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะทั้งในเรื่องของการจราจรหรือว่าการเดินทางทางบกแล้วก็ทางเรือนะคะทางน้ำเนี่ยทางท่าเรือแหลมบาลีไฮอันนี้ก็จะมีทางตำรวจท่องเที่ยวนะคะคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ตำรวจน้ำที่จะดูแลในเรื่องของการขึ้นรถลงเรือไปก็ต้องสวมใส่ชูชีพข้ามไปเกาะสีชังแบบนี้ค่ะก็จะดูแลเป็นพิเศษค่ะ
1: ครับก็ถือว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังอยู่ในสภาวะปกตินะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ยังปกติอยู
2: ่
1: นะครับแล้วก็ทางการก็เตรียมความพร้อมอยู่นะครับนอกจากนี้ในชลบุรีมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังกับประชาชนที่อยากจะเน้นย้ำในช่วงนี้ไหมครับ
15: ก็เป็นเรื่องของการเดินทางนะคะที่ต้องเผื่อเวลานิดนึงการจราจรในช่วงนี้ในชลบุรีเนี่ยค่ะส่วนของอำเภอเมืองมีการทำถนนในหลายๆจุดหลายๆแยกนะคะก็ขอเผื่อเวลาแล้วก็ระมัดระวังในการขับขี่ค่ะวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาแล้วก็เตรียมความพร้อมในการขับขี่อยู่เสมอค
2: ่
15: ะ
2: ผมแอบถามถึงบางแสนนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าทุกทีเราจะเห็นว่าพอเวลาหยุดยาวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยบางแสนเนี่ยทั้งจำนวนคนจำนวนรถที่เยอะมากจนถึงขั้นมีคำที่เขาแชร์กันในโซเชียลว่าหยุดยาวขอให้เลี่ยงบางแสนนี่แต่ว่ามันแน่นจนมันไม่สามารถไปไหนได้เลยอย่างเงี้ยครับจริงๆเขามีมาตรการในการเตรียมพร้อมหรือว่าอะไรรองรับอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับ
15: โซนของบางแสนนะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นประเทศบางแสนได้เลยเนาะเพราะว่าคือพอจำนวนคนเยอะๆเนี่ยถนนเลียบชายหาดบางแสนเนี่ยจะต้องจอดรถเนี่ยจะต้องจอดซ้อนคันกันซึ่งถ้าเกิดแน่นมากๆซ้อนถึง3คันทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีคนจัดรถนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดถนนเส้นทางอาจจะเป็นเส้นวันเวย
2: ์
15: นะคะตรงเส้นเข้าถนนข้าวหลามแบบเนี้ยหลังจากเส้นลงหาดออกถนนข้าวหลามอาจจะมีการตั้งกรวยจุดตรวจจราจรแบบนี้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดการแออัดในพื้นที่ของถนนเส้นลงหาดบางแสนเพราะว่าบางคนอาจจะมานั่งริมชายหาดเนาะบางคนก็อาจจะมาเที่ยวร้านอาหารแบบเนี้ยซึ่งมันอยู่ในโซนเดียวกันหมดเลยคาเฟ่
1: ค
15: าเฟ่อันเนี้ยค่ะก็ต้องเผื่อเวลาแล้วคือบางแสนเนี่ยเที่ยวได้ทั้งวันทั้งคืน
2: กลางวันก็เที่ยวได้กลางวันก็มีของก
1: ินเยอะคืน
2: ไปทำอะไรครับ
1: มันเย็นมันเย็น
2: อ๋ออากาศเย็น
15: ใช
2: ่ผมชอบไปกลางวัน
15: เข้าใจได้เข้าใจได้
2: ผมชอบไปกลางวันไปแบบร้านคาเฟ่อะไรแบบนี้
15: ชอบเข้าวัดไหมคะ
1: ชอบเหมือนกันครับผมชอบหลากหลายที
2: ่ไม่จริงๆคืออย่างที่คุณฟิล์มอย่างที่คุณนัทยาบอกว่ามันสามารถที่จะเที่ยวได้ทั้งวันจริงๆนะบางแสนนะมันครบหมดเลยนะทั้งของกินคาเฟ่เล่นน้ำเข้าวัดเนอะ
1: ครับ
2: อาหารทะเล
15: ถูกต้องค่ะ
1: อ่างศิลานะอ่างศิลา
2: อ่างศิลาอะไรแบบนี
1: ้ครับก็หลากหลายพื้นที่
15: ครบหมดเลย
1: นะครับตอนนี้สถานการณ์การเดินทางก็เรียกว่าปกตินะครับใครที่อยากจะไปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเดินทางไปง่ายๆด้วยนะครับที่ชลบุรีก็เชิญชวนกันไปได้
2: แต่จะเข้าถึงบางแสนได้ไหมนึกอีกเรื่องนึงนะถ้าคนเยอะนะครับอ่
14: ะ
2: ขอบคุณนะครับคุณณัฐยาครับ
14: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณณัฐยาโททะกานันนะครับผู้สื่อข่าวจากสวทชลบุรีมาร่วมสัมภาษณ์กับพวกเราในวันนี้นะครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ฮิตนะของชลบุรีอย่างที่บอกเดี๋ยวเชื่อไหมว่าเดี๋ยวพอสุดสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีรูปในโซเชียลออกมาแหละว่าโหบางแสนคือคนแน่นนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับหมายถึงว่าการท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยเองเนี่ยพอเห็นแบบนี
1: ้
2: เราก็รู้สึกเราชื่นใจนะในการที่แบบการท่องเที่ยวมันเฟื่องฟูมากๆ
1: ใช่มันมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกันตลอดนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็เชิญชวนไปงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีนะครับซึ่งวันนี้ช่วงเย็นนะครับก็จะพบกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปไปจนถึง 19:00 นนะครับไปร่วมสนุกกันได้ณนะสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับก็จริงๆมีจัดมาตั้งแต่วันที่24แล้วนะครับยาวไปจนถึง31แต่ว่าวันนี้พิเศษตรงที่ว่าพวกเรากรมประชาสัมพันธ์ไปร่วมถ่ายทอดบทเพลงในงานกันด้วยนะครับ
2: ใช่ครับก็ไปร่วมชมบรรยากาศกันได้โอ้โหยิ่งพอเย็นๆเนี่ยอากาศเริ่มเย็นสบายมีลมพัดหน่อยๆเนี่ยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับก็สามารถไปเที่ยวกันได้แล้วจริงๆมีงานมีถึงวันที่30นะแล้วก็ยาวๆกันไปเลยที่ป้อมมหาการแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของในส่วนของกิจกรรมวันนี้เห็นว่ามีคุณโก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนมาด้วยนะครับผมมาร่วมขับร้องมาเล่นแซ็กโซโฟนให้เราได้ฟังกันในส่วนของงานนี้ที่ป้อมมหาการแล้วก็ต้องบอกว่าริมคลองไม่ว่าจะเป็นโอคลององอ่างหรือคลองโดยรอบของคลองเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับใครที่เป็นสายสตรีทอาร์ตเนอะก็สามารถที่จะเข้าไปถ่ายรูปเพราะว่าริมฝาผนังต่างๆเนี่ยสตรีทอาร์ตเนี่ยดีมากๆมีมุมให้ถ่ายรูปเก็บภาพกันเนี่ยเยอะมากๆนะครับในขณะที่ในส่วนของของกินของใช้ใครที่อยากจะไปแบบว่าชิมช็อปของต่างๆเนี่ยตลอดรอกริมฝั่งคลองของเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยมีให้เลือกที่แบบว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวใครที่ได้ไปติดตามข่าวก่อนหน้านี้เนื่องในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศดีมากมีพิธีเปิดเรียบร้อยโอ้โหของกินแบบแน่นขนาดเลยทีเดียวใครที่หยุดยาวไม่ได้ไปไหนในช่วง3วันนี้นะครับ28 29 30เนี่ยก็ไปเที่ยวกันได้ที่งานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ทั้งเที่ยวทั้งชมบรรยากาศทั้งฟังเพลงทั้งอะไรก็แล้วแต่ครบจบในงานนั้นเหมือนกันเผื่อใครที่หยุดยาวแล้วไม่ได้อยากออกต่างจังหวัดนะครับก็ไปงานนี้กันได้
1: เดินทางสะดวกนะครับเพราะว่ามีทั้งรถไฟฟ้านะครับเดินทางไปได้ง่ายๆลงที่สถานี3ยอดแล้วก็มีนั่งรถเมล์ต่อนิดหน่
2: อ
1: ยนะครับสาย56นะครับแล้วก็รถไฟฟ้า BTS ก็สามารถเดินทางได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าใครที่เรียกว่าอยู่ใกล้ๆท่าเรือคลองแสนแสบนะครับก็ไปลงได้ที่ท่าเรือผ่าน
2: ฟ้าลีลา
1: ครับ
2: นะครับจากของกรุงเทพเดี๋ยวเราไปเส้นทางที่จะไปขึ้นเหนือสักนิดนึง
1: พหลโยธิน
2: นะครับผมแล้วก็เส้นทางของบริเวณจังหวัดอ่างทองเอง
1: ครับ
2: ซึ่งหลายคนบอกว่าอุ้ยมันเหมือนแบบทางผ่านเพื่อขึ้นไปเหนือจริงๆแล้วอ่างทองก็น่าจะมีที่เที่ยวเยอะอยู่แล้วก็บรรยากาศการจราจรก็น่าจะต้องจับตากันเป็นพิเศษนะครับตอนนี้คุณธิดารัตน์วงพจนีอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับการเดินทางฝั่งจังหวัดอ่างทองครับตอนนี้รถหนาแน่นหรือว่ามีการจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
16: โอ้ตอนนี้ที่ไปดูมาเมื่อประมาณบ่ายสามโมงถือว่าคล่องตัวเลยค่ะน่าแปลกใจเพราะว่าปกติพอเป็นช่วงหยุดยาวปุ๊บถนนสายเอเชียช่วงพหลโยธินตั้งแต่อ่างทองไปนะคะก็จะเริ่มและตั้งแต่บริเวณมหาราชอยุธยาต่อรอยต่อมาจนถึงอำเภอชโยอะค่ะไปถึงตรงนี้จะค่อนข้างหนักแต่ว่าวันนี้คล่องตัวเลยค่ะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกก็รถน่าจะใช้ความเร็วได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยลองทำแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นค่ะที่ขายขนมสายใหม่อะค่ะก็บอกว่ารถอะมาจะแน่นตั้งแต่วันเสาร์และก็น่าจะเป็นเพราะว่าประชาชนน่าจะทยอยเดินทางกันตั้งแต่วันศุกร
2: ์
16: ค่ะแล้วก็ว่าตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ถนนแถวพหลโยธินใช่ไหมคะช่วงบางปะอินเนี่ยน่าจะหนาแน่นก็ประชาชนน่าจะเดินทางกลับไปตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วอะค่ะแต่ว่าการว่าขาเข้ากรุงเทพนะคะวันนี้แถวถนนสายเอเชียกลายเป็นว่ารถเยอะกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า
17: บ้านกันไปมาแล้วแล้วก็เตรียมตัวกลับเข้ามาพักผ่อนที่กรุงเทพมหานครก่อนเตรียมพร้อมที่จะทำงานในช่วงที่จะเปิดหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ที่ไปดูก็คือแถวมหาราชนะคะอบต.ใหม่ก็ยังคล่องตัวยาวไปจนถึงบริเวณตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโยที่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอพรมบุรีกับสิงห์บุรีอะค่ะก็มีรถจอดได้ต่อเนื่องคล่องตัวเลยค่ะ4ช่องจราจรทำความเร็วได้เต็มที่นะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเดินทางตอนนี้ก็หลากหลายพื้นที่อย่างที่พหลโยธินตอนนี้ก็ถือว่าโอเคการเดินทางค่อนข้างตัว
17: ใช่แต่ว่ามีฝนตกมาหน่อยนะคะช่วงประมาณ3โมงครึ่งน่าจะต่อเนื่องมาจากกรุงเทพมหานครตามประฝนตกเยอะเลยก็มีใช่บางส่วนก็อาจจะต้องชะลอความเร็วนิดนึงแต่ว่ายังคล่องตัวค่ะ
1: คร
17: ับ แต่ว่าช่วง5โมงเย็นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเริ่มเยอะขึ้นหน่อยอาจจะเพิ่งเลิกงานจากกรุงเทพมาอาจจะทยอยเดินทางแล้วต้องคิดว่าตั้งแต่6โมงไปจนถึงทุ่มนึงก็
2: น
17: ่
2: าจะ
17: หนักแน่นขึ้นค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเทียบกับช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาก็ถือว่าคล่องตัวค่ะ
2: เมื่อสักครู่ได้คุยกับชลบุรีเขาก็ตั้งข้อสังเกตมาเขาบอกว่าเนื่องจากว่าบางคนเงินเดือนไม่ออกเงินเดือนยังไม่ออกไม่ใช่เงินเดือนไม่ออกเงินเดือนยังไม่ออกแล้วใช่เงินเดือนจะมาออกอีกทีก็คือเหมือนวันศุกร์อะไรแบบนี้เขาก็เลยว่าอั้นไว้ก่อนแล้วค่อยมาเที่ยวกันในช่วงปลายสัปดาห์ก็เลยคิดว่าอ่างทองก็น่าจะหนักในช่วงปลายสัปดาห์เหมือนกันนะใช่ไหมอ
17: ย่างนั้นค่ะแต่อย่าผ่านแวะมาเที่ยวกันได้นะคะ
2: อ่างทองมีอะไรให้แวะมาชมบ้างครับคุณธิดารัตน
17: ์เดี๋ยวจะมีงานที่วัดขุนอินทรประมูลค่ะช่วงนี้ก็เป็นงานร่มโพทองค่ะเป็นทั้งงานบุญใหญ่แล้วก็จะมีเป็นมหากรรมค่ะสินค้าโอท็อปแล้วก็เป็นมหากรรมกาแฟด้วยอยู่ไม่ใกล้ค่ะวัดขุนอินทรประมูลก็จะมีพระพุทธสัจญาณนะคะองค์พระนอนที่ใหญ่ที่ยาวน่าจะเป็นท็อป3ในประเทศไทยเลยเชิญชวนนะคะแหวกกันมาหน่อย
2: จัดวันไหนบ้างคะ
17: จะจัดตั้งแต่จัดแล้วนะคะแล้วก็น่าจะยาวไปถึงวันที่สัปดาห์หน้าเลยค่ะวันที่1
1: ครับ
17: มาเที่ยวได้นะคะ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่น่าสนใจในพื้นที่อ่างทองปีนี้อ่างทองเห็นว่าน้ำไม่มีผลกระทบสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัย
17: น้ำตอนนี้เท่าที่ดูการระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาก็ลดลงนะแต่80-90ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะในช่วงนี
1: ้
17: ก็หน่วยงานความพร้อมไว้เผื่อแล้วค่ะเพราะว่าบางทีถ้าอาจจะถ้ามาก็ค่อนข้างก็ต้องเตรียมเตือนป้องกันกระดิ่งหรือว่าคันดินที่เคยพังขึ้นไปในเมื่อปี68ค่ะก็เตรียมความพร้อมอยู่ค่ะ
1: แ
17: ต่ว่าปีนี้ยังไม่มาค่ะยังไม่มีแจ้งเตือ
2: นส่วนใหญ่อ่างทองนี้จะเจอหนักๆในช่วงประมาณเดือนไหนครับเรื่องน้ำ
17: ช่วงจริงช่วงพฤษภาเป็นต้นไปพฤษภาพฤศจิกนะคะช่วง
1: ก็จะเป็นช่วงประมาณนี้ไหมครับ
17: ใช่ใช่ค่ะก็จะมาจากทางเหนือแต่ของเราก็จะดูทางเขื่อนเจ้าพระยา
1: ครับที่จะมีการระบายน้ำต่างๆนะ
17: ใช่ค่ะ
1: ครับแต่ว่าในส่วนของพื้นที่รับน้ำปีนี้โอเคใช่ไหมครับ
17: ตอนนี้ยังโอเคอยู่ค่ะหลายพื้นที่ก็ยังไม่มีปัญหานะคะ
1: ครับ
17: อำเภอที่เคยมีสะพานพังไปตอนนั้นก็จะดำเนินการซ่อมแซมกันอยู่ถนนหนทางก็สัญจรได้ตามปกติพื้นที่รับน้ำตอนนี้ก็น่าจะได้ปกติค่ะเพราะว่าเรื่องทำการเกษตรส่วนใหญ่ก็ที่เป็นทุ่งรับน้ำเนาะของเราก็จะมีพื้นที่ของเราอยู่แล้วตรงนั้นก็ไม่มีปัญหา
2: ครับได้ครับสุดท้ายครับคุณธิดารัตน์ครับอยากจะให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะวางแผนทั้งไปอ่างทองเองแล้วก็อาจจะผ่านขึ้นไปเส้นเหนือนิดนึงครับ
17: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะอาจจะทราบว่าทางปภ.ก็มีการแจ้งเตือนเรื่องฝนที่จะตกในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมอ่างทองได้เป็นพื้นที่โดยตรงแต่ว่าอย่างวันนี้ก็จะมีฝนตกลงมาระหว่างทางก็ฝากพี่น้องประชาชนที่เดินทางไกลนะคะก็เช็คสภาพก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็ใช้ความระมัดระวังนะคะในการเดินทางเงินยังไม่ออกไม่เป็นไรแต่ว่าไปให้ถึงก่อนแล้วก็แวะมาก็ยินดีนะคะ
1: ปัจจัยหลักนะปัจจัยหล
2: ัก ครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่อ่างทองนะครับถ้ามีโอกาสนะครับคุณธิดารัตน์ครับ
1: ค ครับขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณครับคุณธิดารัตน์วงศ์พจนีครับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะครับก็ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคร
1: ับ สวทกรุงเทพ
2: ใช
1: ่ตอนนี้ไปเป็นผู้ช่วยที่อ่างทองแล้วนะครับ
2: ครับ
1: อัมพรทายแฟนรายการหน่อยคุณอนนท์ครับ
2: ครับยังมีเวลาเนอะ
1: ยังมีหลากหลายเลยเนี่ยคุณชนิกาชนิกาบอกว่าสวัสดีครับคุณอนนท์คุณตุลสารบุตร
2: ครับมีคุณสุทธิพงศ์นะครับขอบคุณนะครับคุณต้นนะครับ
1: เขาอยู่ทีมคุณ
2: ใช่นะครับขอบคุณนะครับคุณสุพิษคุณสุพิษมาครับคุณทรงพลส่งสติกเกอร์ให้กำลังใจ
1: ครับ
2: คุณใส่น้ำนะครับพารุ่งคติยะนะครับ
1: ครับ
2: คุณของขวัญตะวัน
1: และคุณยายขวัญล่าน
2: ะ
1: ครับบอกว่าสวัสดีหนุ่มทั้งสองนะครับวันนี้ที่อำเภอเมืองพะเยา32องศาครับ
2: อ
1: ยู่พะเยาอยู่พะเยานะ
2: พะเยาคุณสุเทพ
1: ครับ
2: สวัสดีครับคุณชาตรีสวัสดีครับมีหลายท่านเลยมีใครอีกเอ่ยมีคุณ
1: พี่พิกุล
2: คุณพี่พิกุลสวัสดีครับคุณสายน้ำวิรุณ
1: ครับพี่ประกิตด้วย
2: สวัสดีครับคุณรจนาอ๋อกทมฝนตกนะ
1: เราปิดม่านเรามองไม่เห็น
2: นะครับ
1: นะครับมีอีกหลายท่านครับ
2: พี่อัชราคุณรจนาคุณพี่นิกกี้นิคม
1: ครับก็มาฝากงานสนีปากนะครับก็ติดตามย้อนหลังกันได
2: ้
1: นะครับสำหรับรายละเอียดของงานนะครับอีกหลายท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดหัวใจให้กับพวกเราด้วยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับหมุนตะวันในวันนี้นะครับ
2: ผมและนี่ก็คือหมุนตามวันของวันนี้นะครับเดี๋ยวส่งต่อกับข่าวต้นชั่วโมงกันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
18: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
21: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
22: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
23: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
24: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
23: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
25: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติ เป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
20: นายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติน
0: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่2ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง71วันก่อนจะถึงวันจัดงานจริงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนทั้งด้านพิธีการความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยมีความเรียบร้อยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับภาคลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในระดับนานาชาติซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นและสร้างโอกาสมากมายในด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์โดยมีความสำคัญไม่แพ้การประชุมผู้นำเอเปกและอาเซียนนพศรแก้วคำรายงาน
20: กรมศุลกากรสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดยาบ้าและไอซ์ในพื้นที่ภูเก็ตซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุในกล่องพัสดุมูลค่ากว่า25ล้านบาท
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสำนักงานศุลกากรภาคที่5โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพัสดุพันธ์ณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ได้พบพัสดุพันธ์ต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเม็ดแอมเฟตามีนซุกซ่อนอยู่ในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์ลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติกใสน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าลักษณะเป็นเม็ดสีส้มและสีเขียวบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวมจำนวนประมาณ 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณกว่า25ล้านบาทภายหลังการตรวจพบได้ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดภูเก็ตกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อเร่งรัดสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ส่งผู้รับและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปฏิพลสันทพรมารายงาน
20: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกให้กับประชาชนจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่3สิงหาคมนี้
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกพร้อมกำชับให้ทุกชุดปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญโดยฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560ได้รับการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วกว่าร้อยละ80ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานแต่ไม่จำเป็นต้องประจำอยู่ที่ฐานตลอดเวลาต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามสถานการณ์ในหมู่บ้านควบคู่กันทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วและจะเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
20: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมาพร้อมกับสายฝนที่ถล่มเลยก็ว่าได้นะครับในหลายๆพื้นที่เลยล่าสุดนี่แถวๆลาดพร้าวนะครับวิภาวดีเอ่ยนะครับรวมถึงสนามเป้าตรงนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยเห็นเมื่อกี้ดูข่าวแถวๆบางเขนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

M95.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยมีข้อความส่งมาเลยบอกว่ารถติดมากๆเลยมาพร้อมกับฝนที่ตกหนักมาพร้อมกับวันหยุดยาวนะฮะที่กำลังจะเริ่มต้นนะครับบางคนก็บอกว่าแหมจะถึงบ้านกี่โมงเนี่ยคุณบอลเพราะว่ารถติดมากๆนะครับขาออกจากกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเส้นของพระนครศรีอยุธยาจะไปทางภาคอีสานหรือว่าจะไปทางสระบุรีตอนนี้ส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรียกว่าการจราจรหนาแน่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันไปตลอดเส้นทางครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้แหละอยู่กับคุณผู้ฟังไปตลอดเส้นทางฟังข่าวไปด้วยนะครับคุยไปด้วยรายงานไปด้วยบรรยากาศฝนตกเป็นยังไงบ้างนะครับก็เรียกว่าตลอดเส้นทางครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เป็นเพื่อนนะครับทำให้การเดินทางของคุณผู้ฟังเนี่ยก็เรียกว่าเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็เมาไม่ขับดื่มไม่ขับในทุกๆเทศกาลนะครับโดยเฉพาะวันหยุดสำคัญที่จะมาถึงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะครับวันนี้นอกเหนือจากทางด้านของบอลที่มาดูแลคุณผู้ฟังในทุกๆวันแล้วก็หลังไมค์ครับวันนี้คุณสุวิทย์โสมนัสนะครับดูแลกันที่ช่างเทคนิคของเราในขณะเดียวกันครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็ทำหน้าที่ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนเลย02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทักทายรายงานมาหน่อยครับว่าฝนตกแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างหลายพื้นที่บอกว่าโอ้โหน้ำเริ่มมานะฮะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักนิดนึงอาจจะมาด้วยความแรงนิดนึงนะครับช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็ช่วงเย็นวันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นวันหยุดด้วยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยดังนั้นเนี่ยเรียกว่ามากันครบถ้วนเลยนะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับหลายเรื่องราวนะครับเริ่มต้นสัปดาห์แม้ว่าจะเป็นวันจันทร์สุดท้ายนะครับของเดือนกรกฎาคมก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับน้องแชมป์บอกว่ามาแล้วคุณบอลนี่นะครับก็ทักทายกันหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้รายงานเรื่องของบรรยากาศฝนฟ้าที่กำลังตกอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญมากๆครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยวันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของนี่เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับท่านก็มีการประชุมในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของครม.นะครับที่มีการขยายเรื่องของการทบทวนนะครับเรื่องของการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องบอกว่าล่าสุดเลยนันนี้ต้องรีบมารายงานกับคุณผู้ฟังเลยเพราะว่าหลายคนติดตามกันอยู่คณะรัฐมนตรีครับเคาะขยายเวลาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้1ตุลาคมนะครับมีการปรับเกณฑ์สแกนกลุ่มนอมินีเผยไม่ยื่นอุทธรณ์สูงถึง 5.4 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับวันนี้เลยครับสดสดร้อนร้อนนะครับต้องรีบมาบอกกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเลยแฟนรายการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลุงคุณป้าที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้วันนี้ครับ27กรกฎาคม2569ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันครับแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่โดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้มีการเลื่อนกำหนดการอุทธรณ์ผู้ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยจริงๆแล้วจากเดิมเนี่ยคือจะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมคือวันศุกร์นี้ก็มีการขยับเป็นวันที่20กันยายนนะครับจนกระทั่งกระทรวงการคลังก็ขอให้มีการขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมสามารถใช้สิทธิ์ได้จนกระทั่งถึง30กันยายน2569ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันครับก็คือ
1ตุลาคม2569นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบมาบอกกับคุณผู้ฟังกันนอกจากนี้ครับคณะรัฐมนตรียังรับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเพิ่มนะฮะมีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมแล้วก็

0: ข้อเท็จจริงมากที่สุดทางด้านนายรวรณ์แสงสนิทครับปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงสาระสำคัญนะครับกรณีแรกเลยผู้ถือบัตรรายเดิมสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องนะครับบัตรรายเดิมเนี่ยใช้ต่อไปเลยครับไม่ต้องกังวลจนถึง30กันยายนนะครับอันนี้คือผู้ถือบัตรรายเดิมผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่นะครับจะพร้อมกันเริ่มใช้สิทธิ์กันนู่นเลยครับ1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับเรื่องของอุทธรณ์ก็จะขยายกำหนดระยะเวลาจากเดิมครับที่จะหมดในวันศุกร์นี้31กรกฎาคมขยายไปจนนู่นเลยครับ31สิงหาคมนะฮะเรื่องของการยื่นทบทวนเพราะว่ามีหลายคนที่โทรมานะครับหลังไมค์ตอนนี้ก็กลิ้งกลางกันเยอะมากบอกว่าไปไม่ทันติดธุระบ้างอยากจะยื่นทบทวนสิทธิ์แต่สัปดาห์นี้ยุ่งมากนะครับมีภารกิจต่างๆล่าสุดครับนี่คือการแถลงของคณะรัฐมนตรีการยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะหรือว่าการอุทธรณ์ก็ขยายจากเดิมครับที่จะกำหนดให้ก็คือหมดในวันศุกร์นี้นะครับ31กรกฎาคมไม่ต้องกังวลนะครับเขาขยายให้การยื่นอุทธรณ์ไปจนถึงนู่นเลยครับ31สิงหาคมหลายๆคนก็บอกว่าขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการขยายระยะเวลานะครับที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องนึงคือการแก้ไขแล้วก็ยื่นเอกสารเพิ่มเติมขยายเวลาณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติไปจนถึง20กันยายนครับปลัดกระทรวงการคลังระบุอีกครับว่าจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองรอบนี้เนี่ยอยู่ในราวๆ 9.3 ล้านคนก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับกลุ่มที่ข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกับความจริงไม่อัปเดตแล้วก็อีกกลุ่มนึงอันนี้ก็สำคัญคุณผู้ฟังกลุ่มที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นนอมินีนำชื่อไปจดทะเบียนครอบครองทรัพย์สินนะฮะเช่นที่ดินยานพาหนะหรือบริษัทโดยกระทรวงการคลังนะฮะก็ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ย่อยเป็น4ด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์เรื่องรถเก่ารถคลาสสิกนะฮะอายุเกิน20ปีหรือว่ารถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีมีมูลค่าตามราคาตลาดแทบไม่เหลือเลยก็จะได้รับการผ่อนผันพิจารณาให้ใหม่นะฮะอันนี้ย้ำเลยใครที่ติดตามอยู่นะครับย้ำเลยนะแล้วก็มีเรื่องของการถือหุ้นนิติบุคคลเว้นเกณฑ์เฉพาะกรณีถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยครับว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยกว่า 3.8 ล้านคนแต่ก็ยังมีเหลือๆนะครับอีก 5.4 ล้านคนที่ยังไม่ได้ดำเนินการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้นายอำเภอทั่วประเทศร่วมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service หรือว่า OSS ครับศูนย์นี้ตั้งขึ้นนะครับเพื่อเป็นการช่วยในการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ช่วยในการยืนยันตัวตนแล้วก็รับเรื่องอุทธรณ์นะครับโดยเน้นเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการในพื้นที่เป็นหลักเลยทีเดียวนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังครับระบุว่าประชาชนสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เนี่ย4ช่องทางหลักคุณผู้ฟังฟังเลยนะครับใครที่บอกว่าจะต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์ช่องทางแรกคือเว็บไซต์ของโครงการนะครับช่องทางที่2แอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ช่องทางที่3ครับแอปพลิเคชันทางรัฐช่องทางที่4ก็คือหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนะฮะทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารทอสและก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นช่องทางที่สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับก็ย้ำกันว่ามีหลากหลายช่องทางนะครับในการที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์ก็ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แอปเป๋าตังก็ได้ครับแอปทางก็ได้นะฮะแล้วก็ธนาคารที่บอกไปธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินครับธนาคารอาคารสงเคราะห์รวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ครม.เคาะแล้วครับวันนี้เลยขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ประเด็นหลักเลยนะขยายเวลานะครับขย ายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเนี่ยจะหมดในวันที่31เขาขยายให้ครับขยายให้ไปจนถึง31สิงหาคมนะฮะก่อนที่จะเริ่มใช้นะครับในวันที่1ตุลาคมอันนี้คือเรื่องสำคัญนะฮะที่ต้องรีบมาบอกกันก่อนเพราะว่าหลายๆคนเลยโทรมาแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่กำลังติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปดูภารกิจกันครับเรื่องการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะฮะต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่โดยวันนี้ครับช่วงบ่ายของวันนี้27กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ครับท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ครั้งที่2ทับ2569นะครับณทำเนียบรัฐบาลก็มีการทั้งติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินระดับโลกซึ่งกำลังจะจัดขึ้นครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยที่ประชุมครับก็ได้มีการรับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมของไทยโดยคณะผู้แทน IMF และก็ World Bank นะครับซึ่งอยู่ในระดับเกรด A นะฮะเขาก็ประเมินความพร้อมทุกอย่างบอกว่าเกรด A พร้อมที่สุดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆในการจัดงานครั้งนี้นะครับสะท้อนความพร้อมด้านสถานที่จัดการประชุมสะท้อนความพร้อมด้านการต้อนรับนะฮะการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการภาพรวมแล้วก็รับทราบถึงเรื่องของการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับผ่าน Thailand Pavilion นะครับภายใต้แนวคิดสำคัญที่มีการนำเสนอประเด็นต่างๆทางด้านนายกรัฐมนตรีครับก็กำชับทุกๆหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดการดำเนินแผนงานที่กำหนดไว้แล้วก็จัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญบอกว่าการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติขอให้ทุกหน่วยงานครับร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้โอกาสนี้ครับสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็นำเสนอภาพลักษณ์ศักยภาพของประเทศไทยต่อผู้เข้าร่วมการประชุมทั่วโลกนะครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าทุกๆวันครับทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะนำเรื่องนี้แหละเพราะว่าเป็นการประชุมที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพคุณผู้ฟังกับการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้นะครับหลายคนที่ติดตามอยู่ต้องบอกว่างานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับมีผู้คนจากทั่วโลกนะครับเรื่องของการประชุมครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าเป็นวาระสำคัญของชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับขอบคุณคุณสุรชัยด้วยนะฮะที่วันนี้ส่งข้อความรายงานตัวมาแล้วใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวครับมาได้เลยนะครับอย่างที่ย้ำกัน02-276-9717แล้วก็02-276-9721มีหลายๆท่านเลยบอกว่ากำลังเดินทางอยู่คุณวุฒิชัยนะครับบอกว่าโอ้ส่งข้อความมานะครับคุณวุฒิชัยมั่นจันจับประเด็นเป็นข่าวแน่ติดตามทุกวันป้าเอด้วยนะครับป้าเอรักน้องหมาอันนี้เป็นชื่อแอคเคาท์น้องชาตรีนะครับลาดพร้าวตอนนี้พี่บอลครับฝนก็ยังตกอยู่นะฮะหลายพื้นที่เลยอ่ะใครแจ้งมาว่าพื้นที่ไหนบ้างนะครับคุณพิสมัยบอกอำเนินสะดวกครับดำเนินสะดวกตอนนี้หายแล้วฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฟังสัญญาณอยู่อย่างชัดเจนเลยทีเดียวอ่ะแน่นอนก็พยายามที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังในทุกๆประเด็นนะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญในการที่จะติดตามอัปเดตข้อมูลกันหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นหลักเกณฑ์นะครับที่เรียกว่าเป็นฐานข้อมูลครม.ครับ ล่าสุดเห็นชอบครับกับการปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องของทั้งเกณฑ์คนแล้วก็เรื่องของเกณฑ์ของรถนะครับทบทวนสิทธิ์ ครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดเลยต้องรีบมาบอกกับคุณผู้ฟังกันนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางครับการทบทวนข้อมูลเพราะว่ามีหลายคนที่บอกว่าหลักเกณฑ์นั้นหลักเกณฑ์นี้ควรจะทบทวนใหม่ไหมอย่างไรล่าสุดครับคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลนะครับในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนกลุ่มนี้มายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลนะครับโดยไม่รวมนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับเกณฑ์ที่2ครับคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนนะครับหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดก็ให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนะฮะก็ยังมีอีกหลายๆหลักเกณฑ์นะครับกรณีเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เช่นกรณีผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์นะฮะไว้กับที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับก็ยังมีอีกหลายๆเกณฑ์เลยเกณฑ์รถก็สำคัญเกณฑ์รถนี่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามอยู่นะฮะเกณฑ์รถไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์สำล้อนะครับรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมว่าด้วยตามกฎหมายครับว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันก็ให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะต้องนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการด้วยนะครับอ่ะใครที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลจากคุณผู้ฟังมาอีกหนึ่งเรื่องครับพาไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนึงเรื่องราวของสตรีทฟู้ดนี่นะครับล่าสุดต้องบอกว่าไทยยกระดับสตรีทฟู้ดนะครับเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลสตาร์นี่ครั้งแรกของประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยล่าสุดครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับล่าสุดเปิดเผยว่ารัฐบาลตอนนี้เดินหน้านะครับในการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยหลายๆคนชอบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเวลาที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอันดับแรกๆเลยเขาก็ต้องไปเดินสตรีทฟู้ดใช่ไหมช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้เนี่ยหลายที่เลยเนาะทั้งเยาวราชนะฮะที่บรรทัดทองอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนเยอะมากแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติก็จะไปลิ้มรสอาหารสตรีทฟู้ดกันล่าสุดครับรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดครับเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลักดันอาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยสู่มาตรฐานสากลครับโดยนายณภินทร ศรีสันพางนะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลสตาร์นี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกคุณผู้ฟังของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลนะครับโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายครับดำเนินการนำร่อง3จังหวัดคือกรุงเทพมหานครนะฮะจังหวัดชลบุรีก็คือที่พัทยาแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยโครงการดังกล่าวครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพนะฮะของผู้ประกอบการ SME เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้จุดแข็งก็คืออาหารไทยริมทางนี่แหละที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการฐานรากแล้วก็ผลักดันให้อาหารไทยครับเป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยไปสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกนั่นเองนะฮะโดยต้องบอกว่า จากปัจจุบันนี้ครับสตรีทฟู้ดเนี่ยได้รับการยอมรับนะฮะจากระดับนานาชาติโดยกรุงเทพมหานครครับได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Time Out ครับให้เป็นเมืองอาหารที่ดีที่สุดอันดับ2ของโลกโอ้โหนี่นะฮะประจำปี2568ขยับขึ้นจากอันดับ6นะฮะในปีก่อนและย่านบรรทัดทองก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ1ถนนที่ดีที่สุดของโลกสะท้อนเสน่ห์อาหารริมทางไทยครับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกล่าสุดก็ได้มีการเปิดแอปพลิเคชันThai Street Go Star นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมสตรีทฟู้ดนะครับผ่านการรับรองคุณภาพทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถค้นหาร้านเด่นร้านดังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้นะครับ Thai Street Go Star นะครับไม่ว่าจะเป็นพิกัดข้อมูลการเดินทางต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามกันโครงการนี้ครับมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผ่านการอบรมเดือนของการวางแผนธุรกิจการตลาดดิจิทัลนะฮะแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI รวมถึงสุขาภิบาลด้านอาหารนะครับดังนั้นเนี่ยก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้แถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
5: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
8: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
7: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
8: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
9: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กล ลับมาครับ 17:33 น.ติดตามกันทุกวันครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับแน่นอนว่าหลายๆท่านเลยตอนนี้นะครับมีข้อความส่งมาเยอะแยะเลยทั้งทางด้านของใน TikTok ด้วยนะฮะแล้วก็ทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบางคนบอกว่าจะไปงานแห่เทียนพรรษาใช่มั้ยครับในช่วงเข้าพรรษาก็มีนะครับมีกำลังจะกลับบ้านไปทำบุญใหญ่กับครอบครัวในช่วงของวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะครับดังนั้นก็เดินทางไปด้วยความปลอดภัยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะฮะเพื่อให้การเดินทางของคุณผู้ฟังนะมีแต่ความสุขมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ไปเป็นเพื่อนตลอดเส้นทางเลยมาดูกันครับทางด้านของคุณพลกฤษนะครับสวัสดีจากอำเภอธัญบุรีปทุมธานีครับฝนตกหยุดตกไปแล้วนะครับตอนนี้แจ้งข่าวมานะครับวันนี้มีร้านน้องปูขนมวาฟเฟิลนมสดนี่ภาคเย็นนะครับทักทายมาสวัสดีนะครับร้านน้องปูขนมวาฟเฟิลนมสดอยู่ตรงไหนแจ้งมาด้วยนะฮะคุณสุวรรณาด้วยแล้วก็มีประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้จากพระรุ่งคติยะด้วยนะครับขอบคุณมากที่ส่งมาใครดูข้อความสามารถเข้าไปเพิ่มเติมนะครับดูรายละเอียดได้มาตามติดภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีกันครับต้องบอกว่าแน่นอนภารกิจของท่านในการดูแลผู้บริโภคล่าสุดครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ปล่อยผ่านครับส่งท่านประเดิมชัยเกาะติดจากกรณีที่เคยนำเรียนคุณผู้ฟังอยู่ตลอดเรื่องของรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าครับกรณีข้อร้องเรียนที่มีพี่น้องประชาชนนะฮะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับท่านสั่งการต่อครับให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเนี่ยเร่งดำเนินการในทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องความรอบคอบแล้วก็โปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีร่วมติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับกล่าวเพิ่มเติมด้วยจากผลการติดตามนะครับบอกแบบนี้ครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้บริโภคยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบก็มีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย683รายคุณผู้ฟังสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่ได้เลือกใช้กลไกของสคบเนี่ยเป็นที่พึ่งโดยกองกฎหมายและคดีของสคบครับตอนนี้เนี่ยรับคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเนี่ยประมาณสัก234รายทยอยเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นนะฮะต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์คำร้องกลุ่มแรกครับที่เอกสารครบถ้วนได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจแล้วด้วยนะครับส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องของพยานหลักฐานนะครับหนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องเนี่ยรัดกุมมากที่สุดแล้วก็รองรับกระบวนการทางคดีในทุกขั้นตอนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าตอนนี้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีติดตามเรื่องนี้โดยตรงสั่งการให้สคบเร่งรัดทุกคำร้องโดยยึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเป็นสำคัญทุกคำร้องครับต้องได้รับการพิจารณาครบถ้วนโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายหากกรณีใดครับที่เข้าเงื่อนไขสคบพร้อมใช้อำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2522 โดยผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีเองนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับท่านก็ตามติดในทุกเรื่องนะฮะที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของรถยนต์ไฟฟ้านะครับล่าสุดนี้ก็มีหลายๆท่านเลยที่เดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวนะครับก็มีการยื่นคำร้อง ามานะครับกว่า600รายแล้วก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะประสานนะครับมีเรื่องเดือดร้อนหรืออยากจะให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเป็นสื่อกลางก็โทรมาประสานมาได้นะครับหลังไมค์วันนี้ก็ยังคงคึกคักอยู่ในการแจ้งเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพี่น้องประชาชนเบอร์โทรศัพท์ครับ02-271-276-9717แล้วก็276-9721นะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยในการที่จะทั้งส่งข้อมูลนะครับประสานข้อมูลหรือว่านำเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่แจ้งมาแจ้งมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่นะครับก็ส่งมาได้มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับเชื่อว่าเป็นข่าวดีที่เราได้ติดตามกันมานะครับจากที่มีการประกาศเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกล่าสุดครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านเป็นประธานในการเฉลิมฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรและก็เจริญจิตตภาวนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศครับก็เป็นไปอย่างสมเกียรติแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความศรัทธานะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับก็ได้ไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับก่อนที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ก็จะร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยทางยูเนสโกครับได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2569นี่เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นการเชิดชูคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลครับทั้งนี้ครับการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกไม่เพียงแต่ส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการช่วยกระตุ้นนะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรื่องของการสร้างรายได้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาพรวมของประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังมีอีกหลายๆเรื่องราวนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านกำลังติดตามอยู่มาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับน้องหมอกคงสวัสดียามเย็นด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับนายชัยชนกชิดชอบล่าสุดก็ได้มีการย้ำวิสัยทัศน์สำคัญเพื่อผลักดันความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกนะครับในการสร้าง AI ที่ปลอดภัยครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับล่าสุดครับได้มีการเรียกว่าประชุมสำคัญนะครับเป็นการประชุมระดับสูงโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีครับเข้าร่วมการประชุมระดับสูงนะครับซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารไซเบอร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์แล้วก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายครับในเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อเป็นการส่งเสริมครับการใช้ AI อย่างรับผิดชอบแล้วก็ใช้อย่างปลอดภัยให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนนะครับนั่นก็คือ AI for all นะฮะ AI for good นี่นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า AI ปัจจุบันนี้ครับหลายๆคนใช้กันเรียกว่าในชีวิตประจำวันเลยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านบอกแบบนี้น่าสนใจนะครับบอกว่า AI ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมนะฮะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะครับโดยสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างมหาศาลแต่ในขณะเดียวกัน AI ก็อาจจะถูกนำไปใช้ในการสร้างข่าวปลอมนะฮะเช่นการปลอมแปลงเสียงปลอมแปลงตัวตนตลอดจนการก่อให้เกิดอาชญากรรมออนไลน์ที่ต้องบอกว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นครับประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงแค่ AI ทำอะไรได้แต่ AI ควรถูกใช้เพื่ออะไรและเพื่อใครนะครับดังนั้นครับแนวทางการขับเคลื่อน AI ของไทยจึงมุ่งในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการยกระดับการบริการภาครัฐนะฮะการพัฒนากรอบกำกับการดูแล AI ตลอดจนการสร้างทักษะให้กับประชาชนเพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถใช้ AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับประเทศไทยก็ขอเชิญชวนให้ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI นะครับไม่ว่าจะเป็นมิติการแบ่งปันองค์ความรู้นะครับประสบการณ์ด้าน AI เรื่องของการกำกับดูแลการพัฒนาร่วมกันในโครงการนำร่องนะครับแล้วก็ยังมีการยึดมั่นให้ AI เนี่ยสร้างโอกาสให้กับทุกประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับของท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือที่เรารู้จักกันก็คือกระทรวงดีอีก็ได้มีการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงนะฮะซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็เรียกว่าทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดวิสัยทัศน์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครับเพื่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เรื่องของ AI ใช้อย่างรับผิดชอบใช้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในทุกภาคส่วนนั่นเองนะต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่หลายๆคนครับกำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับวันนี้นะฮะใครที่ติดตามอยู่ล่าสุด31กรกฎาคมนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดขายพันธบัตรออม Plus นี่นะฮะใครอยากจะออมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการออมที่มีความปลอดภัยด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยออมง่ายด้วยนะครับวันนี้ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเรื่องของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรออม Plus นะครับซึ่งกระทรวงการคลังครับเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรก31กรกฎาคมนะฮะย้ำเลย31กรกฎาคมพันธบัตรออม Plusนะฮะใครที่สนใจนี่คือการเพิ่มทางเลือกในเรื่องของการออมและก็การลงทุนทำให้หลายๆคนก็บอกออมง่ายขึ้นนะครับออมได้สะดวกขึ้นและที่สำคัญครับต้องบอกว่าเริ่มลงทุนเพียง100บาทนะครับก็ได้รับผลตอบแทนในอัตราคงที่นะครับดอกเบี้ยคงที่ที่สำคัญครับโดยพันธบัตรอายุ3ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีส่วนพันธบัตรอายุ10ปีก็จะให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีนะครับซึ่งก็บอกว่าประโยชน์ plus ที่มากกว่าการออมรูปแบบปกติทั่วไปนะครับมียังไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟัง plus ทุกเดือนนี่ plus ทุกเดือนคือเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนนะครับเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้ง่ายๆแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ plus ผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมจูงใจนะครับเพิ่มความคุ้มค่าในการออมแล้วก็การลงทุนplus ตลาดรองคือซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมนะฮะแล้วก็การเปิดจำหน่ายครั้งนี้ครับประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรนะครับผ่านทาง Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะครับเปิดให้ลงทุนเริ่มต้นก็100บาทเริ่ม31กรกฎาคมเริ่มวันศุกร์นี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะฮะเริ่มลงทุนเริ่มต้นก็100บาทนี่นะเราก็สามารถออมได้ง่ายด้วยแล้วก็ที่สำคัญสะดวกด้วยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเปิดให้นะฮะใครที่สนใจรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมออมครับผ่านพันธบัตรออม Plus นะครับแน่นอนทางเลือกของการลงทุนที่มั่นคงเข้าถึงง่ายได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทุกบาทที่ออมครับช่วยสร้างความมั่นคงให้ตนเองแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศไปด้วยกันนะครับอ่ะก็ประชาสัมพันธ์กันรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังนะฮะแอปหุ้นมี100ก็เริ่มได้นะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเริ่มได้พันธบัตรออม Plus นั่นเองอ้าวช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปติดตามกันนะฮะกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่านะครับต้องบอกว่า1กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนำไปติดตามกันครับเชิญครับ
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันเลยนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ย้ำกันนะครับว่า6สิงหาคมนะฮะพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 18:00 นนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะฮะงานนี้ย้ำกันนิดนึงก็แล้วกันสำหรับคุณผู้ฟังนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่เพจของถนนดนตรีนะครับที่เพจของถนนดนตรีมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาริฮัวน่านะครับงานนี้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็มาชมกันเยอะๆนะครับมาเป็นกำลังใจกันเจอกันที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับติดตามรับชมได้ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ผ่านทางเพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับติดตามบันทึกการแสดงทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนเวลา 22:00 นถึง 23:00 นครับทาง NBT แล้วก็รายการถนนดนตรีสวทนะฮะของ FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz และ AM 1467 GHz ครับทุกวันเสาร์นะฮะแล้วก็วันอาทิตย์เวลา 15:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับถนนดนตรีนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมาริฮัวน่านะครับ6สิงหาคม2569นะครับก็เจอกัน6โมงเย็นเป็นต้นไปไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับงานนี้เชื่อว่าหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่ครับก็มาเป็นกำลังใจให้นะครับกับถนนดนตรีกันเยอะๆนะครับอ่ะมาดูข้อความกันนะครับที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าพรุ่งนี้ใส่บาตรพระ28รูปครับต่อเนื่องกันเลยขอบพระคุณมากคุณจันทิวาลือชาคุณอัชราปิ่นทองด้วยนะครับมีน้องข้าวฟ่างด้วยอะไรดีฉันก็ว่าดีสวัสดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแอคเคาท์หนึ่งที่ติดตามกันในทุกๆวันเลยนะครับผ่านทางสวทของเรานะฮะมีข้อความอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าอยากที่จะส่งต่อกันมาก็สามารถส่งต่อเพิ่มเติมมาได้ต่อเนื่องกันนะครับไปดูที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันสักนิดนึงเรื่องราวของสิ่งที่หลายๆคนตามอยู่นะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกลางไทม์ไลน์เรื่องของการแยกนะฮะ2กระทรวงเรื่องของกระทรวงกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปีหน้าครับเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่โดยทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะครับภายในสิ้นปีนี้อย่างช้าก็จะเป็นช่วงต้นปีหน้าตามข้อเสนอของกพร.นะครับโดยจะมีการแยกออกเป็นกระทรวงกีฬานะครับคือชื่อนะครับคือกระทรวงการกีฬาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารการจัดการเรื่องของงบประมาณการดำเนินงานของแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีความชัดเจนนะฮะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็เป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ื่องกันให้อย่างเป็นระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็จะมีกระทรวงการกีฬานะครับแยกไป1กระทรวงแล้วก็มีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับในอีกกระทรวงหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นสิ้นปีหรือว่าเป็นช่วงต้นปี2570นะฮะก็จะเป็นการกางไทม์ไลน์ที่ชัดเจนให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่ในขณะนี้ล่าสุดอีก1เรื่องครับก็เป็นเรื่องของแวดนี่นะฮะครม.ครับขยายเวลาแวด 7% ออกไปอีก1ปีถึงนู่นเลยครับ30กันยายน2570นะครับโดยทางด้านของที่ประชุมครม.ครับล่าสุดไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% ออกไปอีก1ปีนะครับจนถึง30กันยายน2570เพื่อประโยชน์ก็คือการพยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรครับว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเรื่องนี้น่าสนใจตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดเนี่ยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับกล่าวว่าสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวครับเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดครับในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีนะครับเป็นเริ่มต้นวันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570นะครับโดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ 7รวมภาษีท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการแล้วก็การนำเข้าทุกกรณีโดยการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 7ก็จะช่วยพี่น้องประชาชนนะฮะลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพนะครับเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนนะฮะส่งผลให้ภาคธุรกิจก็มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะครับต่อเศรษฐกิจไทยการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศก็สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายแล้วก็เป็นการส่งเสริมบรรยากาศที่ดีครับในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ครับจะได้รับรู้รับทราบนะฮะถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงก่อนที่จะไปเตรียมเคารพธงชาติกันกรมอุตุนิยมเตือนกันนะฮะเพราะว่าโอ้โหหลายพื้นที่เลยตั้งแต่จัดรายการมาบอกตกฝนตกตกหนักเลยนะครับมีหลายพื้นที่เลยล่าสุดเข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศแจ้งเตือนครับเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้คุณผู้ฟังจนถึง30กรกฎาคม2569แล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับล่าสุดนี่นะฮะทางด้านของรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านบอกว่าขณะนี้ครับพายุโซนร้อนโนอึนนะครับได้เคลื่อนฝั่งนะฮะที่มณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังเกิดฝนในบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมยกตัวอย่างเช่นนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเช่นจังหวัดพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แล้วก็จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับแล้วก็ยังมีหลายพื้นที่ในภาคเหนือด้วยรวมถึงภาคตะวันตกภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครดังนั้นครับในหลายๆพื้นที่ที่ได้บอกไปนะครับก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับก็ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงนู่นเลยฮะ30กรกฎาคม2569นะครับในช่วงดังนั้นช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเดินทางไปไหนนะครับด้วยความปลอดภัยและที่สำคัญนะฮะอย่างที่บอกกันทั้งภาคเหนือนะครับภาคอีสานด้วยแล้วก็ภาคใต้นะ ฮะทั้งจังหวัดพังงากระบี่จังหวัดระนองภาคตะวันตกภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครช่วงวันหยุดยาวนี้ก็อาจจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่แล้วก็ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับนี่ก็ต้องแจ้งเตือนกันให้กับคุณผู้ฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงครับไปติดตามข่าวแล้วก็การเคารพธงชาติในห้วงเวลา 18:00 น.กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
9: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตาม AM 819 KHz AM 891 KHz รวมถึง AM 1467 KHz ด้วยนะครับต้องบอกว่าพอเป็นช่วงเวลาวันหยุดยาวๆแบบนี้หลายๆคนครับอาจจะมีแพลนที่จะใช้ช่วงเวลาวันหยุดแบบนี้แหละนะครับพักผ่อนเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวนะครับไปทำบุญแล้วก็ไปใช้เวลาช่วงความสุขแบบนี้ดังนั้นครับขอให้เป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังมีความสุขแล้วก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เป็นเพื่อนนะครับทั้งตลอดการเดินทางบางคนก็บอกว่าเลิกงานแล้วนะครับเลิก6 โมงพอดีเลยแล้วก็จะขับรถกลับบ้านนะครับไปช่วงพักผ่อนในวันหยุดยาวๆด้วยนะครับก็แน่นอนว่าวันหยุดยาวแบบนี้หนึ่งเลยเราจะเจอเรื่องอะไรครับการจราจรที่หนาแน่นนะครับเมื่อกี้นี่มีข้อความแถวๆนครนายกก็รถติดนะครับส่งมาหรือแถวแถวโอ้มีส่งมานะครับทางเส้นพระนครศรีอยุธยานี่ค่อนข้างรถเยอะเลยทีเดียวนะฮะสระบุรีนะครับไปทางโน้นเลยนะฮะแล้วก็ไปโคราชนะครับนครราชสีมารวมถึงเส้นอีสานทุกเส้นทางครับฟังเราไปตลอดเส้นทางแล้วก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับให้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นที่พึ่งในทุกๆเรื่องล่าสุดครับวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งงานที่ต้องขอเชิญชวนคุณผู้ฟังครับไปร่วมงานชมชิมช็อปใช้บริการสืบสานตำนานสายน้ำเมืองกรุงณสวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับกับงานที่หลายๆคนนะฮะไปมาแล้วบอกว่าประทับใจมากๆสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับต้องบอกว่าไปทั้งชมทั้งชิมทั้งช็อปใช้บริการสืบสานตำนานสายน้ำเมืองกรุงบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะฮะ บรรยากาศต้องดีมากๆเลยมันมีโอกาสได้ไปแล้วด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็คนเยอะจริงๆนะครับน้องเน่ใช่ไหมฮะโอ้โหหลายคนบอกว่าประทับใจมากแล้วก็มีความสุขกับการติดตามเรื่องของคอนเสิร์ตน้องเนเน่ด้วยเมื่อวานนี้ก็ได้ดูกันนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวใครที่ไปมาแล้วนะครับอยากจะเล่าให้ฟังหลายคนทำคลิปด้วยนะเข้าไปดูอยู่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับต้องบอกกรุงเทพมหานครครับคือเมืองที่มีคลองเนี่ยล้อมรอบมากมายการดูแลคูคลองให้สะอาดสวยงามครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทำให้เมืองน่าอยู่ภายใต้แสงไฟระยิบระยับยามค่ำคืนกับงานนี้ครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่จะชวนคนกรุงนะครับมาสัมผัสสายน้ำในมุมใหม่ที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีดีแค่อาหารอร่อยนะครับหรือว่าของฝากให้ช็อปแต่ยังมีนิทรรศการแห่งสายน้ำบอกเล่าเรื่องราวโครงการพระราชดำริพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงมุ่งมั่นครับในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีโซนครับของดีโอท็อปจาก9จังหวัดทั่วประเทศไม่เพียงเท่านั้นครับก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกเยอะแยะมากมายมีจุดรับบริจาคโลหิตนะฮะมีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีการฉีดฝังไมโครชิปให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับตลอดจนกิจกรรมต่างๆสายชิลนี่นะครับแนะนำเลยไปงานนี้กันนะครับเดินเล่นชมสตรีทอาร์ตครับโอ้โหสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนกำแพงริมคลององอ่างเนี่ยให้กลายเป็นแกลเลอรี่กลางแจ้งครับมีการฟังดนตรีชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังแล้วก็ชิมของอร่อยอร่อยร้านเด็ดริมคลองนะฮะรวมถึงแสงไฟสวยๆครับบรรยากาศของคลองที่สะอาดตาเลยทีเดียวนะครับงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึง31กรกฎาคมครับพิกัดนะฮะบอกคุณผู้ฟังนิดนึงบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการนะคนเยอะมากต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากๆเลยแล้วก็บรรยากาศดีครับเรียกว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวนะครับหาช่วง งเวลาวันหยุดแบบนี้แนะนำเลยนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวไปท่องเที่ยวกันแล้วก็ไปดูบรรยากาศที่มีความสุขกันนะครับบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาพสวยมากนะครับแต่ของจริงสวยกว่านี้อีกนะฮะสวยกว่าภาพถ่ายอีกต้องไปดูด้วยสายตาตัวเองนะฮะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับก็แนะนำให้คุณผู้ฟังไปเที่ยวกันนะครับไปชมบรรยากาศทั้งชมทั้งชิมทั้งช็อปใช้บริการสืบสานตำนานสายน้ำเมืองกลุ่งนะครับณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็ที่บริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็นำมาให้ได้ติดตามกันนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าไปมาแล้วด้วยพี่บอลบรรยากาศโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนก็มีความสุขนะฮะแล้วก็จะชวนเพื่อนๆชวนแก๊งไปชวนกวนไปในช่วงวันหยุดยาวๆด้วยนะครับขอบพระ

0: เพื่อการศึกษาหรือที่เรารู้จักกันก็คือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในมิติของการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องการชำระหนี้ใช่ไหมฮะมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมเนี่ยได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรและก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้กองทุนเนี่ยหมุนเวียนไปช่วยเหลือน้องๆนักเรียนรุ่นต่อๆไปนะครับอันนี้สำคัญมากนะทั้งนี้กยศ.ครับได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างอยู่สามารถเข้าสู่กระบวนการครับในการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองสามารถทำได้ครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อลดภาระการผ่อนชำระก็ได้นะครับวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญครับลดความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีอันนี้สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ได้นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้จากนั้นก็อัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้นะครับยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นเนี่ยท่านก็สามารถจะตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์นะครับเรียกว่าง่ายครับสะดวกด้วยนะครับย้ำเตือนกันนะฮะสำหรับผู้กู้ยืมหากบุคคลใดนะครับที่บางทีแล้วเนี่ยค้างหนี้อยู่เนี่ยนะครับหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากกลุ่มมิจฉาชีพแล้วก็ต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลใดก็แล้วแต่โดยเด็ดขาดนะครับต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเนื่องจากล่าสุดนี่กยศ.แล้วก็ผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากกยศ.ต้องย้ำนะครับว่าไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าสื่อออนไลน์นะครับก็มาแจ้งกันแล้วก็มาเตือนกันกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับข้อความมาเยอะเลยทีเดียวนะครับบอกว่าฟังทุกๆวันเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปบอกกล่าวกันสำหรับหลายๆคนที่เรียกว่าเป็นผู้กู้ยืมกยศ.ด้วยย้ำนะครับดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะนำให้ไปปรับโครงสร้างหนี้นะครับแบบออนไลน์ก็ได้เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีนั่นเองนะครับมาดูพม.กันนิดนึงครับล่าสุดเปิดตัวพม.แคร์นะฮะยื่นขอเงินสงเคราะห์ง่ายๆผ่านมือถือสะดวกมากเลยทีเดียวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุดเดินหน้าขับเคลื่อนการบริการดิจิทัลเพื่อประชาชนครับท่านสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์แล้วก็ติดตามสถานะได้ด้วยตนเองครับผ่านระบบ e-service บนสมาร์ทโฟนง่ายมากเลยครอบคลุมนะครับ6ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนนะฮะเงินสงเคราะห์ครอบครัวสงเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนะครับรวมถึงใครที่กำลังติดตามอยู่ก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนะครับก็ลองดูครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีการเปิดตัวพม.แคร์ครับการยื่นช่วยเหลือนะครับผ่านมือถือได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับก็ฝากกันนะฮะสำหรับหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะครับเบรกกันหน่อยหนึ่งไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็

0: จนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
0: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันนะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่อยากจะบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ช่วงเย็นๆแบบนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างหลายคนบอกว่าฟังรายการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ช่วงของจับประเด็น VIP ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับกับแขกคนพิเศษที่จะมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับวันนี้รายการได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่านแรมรุ้งสุบรรณเสนีครับท่านอยู่ในสายแล้วจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับท่านอธิบดีเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับครับผม
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการที่ให้ความสนใจกับโครงการตามพระราชประสงค์โครงการพระราชดำริของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะ
1: ครับผมก่อนอื่นเลยอยากให้ท่านอธิบดีได้ช่วยเล่าถึงทั้งความเป็นมานะครับที่ไปที่มาของโครงการตามพระราชประสงค์และก็โครงการตามพระราชดำริรวมถึงความสำคัญของโครงการนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบก่อนเลยครับ
2: ค่ะก่อนอื่นพี่ต้องขออนุญาตเรียนว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นกรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็ในส่วนของการทำงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยเราได้พระมหากรุณาธิคุณยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงมีพระราชปณิธานด้านที่ดินทำกินและการพัฒนาพื้นที่สูงนะคะรวมถึงเรื่องของพี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ชายขอบนะคะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองให้มีที่อยู่อาศัยมีที่ดินประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งเป็นรูปแบบของหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรหลักการสำคัญก็คือว่าราษฎรเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินนะเอาที่ดินนี้ไปซื้อขายเปลี่ยนมือไม่ได้แต่ว่าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยใช้ทำการเกษตรแล้วก็สามารถตกทอดถึงลูกหลานด้วยเพราะว่าพระองค์ท่านน่ะทรงมีพระบรมราโชบายว่าจะป้องกันไม่ให้ที่ดินนี้เนี่ยหลุดมือไปสู่กลุ่มนายทุนแล้วพระองค์ท่านก็ทรงริเริ่มการพัฒนาหมู่บ้านชาวเขาหรือว่าราษฎรบนพื้นที่สูงที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารผ่านโครงการหลวงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบนพื้นที่สูงลดการปลูกฝิ่นแล้วก็ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารค่ะต่อนะคะเรื่องของพระราชปณิธานเนี่ยนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชากรที่อยู่บนพื้นที่สูงเนี่ยค่ะได้ตระหนักเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้น้ำดินที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะพระองค์ท่านก็ให้พวกเราเนี่ยได้สนับสนุนพี่น้องประชาชนให้อยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ยั่งยืนผ่านโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินทีนี้พอมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์ท่านมีพระราชบายในเรื่องของการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานดังนั้นน่ะทั้งงานโครงการหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ท่านทรงพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้คำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกนะคะแล้วก็พระองค์ท่านทรงโปรดเกล้าให้มีการพัฒนางานต่างๆทีนี้พี่ก็อยากจะเล่าต่อนะคะว่าในส่วนของโครงการพระราชประสงค์โครงการพระราชดำริเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะจ จะมีอยู่ที่3แห่งหลักๆนะคะอันแรกก็คือที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์นะคะอยู่ที่ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม
1: ่
2: ที่นี่เนี่ยถ้าทุกคนรู้จักกันก็จะรู้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่ลือลั่นมากก็คือน้ำพุร้อนสันกำแพง
1: อ๋อโด่งดังทั่วโลกเลยครับ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนอยู่ทั้งหมด8หมู่บ้าน900กว่าตัวเรือนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นเจ้าของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงร่วมกันแล้วก็มีการรับประโยชน์นะคะจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกันนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าละอูหุบกระพงหนองพลับอันนี้อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ทั้งหมด 40,000 ไร่แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชน6หมู่บ้าน 1,900 ครัวเรือนกว่า8,800 กว่าครัวเรือนนะคะส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเป
1: ็
2: นโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด้งหุบกระพงดอนขุนห้วยกลัดหลวงเพชรบุรีทั้งหมด 15,625 ไร่19หมู่บ้าน 5,000 กว่าครัวเรือนมีประชาชนกว่า 17,000 คน
1: จุดเด่นของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
2: ต้องเรียนว่าจุดเด่นเลยนะคะในเอาเป็นว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะคะอย่างที่เรียนก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้นำเอาที่ที่เรียกว่ารกร้างว่างเปล่านะคะทั้งเชียงใหม่ประจวบและเพชรบุรีเนี่ยเป็นที่ที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็นำพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ดินทำกินไม่มีกรรมสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมาดำรงชีวิต อยู่ที่นี่แล้วก็การดำรงชีวิตที่นี่เนี่ยมี2ส่วนหลักๆส
1: ่
2: วนที่1ก็คือว่าเราจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ที่ดินทำกินให้แต่ว่าเราไม่สามารถไปขายเปลี่ยนมือได้นะคะแต่ว่าส่งทอดไปถึงลูกหลานได้
1: แต่ขายไม่ได
2: ้แล้วก็พัฒนาใช่ค่ะแล้วก็พัฒนาเป็นเรื่องของการทำการเกษตรนะคะทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของโครงการที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยค่ะเมื่อต้นเดือนเนี่ยค่ะเพิ่งจะมีการเปิดงานใหญ่เลยนะคะที่เพชรบุรีนะคะที่ป่าเด็งเนี่ยท่านองคมนตรีท่านพลเอกชลิตภุผาสุขเนี่ยค่ะเพิ่งจะมาเป็นประธานเปิดโครงการของดีป่าเด็งนะคะแล้วก็มีเรื่องของผลผลิตที่น่าสนใจมากก็คือทุเรียนนะคะ อย่างประจวบคีรีขันธ์เนี่ยป่าละอูนี่คือแหล่งปลูก
1: อันดับหนึ่ง
2: ทุเรียน
1: อร่อยมาก
2: อันดับหนึ่งเลยค่ะ
1: ค
2: ่ะก็เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านนี่แหละค่ะ
1: นี่นะครับเราก็จะได้เห็นภาพกว้างๆก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเรื่องของความสำคัญของโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริที่มีต่อพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกันบ้างครับในส่วนของการทั้งสืบสานและก็การขับเคลื่อนโครงการอาพาธนี้ก่อนมีในส่วนอย่างไรบ้างครับท่านครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วว่าโครงการเรื่องของโครงการพระราชดำริพระราชประสงค์เนี่ยนะคะก็จะเล่าว่าบทบาทของกรมเนี่ยค่ะเรามีภารกิจหลักๆนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยดูแลเรื่องของที่ดินด้วยด
1: ัง
2: นั้นบทบาทก็จะครอบคลุมอยู่4เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินทำกินซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเป็นผู้ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุจากกรมป่าไม้แล้วก็จากกรมธารารักษ์ดังนั้นน่ะเราก็จะต้องทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์นะคะเรื่องที่สองนะคะเมื่อพี่น้องประชาชนมีที่ดินแล้วก็ต้องสนับสนุนเรื่องของอาชีพแล้วก็รายได้ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพรายได้เนี่ยทั้งภาคเกษตรนอกภาคเกษตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายซึ่งเราก็ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรื่องที่3นะคะก็คือเราต้องไปจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยค่ะก็เป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วก็มีหลายครอบครัวแล้วก็แต่ละครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีทั้งเด็กผู้สูงอายุคนพิการนะคะคนยากไร้ต่างๆดังนั้นน่ะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็ต้องนำเอากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนี้ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการเพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานแล้วก็ให้มีการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็คุ้มครองช่วยเหลือให้ครบถ้วนส่วนประเด็นที่4นะคะก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเราก็จะมีการตั้งศูนย์ประสานงาน3แห่งนะคะอยู่ที่เชียงใหม่แห่งหนึ่งที่ประจวบคีรีขันธ์แห่งหนึ่งแล้วก็ที่จังหวัดเพชรบุรีแห่งหนึ่งค่ะก็จะเรียนอย่างนี้นะคะโครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชประสงค์เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่ได้พูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจริงๆแล้วอ่ะยังมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาทางสายตาของผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสด้วยโดยพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านก็ห่วงใยผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารว่าจะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะพออายุเยอะแล้วนี่บางทีทำกิจวัตรประจำวันไม่สะดวกและสายตาเริ่มยาวเริ่มอาจจะมีใช่ค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องต้อเรื่องอะไรต่างๆพระองค์ท่านก็เลยให้พวกเราเนี่ยได้ดำเนินการโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะพระองค์ท่านก็ได้มีพระราชดำริว่าต้องวัดสายตาเป็นทุกคนเลยแล้วก็คนเปราะบางทุกคนน่ะต้องได้แว่นตามค่าสายตาที่เป็นความเป็นจริงของแต่ละคนดังนั้นน่ะก็เลยจะมีการทำโครงการเรื่องของการวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นให้ผู้สูงอายุด้วยนะคะ
1: เรียกว่าเป็นโครงการเพื่อประสบกรณิกรที่เรียกว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประสบกรณิกรอย่างมากเลยทีเดียวทางด้านของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับมีการทั้งสืบสารรวมถึงการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชประสงค์รวมถึงโครงการตามพระราชดำริแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยโครงการใดบ้างครับอยากให้ท่านเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังด้วยครับ
2: ค่ะก็อยากจะพูดถึงโครงการสำคัญสำคัญอาทิเช่นนะคะโครงการหลวงนะคะซึ่งเราเนี่ยได้ร่วมกันทำงานในพื้นที่สูง12จังหวัดโดยดำเนินการผ่านศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง11แห่งรวมถึงนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านที่อุตรดิตถ์นะคะซึ่งพอพูดถึงพื้นที่สูงบางทีอาจจะตามไม่ทันอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะใน13แห่งรวมกันนี้เนี่ยก็จะมีที่จังหวัดเชียงใหม
1: ่
2: เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนพะเยาตากน่านเพชรบูรณ์กำแพงเพชรกาญจนบุรีพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดเลยคราวนี้ในส่วนของโครงการนี้เนี่ยก็จะมีโครงการย่อยๆ อยู่นะคะก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินใน11ลุ่มน้ำใน7จังหวัดนะคะซึ่งทั้งหลายเนี่ยค่ะจะบอกว่าเป็นเรื่องของการทำให้พี่น้องนะคะประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงสวัสดิการได้รับการพัฒนาอาชีพแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองและชุมชน ผู้ที่อยู่ในโครงการนี้เนี่ยจะได้สิทธิในการถือครองที่ดินที่มั่นคงแล้วก็มีเรื่องของการคุ้มครองราษฎรก็คือว่าได้สิทธิในที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินเนี่ยก็จะตกทอดถึงลูกหลานโดยไม่ต้องไปซื้อขายให้กันเลยต่อเนื่องกันมาเป็นมรดกของครอบครัวเลยนะคะแล้วก็เรื่องของสร้างความมั่นคงในชีวิตป้องกันการสูญเสียที่ดินไปให้กับนักธุรกิจนายทุนต่าง
1: ๆ
2: ประเด็นที่สองเนี่ยก็คือความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาอาชีพและรายได้นะคะแล้วก็มีการยกระดับผลิตภัณฑ์เรื่องของกลุ่มอาชีพเรื่องของพื้นที่สาธิตแปลงเกษตรตั้ง85ไร่เนี่ยซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะแล้วก็มีเรื่องของค่ะท่านค่ะเชิญค่ะ
1: ครับถามท่านอธิบดีนิดนึงครับในส่วนของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหลังจากที่มีโครงการตามพระราชประสงค์โครงการตามพระราชดำริแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าประชาชนในบนเอาพื้นที่สูงก่อนนะคะก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากเลยคือแต่เดิมเนี่ยอาจจะมีเรื่องการปลูกฝิ่นนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายไงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอมีเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ก็จะเป็นพืชนะคะผักผลไม้เมืองหนาวนะคะซึ่งก็เป็นทั้งเรื่องของการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นสามารถที่จะพัฒนาเรื่องของสวัสดิการเรื่องการศึกษาเรื่องการมีอาชีพรายได้ที่มั่นคงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่สำคัญเลยแล้วก็ดูแลช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางได้อย่างตรงเป้าหมายเลยอย่างน้อยเนี่ยทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ประจวบเพชรบุรีเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนที่ไม่เคยเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุคนพิการก็ได้เข้าถึงสิทธิต่างๆนะคะแล้วก็ไม่พอเฉพาะเรื่องของอาชีพรายได้การศึกษานะคะแต่ว่าเป็นการสร้างความสมดุล ระหว่างการดำรงชีวิตกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่าราษฎรที่อยู่บนพื้นที่สูงแล้วก็ราษฎรในหมู่บ้านสหกรณ์เนี่ยเมื่อมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงแล้วเขาก็จะไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ไงคะแล้วก็ไม่ทำไร่เลื่อนลอยปรับเปลี่ยนมาทำอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอยากจริงๆอยากเชิญท่านผู้ฟังนะคะอยากเชิญพิธีกรนะคะให้ไปมีโอกาสได้ไปเยี่ยมนะคะตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยค่ะ
1: ครับผมจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์แล้วก็หลายๆคนถ้าเกิดว่าไปแล้วคงประทับใจเนี่ยอยากให้ท่านอธิบดีเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่ามีความพิเศษยังไงบ้างครับแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นนะครับท่าน
2: ค่ะอย่างกับที่ขอยกตัวอย่างโครงการตามพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงนะคะอยู่ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่เนี่ยการเดินทางก็สะดวกนะคะไปด้วยเครื่องบินนะคะลงที่สนามบินแล้วก็สามารถนั่งรถต่อไปได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งที่อยู่กับในป่าล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแล้วก็จะมีน้ำพุร้อนซึ่งน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยก็ได้รับการประเมินแล้วว่าเป็นน้ำพุร้อนที่มีความร้อนที่ดีมากแล้วก็มีแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำที่มีประโยชน์ต่อการที่เราจะเข้าไปแช่เท้านะคะอาบน้ำนะคะหรือว่าจะไปพักผ่อนนะคะซึ่งก็จะทำให้ผู้ที่ได้เข้าไปสัมผัสนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกที่อบอุ่นสบายนะคะท่านใดที่ปวดเท้าปวดข้อเท้านะคะ
1: ใช
2: ่ค่ะใช่ข้อบ่าไหล่นี่ต้องขอเล่าต่อว่าที่นี่มีบริการนวดไทยด้วยนะคะ
1: น่าสนใจมาก
2: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกเลยของการเปิดการนวดเขาเรียกว่าโพล้านนา
1: โพล้านนาเป็นยังไงอะครับท่านอธิบด
2: ีใช่ค่ะซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหน่ารักที่สุดเลยท่านองคมนตรีเนี่ยท่านมีดำริว่าเอ๊ะลองดูซิว่าเราอะเคยนวดแบบเดิมๆนวดแบบโบราณท่านก็บอกว่าจะทำยังไงให้มันพัฒนาให้น่าสนใจก็ ก็มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยทำงานร่วมกันกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเราก็มีหน้าที่ว่านำเอาผู้ที่ประกอบอาชีพหมอนวดอยู่แล้วนี่แหละกับคนที่สนใจที่จะทำอาชีพนี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็ทางกรมการแพทย์แผนไทยก็ทำหลักสูตรใหม่เรียกว่าหลักสูตรโพล้านนาโพนี่ก็คือที่วัดโพค่ะที่มีเรื่องของการนวดตามเส้นประสาทใช่ขึ้นชื่ออยู่แล้วแต่เอามาประยุกต์ใช้กับความละมุนละไมของล้านนาดังนั้นเนี่ยถ้าท่านไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยท่านจะได้ไปรับการนวดแบบใหม่เลยจะมีเรื่องของการฟ้อนรำก่อนนวดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการใช้สมุนไพรในการที่จะเช็ดตามเนื้อตัวก่อนแล้วก็นวดตามรูปแบบของล้านนาซึ่งจะละมุนละไมมากแล้วก็นวดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้ขมิ้นใช้น้ำส้มปล่อยในการที่จะเหมือนกับเช็ดล้างตัวแล้วก็จะให้ดื่มสมุนไพรแล้วก็มีการพัฒนาสมุนไพรซึ่งที่มีชื่อเสียงมากคือว่านสาวหลง ซึ่งหอมมากชื่นใจมากต้องบอกว่าอันนี้เนี่ย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ท่านองคมนตรีเข้าไปพัฒนาพื้นที่น้ำพุร้อนสันกำแพงที่อำเภอแม่ออนร่วมกับการท่องเที่ยวร่วมกับหลายๆหน่วยงานทั้งการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนี้ปรับรูปแบบใหญ่เลยอยากให้ไปนะคะตอนนี้เป็นช่วงเริ่มนะคะในระยะนี้ก็ถ้าเกิดท่านใดไปก็แล้วก็ไปสัมผัสความสวยงามแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจเรื่องจะมีไข่นะคะไข่ไก่ด้วยค่ะเอาไปหย่อนในน้ำแร่นะคะที่มีอุณหภูมิสูง40กว่าองศาแล้วก็ในน้ำแร่เนี้ยที่เขาเรียกเป็นออนเซ็นนะคะแล้วก็มีที่พักด้วยนะคะ
1: oh.
2: เป็นที่พักที่แอบอิงธรรมชาติอยากให้ครอบครัวนะคะถ้ามีโอกาสมีวันหยุดสักวัน2วันเนี่ยค่ะไปที่นี่จะได้รักกันมากขึ้นแล้วก็กลับมาสุขภาพแข็งแรงเลยค่ะ
1: นี่นะครับฟังแล้วหลายๆท่านเลยตอนนี้คุณผู้ฟังบอกว่าอยากจะไปมากๆเลยทีเดียวหลายพื้นที่เลยนะครับเท่าที่ส่งเข้ามามี SMS ส่งเข้ามาแล้วก็มีทางด้านของใน TikTok ด้วยบอกอยากไปที่เชียงใหม่ที่สันกำแพงมากๆเลยแล้วก็อยากไปที
2: ่
1: ห้วยใหญ่ด้วยใช่ไหมครับที่ประจวบคีรีขัน
2: ธ์
1: ห้วยสัตว์ใหญ่แล้วก็ที่ป่าเด้ง
2: ใหญ่นี้ถ้าเกิดไปแล้วมีโอกาสดีๆถ้าไปช่วงเย็นๆหน่อยจะเจอช้างด้วยนะคะก
1: ็
2: จะเป็นช้างป่าแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการนะคะในการที่เวลาจะขับรถเข้าไปยังไงคือถ้าเป็นที่ป่าเดงป่าละอูห้วยสัตว์ใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ผ่านไปเนี่ยจะมีทั้งน้ำตก
1: ม
2: ีทั้งป่าแล้วก็มีทั้งบ้านเรือนแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้ทุเรียนกำลัง
1: กำลังงาม
2: แล้วก็ใกล้ๆจะเปิดฤดูแล้วนะคะ อยากให้ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวกันแล้วก็ไปให้กำลังใจกับชาวบ้านด้วยนะคะ
1: ครับแนวทางในอนาคตบ้างครับที่ทางด้านของกรมนะฮะมีการวางกรอบเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลพี่น้องประชาชนทางด้านของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีแนวทางในอนาคตในการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชประสงค์และก็โครงการตามพระราชดำริอย่างไรบ้างต่อไปครับ
2: ค่ะสำหรับแนวทางในการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก็เราต้องทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้แบบยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นแนวตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่9จนถึงรัชกาลปัจจุบันที่พระองค์ท่านทรงสืบสานต่อยอดดังนั้นเนี่ยแนวทางแรกก็คือเรื่องของการต่อยอดการส่งเสริมอาชีพและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้ทั้งประชาชนทั้งครอบครัวทั้งชุมชนเนี่ยมีความรู้มีตัวเลือกในการประกอบอาชีพแล้วยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมเรื่องของรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายในทางออนไลน์ที่ทันสมัยขึ้นนะคะแล้วก็ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบของสหกรณ์ให้เข้มแข็งอันนี้เป็นประการแรกถัดไปก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมเสมอภาคสอดคล้องกับวิถีของชุมชนทั้งบนพื้นที่สูงแล้วก็กลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงถัดไปก็คือเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือเราต้องส่งเสริมให้สมดุลทั้งเรื่องป่าดินน้ำนะคะแล้วก็สนับสนุนการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการบุกรุกป่าลดการทำไร่เลื่อนลอยนะคะส่วนในส่วนของน้ำพุร้อนสันกำแพงที่พูดถึงอะค่ะจะเป็นโครงการที่ใหญ่มากเลยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงโปรดเกล้าให้ท่านองคมนตรีมาเป็นผู้บริหารกรรมในเรื่องของการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืนทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็การสร้างรายได้หมุนเวียนผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เพื่อให้รายได้เหล่านี้เนี่ยกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืนทั้งหมดนี้ก็คือแผนแล้วก็เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการพระราชดำริโครงการพระราชประสงค์ค่ะ
1: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านอธิบดีฝากคุณผู้ฟังที่วันนี้ติดตามมาตั้งแต่ต้นรายการเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการตามพระราชประสงค์โครงการตามพระราชดำรินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดครับของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงครับท่านครับ
2: ค่ะก็อยากให้พี่น้องนะคะที่ได้รับฟังนะคะถ้าท่านมีโอกาสนะคะก็อยากจะให้ไปเยี่ยมเยียนนะคะการสนับสนุนเรื่องของอาชีพเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์หรือว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ร่วมกันในการที่จะไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากพี่น้องนะคะที่อยู่ในโครงการพระราชดำริพระราชประสงค์ถ้าท่านใดสนใจนะคะท่านก็สามารถเข้าไปในเพจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้นะคะแล้วก็เข้าไปสอบถามฤดูกาลไหนที่จะไปท่องเที่ยวควรจะไปพักที่ไหนควรจะไปเยี่ยมกลุ่มพี่น้องประชาชนกลุ่มไหนอันนี้เรายินดีให้ข้อมูลเลยค่ะ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านแรมรุ้งสุวรรณเสนีนะครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่มาพูดคุยในเรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆกับพี่น้องประชาชนนะครับกับโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกราบขอบพระคุณครับท่านครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะพี่คุณบอลแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ให้ความสนใจค่ะ
1: สวัสดี
2: ค่ะ
1: นี่นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่นำมาต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องของโครงการตามพระราชประสงค์โครงการตามพระราชดำรินะครับที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านที่ดินทำกินการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งต้นน้ำพระบรมราโชบายการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการสำคัญต่างๆแล้วก็เมื่อกี้นี้ท่านอธิบดีเล่าให้ฟังเรื่องของพระราชดำริการแก้ไขปัญหาทางสายตาแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลครับบางทีแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสายตาส่งผลกระทบโดยตรงนะครับกับการดำเนินชีวิตการเลี้ยงดูบุตรหลานก็นำมาสู่โครงการแว่นสายตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้สูงวัยก็จะได้รับแว่นนะฮะตรงตามค่าสายตาแล้วก็ได้รับบริการสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงด้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มที่มีความเดือดร้อนแล้วก็การสร้าง างสมดุลระหว่างการดำรงชีพรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งสองส่วนต้องมาพร้อมๆกันการมีรายได้ที่ดีมาควบคู่กับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับติดตามการพูดคุยเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ได้ในทุกๆวันนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามคอนเสิร์ตกันสักนิดนึงนะฮะในทุกๆเดือนก็จะมีสิ่งดีๆมาบอกกล่าวกันมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมาลีหัวหน้าไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันเชิญครับ
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ย้ำกันนะครับ6สิงหาคม2569ครับพฤหัสบดีเวลา6โมงเย็นนะครับก็คอนเสิร์ตครั้งนี้มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวน่าไม่อยากให้พลาดครับใครที่สนใจคุณผู้ฟังบอนแนะนำนิดนึงเข้าไปในเพจก่อนนะครับถนนดนตรีนะฮะเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวจะได้มาชมกันแบบมีความสุขเลยนะฮะในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงครับสามารถติดตามรับชมได้นะครับในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับกิจกรรมครั้งนี้บันทึกการแสดงนะฮะก็ติดตามได้ทุกวันเสาร์ครับเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนเวลา 22:00 นถึง 23:00 นครับทาง NBT นะฮะและก็รายการถนนดนตรีทางสวทครับก็ FM 92.5 MHz นะครับ FM 92.5 MHz ย้ำกันแล้วก็ AM 891 kHz แล้วก็มี AM 1467 kHz ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลา 15:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับงานนี้ชมฟรีคุณผู้ฟังไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ6สิงหาคมนะครับล็อกวันเวลาไว้จะได้มาเจอกันนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงโอ้มากมายมากมายเหลือเกินครับที่กำลังติดตามอยู่บอกว่าคุณบอลเดินทางอยู่แล้วก็ฟังรายการด้วยมีประโยชน์มากๆนะครับเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับติดตามทุกๆวันแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยใช้ช่วงเวลาวันหยุดแบบนี้นะฮะคุณรพัฒน์พงษ์แสงดำนะครับสวัสดีด้วยสมาชิกใหม่ที่ส่งเข้ามาคุณพลับพลึงนะฮะตอนนี้มีหลายพื้นที่ใช่ไหมครับที่เรียกว่าฝนก็ยังคงตกอยู่นะครับอย่างที่บอลบอกไปว่าในช่วงวันหยุดยาวๆนี้ก็จะต้องเจอฝนในหลายพื้นที่เป็นประกาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับดังนั้นก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าฝนค่อนข้างที่จะตกในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับคุณติมคลองเตยด้วยสวัสดีน้องสกันนะครับสวัสดีเช่นเดียวกันใครที่ยังไม่ได้ทักมาคุณวิรุณนะฮะคุณโจด้วยแล้วก็มีคุณตะวันนะครับทักทายมาก็ส่งเข้ามาได้เลยไปติดตามกันหนึ่งเรื่องครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมเสนาธิการทหารบกนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสจากกรณีเหตุความไม่สงบท่านย้ำครับว่าต้องเร่งจับผู้ก่อการร้ายหรือว่าผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องดูแลกำลังพลแล้วก็ประชาชนอย่างเต็มที่นะครับล่าสุดนะฮะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับเลขาธิการทหารบกเสนาธิการทหารบกนะครับในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะลงพื้นที่ครับที่จังหวัดนราธิวาสครับคุณผู้ฟังเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายหลังเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยคณะก็ได้มีการฟังบรรยายสรุปจากกองบังคับการกำลังเฉพาะกิจนะฮะที่45ก่อนลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะฮะจุด เกิดเหตุก็คือตรงจุดตรวจบูเกสซามีครับที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเรื่องของสภาพพื้นที่แล้วก็ผลการปฏิบัติงานต่างๆของเจ้าหน้าที่พร้อมกับการติดตามความคืบหน้านะครับการสืบสวนสอบสวนแล้วก็การติดตามผู้ก่อเหตุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำครับเรื่องนี้สำคัญบอกพฤติการของคนร้ายบอกว่าเป็นการวางแผนก่อเหตุโดยมุ่งหมายทำร้ายเจ้าหน้าที่ทหารโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนครับถึงการกระทำที่อุกอาจและไร้มนุษยธรรมจึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการนะครับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังทั้งในด้านของข่าวกรองทั้งในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนทั้งในเรื่องของการปฏิบัติการเพื่อเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุนะฮะที่ดำเนินการต่างๆมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วแล้วก็โดยเด็ดขาดพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการพบปะให้กำลังใจกับประชาชนในพื้นที่นะครับทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.ผู้สูงอายุนะครับกลุ่มสตรีแล้วก็กลุ่มเยาวชนพร้อมรับฟังครับความเดือดร้อนแล้วก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ยังมีการไปพบกับครอบครัวของน้องนะครับอายุที่10ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็ล่าสุดนะฮะใครที่กำลังติดตามอยู่ก็ยังคงรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลระแงะนะครับโดยได้มีการยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมก็จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนครับสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญนะฮะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ลงพื้นที่พร้อมกับเสนาธิการทหารบกในการลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็ย้ำครับว่าเร่งจับตัวผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดแล้วก็ดูแลกำลังพลรวมถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องบอกว่านำทีมนะฮะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกยูเนสโกนะครับโดยเน้นย้ำนะฮะนโยบายของรัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็เดินหน้าคุ้มครองมรดกโลกย้ำบทบาทนะฮะเรื่องของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติล่าสุดครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ก็ได้มีการนำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับเข้าหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกนะครับระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48นะครับที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยหลักใหญ่ใจความนะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญนะฮะทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นท่านบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญที่สุดครับกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการยกระดับนะฮะบทบาทของประเทศของเราในเวทีระดับนานาชาติก็ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนะฮะการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกตามมาตรฐานสากลพร้อมสร้างสมดุลเรื่องของการอนุรักษ์การพัฒนาและก็การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเจอกัน2 รอบนะคุณผู้ฟังย้ำกัน พรุ่งนี้บ่าย3จนถึง4โมงเย็น1รอบนะฮะแล้วก็ช่วงเย็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันพักผ่อนเราก็ไม่หยุดที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยในการเดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกเส้นทางถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยขับรถไม่เร็วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวๆแน่นอนว่ามีการจราจรที่ติดขัดในหลายพื้นที่นะครับถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยและพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจที่อาเซียนร่วมกับสหรัฐในการเรียกร้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมออกไปถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย
3: สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้จนถึง30กันยายน2569และผู้ที่เข้าผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่คิดว่าผ่านเกณฑ์แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งเช่นกรณีบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะได้คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนโดยประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงแก้ปัญหานอมินีที่มีการนำชื่อประชาชนไปใช้ส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์
3: ขอย้ำครับว่าอยากให้ทบทวนสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านเพราะข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราเพิ่งมีการดำเนินการในจดหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
2: ส่วนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีรถที่ไม่ได้ใช้งานหรือสูญหายไปแล้วรวมถึงกรณียอดเงินที่แสดงต่อสรรพากรไม่เป็นความจริงนั้นขอให้มีการแจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานโดยย้ำว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังประเมินข้อมูลและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดภาระของประชาชนขณะที่นายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองรวมถึงผ่านธนาคารของรัฐ5แห่งพร้อมศูนย์ One Stop Service และประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกในการยื่นทบทวนสิทธิ์นันทิกาคิตตาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังมีมติขยายการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ออกไปอีก1ปีถึงวันที่30กันยายน2570
4: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570 การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และ2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9รายและกระทรวงศึกษาธิการ5รายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเพื่อสลับหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารราชการจำนวน9ตำแหน่งอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมเชื่อว่าการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่จะทำให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงมีความราบรื่นมากขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ของกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน5รายซึ่งนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเดิมมีการเสนอแต่งตั้งจำนวน6ตำแหน่งแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงแต่งตั้งเพียง5รายพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มตำแหน่งหรือเพิ่มบุคลากรใหม่เนื่องจากตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นตำแหน่งเดิมที่มีกรอบอัตรากำลังและงบประมาณรองรับอยู่แล้วโดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11ทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการนั้นจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์แต่ปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เน้นการเชื่อมต่อระบบรางไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือ

0: ก็พร้อมนำโครงการแลนบิดขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับที่ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารืออย่างละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ได้ปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้แถลงไว้
1: ตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าการไปทำ missing link มันจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งแล้วเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดถ้ามันมีความจำเป็นในตอนนั้นภูมิรัฐศาสตร์ได้อะไรได้แล้วก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลา
0: ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EECเตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าการยกเลิกสัญญารูปแบบร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่สามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากสัญญามีความรัดกุมและต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาน
3: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 โดยระบุว่าทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงและพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากรจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการต้องมุ่งเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากกว่าการสนับสนุนให้ขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มปริมาณสินค้าโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจะทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและการส่งออกของไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยมาเลเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยโดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียหลังบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและขอให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนด

0: ก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยวันนี้ทั้ง2ประเทศได้เริ่มกระบวนการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดการนำเข้าและส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องทางการสั่งย้ายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตั้งข้อสงสัยเข้ามาช่วยราชการณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงส่วนพบหลักฐานสำคัญคือใบประกาศผลสอบกับใบคะแนนสอบจริงของบุคคลเดียวกันมีข้อมูลไม่ตรงกันรวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีควบคู่กับการยกระดับการตรวจสอบโดยแต่งตั้งนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับดูแลการสอบสวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันยังเร่งรัดออกหมายจับและติดตามผู้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาโดยขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวและไม่ได้รับการประกันตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติสั่งยกเลิกการประกาศผลสอบพร้อมแจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหลังจากการสอบสวนพบเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อเชื่อมโยงอย่างชัดเจนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application และ LINE กบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ TOE ea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสารใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์อย่างจงแจ้งของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ร่วมมือกับสหรัฐเกี่ยวกับแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์และเพิกเฉยต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือนางคิมโยจองเน้นย้ำว่าการยึดมั่นต่อแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นความล้มเหลวทั้งแนวคิดเชิงกลยุทธ์และเชิงตรรกะและยังเป็นการแสดงออกถึงความฝันอันโง่เขลาและไร้สาระซึ่งไร้ความหมายทั้งด้านแนวคิดและทางปฏิบัติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองบอกโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขณะที่ทางการฝรั่งเศสอพยพประชาชนราว 220,000 คนไปยังสถานที่ปลอดภัยนายเจอโรมสเตฟฟี่นายกเทศมนตรีเมืองเชสตัสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบอกโดระบุว่านี่คือไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมเน้นย้ำว่าการควบคุมไฟป่าดังกล่าวเป็นการแข่งกับเวลาก่อนที่คลื่นความร้อนรุนแรงจะกลับมาแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสอีกครั้งขณะที่นายโทมัสเคเซนาฟนายกเทศมนตรีเมืองบอกโดเปิดเผยว่าไฟป่าดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองบอกโดประมาณ15กิโลเมตรแต่ยังไม่มีแผนการอพยพชาวเมืองบอกโดราว 850,000 คนโดยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นและตามความเป็นจริงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
8: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอเนลเมืองอิทากามณรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognitionในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรอนศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รอสิทธิ์ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระกิตติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมาก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปทุมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงคาดแล้วเสร็จไม่เกินต้นปีหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีจากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวและมอบบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจปริญญวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมกับคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะในเวลา 17:30 นและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 จัดขึ้นพร้อมกันในส่วนกลางณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงคมนาคมขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อเกษมสุขทุกค่ำเช้าเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพควบคู่กับนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้ชื่อให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาปฏิบัติจริงทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 20:00 นบริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์พร้อมชมการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติและสตรีทอาร์ตประวัติศาสตร์วิถีริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดจนโครงการพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีการประดับไฟรอบพื้นที่อย่างสวยงามหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างหนึ่งแน่นคือบริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างที่มีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนรวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงอีกทั้งยังมีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมคลองตลอดแนวและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยนายรัตนันท์อนันตกุลกล่าวว่าเดินทางมาร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็นวันที่2โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาใส่บาตรริมคลองและวันนี้อยากมาชมความงดงามของการประดับไฟริมคลองสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมกับถ่ายภาพสตรีทอาร์ตยามค่ำคืน
5: ในวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมผลงานต่อจากเมื่อวานนะครับได้มาเดินดูนิทรรศการรวมถึงสัมผัสบรรยากาศในวิถีไทยๆริมน้ำริมคลองรวมไปถึงมาเดินจับจ่ายซื้อของนะครับทั้งคลอง

0: ขุนแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวงร่วมกับกรมศิลปากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายไทวุฒิเปิดเผยว่ากรมศิลปากรเตรียมขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จึงจำเป็นต้องกลับย้ายจุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากบริเวณดังกล่าวโดยกทม.ได้ย้ายจุดบริการทางการแพทย์และจุดแจกอาหารไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมสั่งการให้สำนักการโยธาจัดทำผังรวมพื้นที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่จัดระเบียบการจราจรและเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพส่วนสำนักประชาสัมพันธ์จะเร่งย้ายจอ LED ขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความสะอาดการจัดการขยะตลอดจนบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่อย่างเข้มงวดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในระยะต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มาต่อกันที่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนครั้งนี้ดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลตั้งแต่ปี2562และความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเพราะต้องมีการชี้แจงเหตุผลและจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมยาวนานประมาณ 1,500 ปีอีกทั้งยังมีโบราณวัตถุและเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นประเทศไทยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายและบันทึกข้อมูลทั้งหมดส่งให้ยูเนสโกประกอบการพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวอีกว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำในท้องที่จึงอย่านำประเด็นดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับการเมืองซึ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเช่นในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาของปีที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ6เท่าตัวนันทิกาคิตาโลรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมต่อยอดและพัฒนาการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
3: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญบุรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความยินดีที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโอกาสที่ดีที่จะประชาสัมพันธ์ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นโดยในส่วนของกระทรวงพร้อมต่อยอดการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับตัวแทนหรือบริษัทด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้อนรับนักท่องเที่ยวขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์อย่างต่อเนื่อง
4: นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0: ภายหลังจากการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันมีประชาชนร่วมกราบขอพรพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจที่มรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดMyGPF application LINE กบข.และ MyGPF website สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในโอกาสเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการพบกันของผู้นำต่างประเทศครั้งแรกหลังนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมและประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีกำหนดการเยี่ยมชมฐานทัพเรือของอังกฤษและรับฟังรายงานเกี่ยวกับการฝึกทหารยูเครนสำหรับการรบกับรัสเซียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวในการแถลงการเข้ารับตำแหน่งโดยให้คำมั่นว่าอังกฤษจะอยู่เคียงข้างและยังคงมีความแน่วแน่ในการสนับสนุนยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ควรสงสัยต่อความมุ่งมั่นของอังกฤษซึ่งจะไม่ยอมถอยจนกว่ายูเครนจะบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและเป็นธรรมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลในวันนี้โดยระบุว่าจีนยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานะในเวทีระหว่างประเทศและอิทธิพลที่สำคัญของบราซิลพร้อมยืนยันว่าจีนสนับสนุนบราซิลในการปกป้องอธิปไตยและเอกราชต่อการต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกรวมถึงการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านทำเนียบประธานาธิบดีบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูลาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเจรจาข้อตกลงกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างกับจีนท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐพร้อมประณามต่อการกระทำดังกล่าวซึ่งถือเป็นการใช้อิทธิพลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งของบราซิล สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าทางการจีนอพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในอุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังพายุใต้ฝุ่นโนอึนพัดถล่มเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งปิดให้บริการพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมดเป็นการชั่วคราวขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในหลายพื้นที่ของมณฑลหูหนานมณฑลกวางตุ้งมณฑลเสฉวนมณฑลเจียงซีรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์นี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าในช่วงต้นปีหน้าตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยจะมีการแยกออกเป็นกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินงานของแต่ละกรมและแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังจะช่วยให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่าโครงสร้างเดิมมีการจัดสรรและแยกงบประมาณในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่างๆของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณแต่อย่างใดศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาชนะดาฟิน่าซินซวดจากฟิลิปปินส์ไป2เซตรวด6-0และ6-0ทำให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรายการมาเลเซียจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่จันทรัตน์มานดากุลจับคู่กับแพรพลอยสุทธิวรยานนท์โชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดและเหนือชั้นตบเอาชนะราเชลตันกับซินหญิงเต๋อจากมาเลเซียไป2-0เกม25-15และ21-12คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงเดี่ยวกุ้งแก้วกากานิกยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ตบเอาชนะเฉิงเชียยุนจากไต้หวันไป2-0เกม21-19และ21-15คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองอีก1ประเภทส่วนประเภทชายเดี่ยวปันนทัศน์เปรมพันพงศ์สู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับทิวเวยเจียจากมาเลเซียไป0-2เกม16-21และ11-21ได้ตำแหน่งรองแชมป์มาครองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยตุรกีโชว์ฟอร์มแกร่งพลิกแซงเอาชนะบราซิล3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2023ขณะที่ทีมชาติไทยจบการแข่งขันในอันดับ14ของตารางแม้จะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ยังทำผลงานเพียงพอที่จะรอดตกชั้นและคว้าสิทธิ์แข่งขัน VNL ฤดูกาล2027ต่อไปศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women Scottish Open 2026ที่ประเทศสกอตแลนด์โปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการสร้างผลงานยอดเยี่ยมส่งท้ายหลังเร่งเครื่องจบอันดับ3ด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ขณะที่ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวสุดแกร่งจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มเข้มรักษาตำแหน่งผู้นำแบบม้วนเดียวจบตั้งแต่รอบแรกก่อนปิดฉากด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนโปรพราวชนิตตีวรรณแสนทำผลงานติดท็อป10จบอันดับ7ด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ด้านโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตามมาในอันดับ13สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียนยินตัน U14 อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ครั้งที่9ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ Japan Dream Football Association โดยมีทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีจากประเทศไทยญี่ปุ่นและมาเลเซียรวม16ทีมร่วมประชันฝีเท้าที่สนามฟุตบอลเวอร์โซ่อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจังหวัดสมุทรปราการโดยในรอบชิงชนะเลิศทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดจากประเทศไทย เอาชนะทีมชิงะซีเล็กจากญี่ปุ่นไป4-0คว้าแชมป์ยินตัน U14 อาเซียนรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ได้สำเร็จส่วนคู่ชิงอันดับ3โรงเรียนเทพศิรินทร์ชนะจุดโทษสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซีย4-3หลังจากเสมอในเวลา0-0ส่งผลให้โรงเรียนเทพศิรินทร์จบที่อันดับ3ส่วนอันดับ4คือสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซียโดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของกฤษกรมูลศรีสุขจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดและท็อปสกอร์เป็นของภูวิสิทธกุลอยู่รุ่งจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดส่วนรางวัลเอเชียนรีมเพลเยอร์อวอร์ด2รางวัลประกอบด้วยภคพลศรีปัตถาจากท่าข้ามชลบุรี FC และแซมเทเลอร์จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งทั้ง2คนจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสเดินทางไปฝึกซ้อมฟุตบอลระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นและร่วมฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนในสังกัด J-League Academy เพื่อเปิดประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนัครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
7: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าคำปราศัยสมุดบันทึกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นโดยปะการังค่ะและเช่นเคยนะคะคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ุณพ่อของผมได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่ร่ำรวยขึ้นมาจากการโกงกินสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงหลายสมัยและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ผมมีโอกาสร่ำเรียนจนจบการศึกษาระดับสูงจากต่างประเทศก็มาจากเงินที่โกงกินทั้งสิ้นซึ่งเป็นเงินที่สมควรทำประโยชน์ให้กับประชาชนผมจะไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งนั้นในฐานะที่เป็นลูกและในสังคมที่เคารพบุพการีผมคงไม่สามารถกล่าวร้ายคุณพ่อตัวเองได้นอกจากก้มหน้ายอมรับความจริงและกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านถือเสียว่าผมเรียนจบมาได้จากเงินของพี่น้องที่ส่งเสียให้ผมเรียนนะครับนับแต่นี้ไปถ้าพี่น้องให้โอกาสผมจะเอาความรู้ความสามารถที่เรียนมารับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และพัฒนาบ้านเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับสิ้นเสียงประโยคสุดท้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่เสียงโห่ร้องยินดีกลับดังสนั่นขึ้นมาแทนอย่างคาดไม่ถึงทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทุกคนต่างคิดว่าเขาคงจะดับสนิทจากการถูกโจมตีจุดอ่อนเรื่องของพ่อเขาจากฝ่ายตรงกันข้ามและทางผู้บริหารพรรคได้แนะนำให้เขาเลี่ยงที่จะพูดถึงแต่ทว่าการตัดสินใจนาทีสุดท้ายแบบเด็ดขาดยอมรับความผิดของพ่อตัวเองในการปราศัยครั้งสำคัญนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงโดยเฉพาะคู่แข่งที่แก้เกมไม่ทันระเนตรกลายเป็นสสหนุ่มที่น่าจับตามองคนหนึ่งและก็กลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศชั่วข้ามคืนทุกครั้งที่อ่อนแรงหรือว่าท้อท้อจากอุปสรรคหนักหนาครั้งใดเขามักจะคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นเสียงโห่ร้องยินดีของประชาชนกับแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของนักข่าวทำให้เขารู้สึกสดชื่นและก็เติมพลังคืนกลับมาเสมอถ้าได้ใจประชาชนกับสื่อมวลชนเพียงแค่สองสิ่งนี้ก็เหมือนกับมีเกราะศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องผองภัยทั้งปวงแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นแต่สำหรับเหตุการณ์คืนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเขาไว้ได้ขณะที่รู้ว่าตัวเองว่ากำลังทำผิดแต่ไม่คิดว่ามันจะพลาดเรเน่ตัดสินใจเหยียบคันเร่งให้รถพุ่งไปข้างหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมเขาอยากผ่านช่วงถนนสั้นๆนี้ไปให้พ้นๆเสียทีเมื่อถึงแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอีกนิดเดียวก็จะถึงที่หมายแล้วทางข้างหน้ามืดมิดแล้วก็นิ่งเงียบไร้การเคลื่อนไหวช่างเป็นใจให้เขาเลือกใช้ทางลัดนี้เหมือนกลลวงปีศาจที่หลอกล่อให้หลงเข้าไปติดกับแต่ถึงแม้รู้ล่วงหน้าเขาก็ยังเลือกที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ดีเพราะว่าเดิมพันของเขานอนอยู่บนเบาะหลังเมื่อตอนหัวค่ำลูกชายวัย5 ขวบมีไข้อ่อนให้ทานยาแล้วคิดว่าคงไม่เป็นไรแต่ว่าพอตกดึกไข้กลับขึ้นสูงจนน่ากลัวหน้าซีดตัวสั่นระเนตรีบอุ้มลูกขึ้นรถโชคร้ายจริงๆแม่บ้านที่ไม่เคยขอลาหยุดมานานหลายปีเพิ่งขออนุญาตกลับไปทำธุระที่ต่างจังหวัดเมื่อตอนเย็นเขาจำเป็นจะต้องวางเด็กชายนอนบนเบาะหลังเพียงลำพังในห้วงเวลาแบบนี้เขาคิดถึงเธอเหลือเกินภรรยาของเขาสุขภาพไม่แข็งแรงแถมมีโรคประจำตัวเธอคลอดลูกชายปารนออกมาด้วยความยากลำบากเกือบเอาชีวิตไม่รอดตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วที่เธอคอยย้ำกับระเนตรและคุณหมอว่าถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยต้องตัดสินใจเลือกระหว่างเธอกับลูกขอให้เลือกลูกไว้ก่อนเสมอโดยไม่ต้องลังเลให้เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวปารอนคลอดออกมาได้ไม่กี่ปีภรรยาของเขาก็จากไปแน่นอนก่อนสิ้นลมสุดท้ายเธอยังพร่ำบอกอีกว่าไม่ว่าถูกหรือผิดพี่ต้องเลือกลูกของเราเป็นอันดับแรกนะเขาได้แต่พยักหน้ารับในตอนนั้นแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่ามันขัดกับอาชีพที่เขารักและต้องการแก้ตัวใหม่
เพื่อลบล้างความผิดของพ่อถ้าเป็นนักการเมืองทั่วไปการเลือกลูกก่อนสิ่งอื่นใดเป็นสิ่งที่เราพบเห็นทั่วไปจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะเป็นรัฐบุรุษไม่ว่าอย่างไรต้องเลือกความถูกต้องก่อนเสมอที่ผ่านมาเรเน่เชื่อว่าเขาผ่านทุกการทดสอบมาได้โดยไม่มีรอยด่างพร้อยอย่างใดหากภรรยาเขาเฝ้ามองจากสวรรค์คงจะพึงใจไม่น้อยเขาไม่ทำให้เธอผิดหวังที่ตัดสินใจขับรถผ่านถนนสายนี้ก็พอเลือกลูกก่อนเป็นอันดับแรกอีกไม่กี่ร้อยเมตรจะถึงสี่แยกข้างหน้านาทีที่กระพริบตาแสงมนๆของมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็พุ่งออกมาจากปากซอยแล้วก็เลี้ยววิ่งสวนตรงมาทางที่เขากำลังทะยานไปข้างหน้าเฮ้ยเขาร้องลั่นด้วยความตกใจเหยียบเบรกอย่างแรงเสียงอะไรบางอย่างกระแทกดังปังเขาเกือบเผลอตะโกนออกไปด้วยสัญชาตญาณว่าขับรถภาษาอะไรวะแต่ก็ชะงักไว้ทันเมื่อคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งเสียหลักล้มลงบนพื้นถนนลุกขึ้นยืนทุบฝากระโปรงอย่างหัวเสียชี้หน้าตะโกนมาก่อนว่าคุณขับรถย้อนสอนนี่ทางวันเวนะคำพูดนั้นเตือนสติให้เรเน่ปิดปากอย่าโต้เถียงเขารีบเปิดประตูรถลงไปวูบแรกรู้สึกดีใจที่อย่างน้อยคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้บาดเจ็บอย่างหนักยังลุกขึ้นยืนได้เมื่อเขาเดินไปดูหน้ารถก็ไม่พบรอยบุบใดแถมมอเตอร์ไซค์ที่ล้มก็ห่างออกไปหลายเมตรต่างฝ่ายต่างเบรกทันซะก่อนก็เลยยังไม่ทันได้ชนกันจนเกิดความเสียหายที่อาจจะหนักกว่านี้เอ๊ะแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรกระแทกดังปังเมื่อนึกขึ้นมาได้เขารีบเดินกลับไปที่รถอ้าวคุณอย่างนี้สิครับคุณทำผิดกฎหมายนะผมไม่ได้หนีเรเน่ตะคอกเสียงดังด้วยความหงุดหงิดนึกในใจถ้ารู้ว่าเขาเป็นใครคงไม่มีคำพูดแบบนี้หลุดออกมาจากปากเขาแน่รู้ว่าควรจะประกาศตัวไปเลยน่าจะทำให้เรื่องทั้งหมดง่ายขึ้นเมื่อหันกลับไปมองถึงต้นเสียงจึงพบว่าคำพูดเมื่อครู่ไม่ได้มาจากคนขี่มอเตอร์ไซค์คันที่ล้มลงแต่หากเป็นชายในชุดเครื่องแบบตำรวจที่เพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างถนนพอดีเรเน่พยายามสะกดอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นมาในสมองว่าบอกไปเลยว่าเป็นสอสอแต่อีกเสียงหนึ่งบอกว่าอย่าให้รู้ดีกว่ายอมรับผิดเสียค่าปรับเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องจะได้จบลงเร็วไม่เป็นข่าวมิฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามจะหยิบยกเอามาเป็นประเด็นด่างพร้อยพูดไปตลอดชีวิตแต่นั่นจะทำให้เสียเวลานะอุตส่าห์มีตำแหน่งอภิสิทธิ์เหนือชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ทำไมถึงไม่ช่วยมาให้ใช้เป็นประโยชน์ชีวิตคนสำคัญกว่านะโดยเฉพาะปารนลูกของเราเองต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกขณะที่สองเสียงนั้นกำลังโต้เถียงกันอย่างไม่ลดละเรเน่ตัดสินใจเดินกลับไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงความรับผิดชอบว่าไม่คิดจะหนีแต่มีเรื่องด่วนจำเป็นต้องรีบไปแต่ว่ายังไม่ทันได้ตัดสินใจว่าจะเปิดเผยตัวเองหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นก็ทักขึ้นก่อนว่าอ้าวท่านสสระเนศนี่ครับระเนศอึกอักไม่แน่ใจว่าคุณตอบรับดีหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พูดต่อด้วยความมั่นใจว่าผมชอบท่านมากผมตามฟังท่านปราศัยเกือบทุกครั้งเลยนะครับ

พี่น้องครับประชาธิปไตยไม่ใช่ยาวิเศษที่กินเข้าไปแล้วจะแก้ทุกปัญหาได้ภายในพริบตาแต่ประชาธิปไตยคือเครื่องมือต่างหากล่ะถ้าอยู่ในมือโจรมันก็จะใช้เครื่องมือนั้นงัดแงะเข้าปล้นขโมยของในบ้านเราแต่ถ้าอยู่ในมือช่างก็จะใช้ซ่อมแซมบ้านเราให้สวยงามน่าอยู่เสียงปรบมือดังลั่นทุ่งหาเสียงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการเครื่องมือที่มีชื่อประชาธิปไตยนี้มาซ่อมแซมแล้วก็สร้างสรรค์ประเทศเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราฝึกตัวเราเองให้เป็นช่างที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นซะก่อนพี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมเราต้องมีจิตสำนึกประชาธิปไตยจิตสำนึกที่อยู่ในวิญญาณในสายเลือดไม่ใช่แค่ในวันเลือกตั้งจิตสำนึกประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่รู้จักแต่สิทธิ์เสียงของเราเองแต่ต้องเคารพสิทธิ์เสียงของผู้อื่นด้วยประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เราพูดอยู่คนเดียวแล้วก็บังคับให้คนอื่นต้องฟังหรือว่าเชื่อเราแต่เราเองต้องรู้จักหยุดฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเสียงไมค์เริ่มบีบหอนจนบางคนต้องยกมือขึ้นปิดหูหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องก็ต้องมีสำนึกประชาธิปไตยด้วยเช่นกันถ้าเราตะโกนเปล่าๆว่าต้องการประชาธิปไตยแต่การดำเนินชีวิตของเรากลับสวนทางมันก็ไม่ถูกต้องเรายังจอดรถบังหน้าบ้านคนอื่นเรายังเปิดเพลงเสียงดังลั่นเรายังตั้งแผงขายของบนฟุตบาทขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเราตามใจสะดวกของตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องเราประชาชนต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนต้องมีสำนึกภายในแล้วก็ส่งผลต่อการกระทำภายนอกเมื่อนั้นแหละประเทศเราถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะนักการเมืองไม่ว่าใครก็ต้องมาจากการเป็นประชาชนทั้งสิ้นถ้าประชาชนทุกคนดีเลือกยังไงก็ต้องได้นักการเมืองที่ดีจริงไหมครับไม่รู้ทำไมคำปราศัยนี้ลอยเข้ามาในความทรงจำของระเนศทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในนั้นบอกว่าชอบฟังคำปราศัยของเขาเมื่อระเนศเสร็จธุระพูดคุยกับตำรวจเขารีบเดินกลับไปที่รถเปิดประตูหลังพบเบาะหลังว่างเปล่าเข้าใจหายแวบแต่เมื่อก้มมองลงไปที่พื้นรถล่างเบาะบางของเด็กชายวัย5ขวบนอนกองอยู่ตรงนั้นไม่ไหวติ้งพื้นไม้กระดานเก่าๆที่เช็ดถูจนสะอาดใหม่วาววับยังเป็นภาพติดตาของเรเน่เสมอ

ั้งหนึ่งตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นม.3คุณครูวิไลได้เลือกเขากับเพื่อนอีก 2-3 คนมาทำความสะอาดห้องสมุดในวันเสาร์แทนที่จะบ่นเบื่อเหมือนคนอื่นเรเน่กลับกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้อยู่คนเดียวเขาเตรียมผ้าเช็ดไม้ถูพื้นน้ำมันมะกอกกับน้ำส้มสายชูมาจากบ้านเขาศึกษามาแล้วว่าเมื่อนำสองสิ่งนี้มาผสมแล้วก็ชุบด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆแล้วเช็ดถูจะทำความสะอาดพื้นได้ดีแล้วก็ถนอมเนื้อไม้ให้เป็นเงางามเรเน่ตั้งใจทำงานถูพื้นนี้มากจนเพื่อนๆรอว่าต่อไปก็คงต้องเปิดบริษัทรับทำความสะอาดเป็นแน่แต่เรเน่กลับคิดในใจว่าแค่นั้นยังไม่พอหรอกฉันจะเก็บกวาดทำความสะอาดทั้งประเทศเลยล่ะเข้าหมายถึงอาชีพนักการเมือง

เช้าวันจันทร์ระเน่รีบไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วก็เฝ้าอยู่หน้าห้องสมุดเดิมทีก็มีกฎอยู่แล้วว่าทุกคนต้องถอดรองเท้าแต่เขากลัวว่าจะมีนักเรียนเกเรบางคนไม่ยอมปฏิบัติตามยิ่งเมื่อเขาเพิ่งทำความสะอาดเสร็จใหม่หมาดๆเขายิ่งไม่อยากให้มันเปื้อนฝุ่นสกปรกโดยใช้เหตุแม้แต่ธุลีเดียวหลังจากนั้นไม่นานคุณครูวิไลก็มาถึงไหนดูสิทำความสะอาดเรียบร้อยดีไหมว่าแล้วคุณครูก็ย่างเท้าพร้อมรองเท้าส้นสูงเข้าไปในห้องสมุดเดี๋ยวก่อนครับครูเรเน่ตะโกนเสียงดังลั่นคุณครูวิไลชะงักเท้าถอยกลับด้วยความตกใจมีอะไรหรอครูยังไม่ได้ถอดรองเท้าเลยครับเรเน่ตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่คุณครูวิไลกลับนึกว่าเขาแซวเล่นยิ้มกลิ่มก่อนที่จะตอบไปว่าโถแม่พูดซะครูตกใจรองเท้าครูสะอาดจ้าจะสะอาดได้ยังไงล่ะครับอย่างน้อยครูก็ต้องย่ำลานทรายหน้าโรงเรียนเดินเข้ามาเหมือนพวกเราทุกคนครูก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับเรเน่จึงเสียงเข้มเหมือนเดิมเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์รีบสะกิดแขนเขาพร้อมกับกระซิบว่านั่นครูนะเว้ยแค่คู่เดียวไม่สกปรกมากหรอกไม่ได้เรเน่สะบัดแขนออกจากมือเพื่อนที่ทำท่าจะห้ามเขาไว้ไม่มีรองเท้าใครสูงส่งดูสะอาดกว่าใครต้องเท่าเทียมกันครับครูเองก็ไม่มีอภิสิทธิ์เราตั้งใจทำเพื่อให้ห้องสมุดสะอาดแล้วจะยกเว้นบางคนให้ทำสกปรกได้อย่างไรล่ะครับคุณครูวิไลไม่ตอบท่าทางโกรธจัดเธอหันหลังเดินกลับไปทันที

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องราวทั้งหมดว่าสส.ระเนศมีเหตุฉุกเฉินต้องรีบพาลูกชายที่ป่วยหนักไปโรงพยาบาลท่านจำเป็นต้องตัดสินใจขับรถย้อนสอนฝ่าเข้าไปบนทางรันเวย์แล้วก็บังเอิญเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยกับมอเตอร์ไซค์ที่สวนมาแต่เพราะท่านขับด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่ผู้ขี่มอเตอร์ไซค์จึงไม่บาดเจ็บแต่อย่างใดแค่เขาถลอกนิดหน่อยกับกระจกมองข้างหักแค่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงช่วยไก่เกลี่ยให้เรื่องจบลงด้วยดีแล้วก็โดยเร็วเพื่อเห็นแก่ชีวิตน้อยๆของลูกท่านซึ่งตอนนี้อาจบาดเจ็บหนักกว่าเดิมเพราะว่าตกจากเบาะส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์พูดอะไรไม่ออกได้แต่พยักหน้ารับอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักหลังจากกระเดชยินดีจ่ายค่าเสียหายผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไป 2,000 บาททุกอย่างคลี่คลายในชั่วเพียงไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นยังใจดีขี่นำทางท่านสส.ขับรถย้อนสอนต่อไปจนถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายส่งรถของท่านไปจอดถึงหน้าโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยระหว่างทางขณะขับรถตามมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจระเนศแววได้ยินเสียงก๊อกก๊อกดังตลอดเวลาเขามองเห็นภาพตัวเองในรองเท้าส้นสูงของคุณครูวิไลเดินย่ำเข้าไปบนพื้นไม้เงางามนั้น

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคำปราศรัยสมุดบันทึกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการในค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำจะดูแลครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสอย่างดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสย้ำจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีที่สุด
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยพิธีจัดขึ้นณเมนวัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการสูญเสียกำลังพลถือเป็นความเจ็บปวดของคนทั้งกองทัพและรัฐบาลจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มที่ทั้งด้านสวัสดิการการเยียวยาและคุณภาพชีวิตรวมถึงผลักดันโครงการบัตรทองฮีโร่เพื่อให้บิดามารดาคู่สมรสและบุตรของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่ากองทัพจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างสมเกียรติและเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติต่อไปกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทยขยายฐานการส่งออกสู่6ประเทศเป้าหมายในอาเซียนและจีนหวังระบายน้ำนมดิบภายในประเทศได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวัน
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมแนวทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในต่างประเทศโดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมของอสค.ไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงโอกาสของนมไทยในตลาดจีนยังมีโอกาสในตลาดพรีเมียมที่ยังสามารถนำเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเช่นนมรสทุเรียนและนมรสมังคุดเชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการเปิดตลาดและเติบโตได้ดีในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบว่าตลาดอินโดนีเซียจะสามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากมีการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด แต่ในปัจจุบันยังติดอุปสรรคสำคัญในเรื่องของขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการรับรองมาตรฐานต่างๆที่มีความล่าช้าอย่างไรก็ตามหากแผนการส่งออกในกลุ่มอาเซียนประสบความสำเร็จคาดว่าจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้กว่า 1,000 ตันต่อวันทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและฝ่ายเกษตรในแต่ละพื้นที่เร่งศึกษาข้อมูลตลาดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การตลาดให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศพร้อมประสานหน่วยงานของแต่ละประเทศคู่ค้าเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมไทยสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมชะลอการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอคำวินิจฉัยศาลปกครองนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งตามประกาศลงวันที่25พฤษภาคม2569หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนการชะลอการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยจะพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนทรุดตัวบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าดำเนินการและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จึงขอแจ้งความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน 21:10 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะวันนี้บ่านำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆในทุกๆแวดวงทุกๆวงการนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังแต่เป็นสุขภาพในช่วงวัยหนึ่งนะคะที่หลายคนก็มักจะมีปัญหานะคะก็คือช่วงวัยทองนะคะวัยทองก็คือช่วงที่เราอายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสักแตะเลข4เนี่ยคืออาจจะรู้สึกร่างกายมันเริ่มจะไม่เหมือนเดิมแล้วต่อให้เราจะรับประทานอาหารที่ดีออกกำลังกายแต่เอ๊ะทำไมมันมีอาการเหมือนนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดง่ายเหงื่อออกกลางคืน

นะคะก็มีหลากหลายสัญญาณนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าเราเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่เขาเรียกว่าวัยทองอะนะคะถือว่าช่วง Golden Age เนี่ยเป็นช่วงที่เขาบอกว่าที่เขาใช้คำนี้เนี่ยคือมันมีความพร้อมแล้วนะคะทั้งเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินการงานที่มันมั่นคงแล้วนะคะแล้วก็วัยวุฒิคุณวุฒิต่างๆนะคะความรู้ความคิดประสบการณ์ก็มีมามากประมาณหนึ่งแล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นวัยที่มีความพร้อมนะคะทั้งการเงินแล้วก็เรื่องของความคิดนะคะประสบการณ์ต่างๆแต่เรื่องของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีสัญญาณเตือนนะจริงๆหวั่นว่ามันอาจจะไม่ใช่สัญญาณเตือนของการถดถอยแต่มันเป็นสัญญาณเตือนที่ทำให้เรารู้ว่าในช่วงวัยนี้เราจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นช่วงวัยที่จริงๆแล้วเขาบอกวัยทองเนี่ยคือมันไม่ใช่โรคนะคุณผู้ฟังมันเป็นเหมือนความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะคะเพราะว่าระดับฮอร์โมนเพศมันลดลงค่ะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องเลยนะทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสภาพอารมณ์การทำงานของระบบต่างๆแล้ววัยทองเนี่ยมันไม่ได้เจอกันแค่ในเพศใดเพศหนึ่งบางคนอาจจะแบบว่าเห็นว่าเอ้วัยทองเนี่ยผู้หญิงพบง่ายมากกว่าหรือเปล่านะคะแต่จริงๆวัยทองมันเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องนะคะฉะนั้นช่วงวัยทองเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านของวัยนะคะที่เราจะต้องดูแลสุขภาพนะคะซึ่งเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคุณผู้ฟังเฉลี่ยแล้วผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยเขาบอกจะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณ45ถึง55ปีนะคะบางคนอาจจะเข้าสู่ช่วงวัยทองเร็วหน่อยหรือว่าบางคนก็อาจจะช้าหน่อยนะก็แล้วแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าช่วงอายุประมาณนี้เนี่ยจะเป็นช่วงวัยที่ผู้หญิงจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะซึ่งก็สัมพันธ์กับเรื่องการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะคือพอรังไข่ทำงานน้อยลงเนี่ยหรือว่ามีฮอร์โมนที่มันผลิตลดลงก็อาจจะมีอาการเรื่องของประจำเดือนนะที่มันมาไม่สม่ำเสมอนะคะอย่างบางคนในสักช่วงวัยหนึ่งนะช่วงอายุหนึ่งผู้หญิงเนี่ยก็จะหมดประจำเดือนไปนะคะฉะนั้นช่วงนี้แหละที่จะต้องดูแลตนเองมากขึ้นหน่อยนะคะส่วนของผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มประมาณ40ปีขึ้นไปเอ๊ะแสดงว่าผู้ชายเข้าสู่วัยทองไวกว่าผู้หญิงอะนะคะซึ่งก็เริ่มจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะของผู้ชายที่เป็นฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็ค่อยๆลดลงนะอย่างค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นช่วงนี้นะคะจะต้องได้รับการประเมินสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะมีการจัดการอาการที่มันอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็ต้องวางแผนดูแลเรื่องของร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมนะคะก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะหาหมอหน่อยนะแล้วก็ดูอาการสังเกตอาการของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสังเกตอาการเราได้ยังไงว่าอันนี้คือเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วผู้หญิงอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองเป็นยังไงผู้ชายอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

ช่วงที่สองของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของวัยทองนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะเกริ่นกันไปแล้วนะว่าเป็นอาการนะของร่างกายที่คือพออายุเรามากสักประมาณหนึ่งอะนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะที่อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอแล้วก็เป็นช่วงวัยที่จะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วงที่แล้วนะก็พูดกันไปแล้วนะว่ามันเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวหรือผู้ชายอย่างเดียวซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าช่วงวัยทองเนี่ยจะเข้าประมาณ40นะคะเร็วกว่าผู้หญิงหน่อยผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ45ถึง55ปีนะคะซึ่งอาการชัดๆของผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของประจำเดือนเนาะการหมดประจำเดือนนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันหน่อยนะคะว่าอาการวัยทองในผู้หญิงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าใครที่สังเกตตัวเองเนี่ยจะได้รู้นะคะว่าเอ๊ะหรือว่าอาการที่เราหงุดหงิดแล้วก็ร่างกายเราไม่เหมือนเดิมไม่ปกติเนี่ยมันคืออาการของการเข้าสู่ช่วงวัยทองนะคะจะได้ไปปรึกษาไปหาคุณหมอได้อย่างถูกโรคกันนะคะซึ่งผู้หญิงเรานะคะเขาบอกว่าก็มีอาการตั้งแต่แบบนิดหน่อยนะคะถึงรุนแรงบางคนก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะอาการทางร่างกายนะคะอย่างที่คุยกันเลยก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติบางคนก็มาช้าบางคนก็มาเร็วกว่าปกติหรือว่าบางคนก็คือปกติเนี่ยอาจจะเป็นเยอะเป็นหลายวันหน่อยก็อาจจะค่อยๆลดลงจนในช่วงอายุนึงเนี่ยมันก็จะหมดไปเป็นช่วงหมดประจำเดือนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนค่ะเขาบอกอาการนี้เป็นอาการยอดฮิตของวัยทองเลยนะเพราะว่ามันเกิดจากการไม่สมดุลกันของฮอร์โมนนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทางเพศนะคะมันก็มีฮอร์โมนลดลงแล้วก็ฮอร์โมนอีกหลายตัวที่มันอาจจะทำงานได้น้อยลงนะคะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของอาการนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายมันก็มีการแปรปรวนของฮอร์โมนแล้วก็ภาวะวิตกกังวลด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะบางคนอาจจะมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เยื่อบุช่องคลอดเนี่ยบางแล้วก็แห้งนั่นเองค่ะนอกจากนี้บางคนก็จะมีอาการผิวแห้งผมร่วงง่ายเล็บเปราะนะคะก็เป็นผลกระทบของฮอร์โมนนะคะที่มันส่งผลต่อเรื่องความชุ่มชื้นของผิวนะคะบางคนอาจจะมีปวดกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะขัดข้อขัดกระดูกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกช่วงวัยทองน้ำหนักจะขึ้นง่ายโดยเฉพาะช่วงรอบเอวนะคะระบบเผาผลาญก็จะลดลงด้วยส่วนในช่วงของวัยทองที่เป็นเรื่องของอารมณ์นะคะก็จะมีหงุดหงิดง่ายแปรปรวนรู้สึกเศร้ารู้สึกซึมเศร้าโดยที่บางทีก็ไม่รู้มันเศร้าเพราะอะไรนะไม่รู้มันมีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นแต่เอ๊ะทำไมมันรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกเศร้ารู้สึกความมั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ฮอร์โมนหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาวะหลงลืมนะคะก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่วัยทองเนี่ยจะพบกันได้เยอะนะคะถ้าใครที่เป็นผู้หญิงนะที่ฟังมาเนี่ยมีอาการ2-3 ข้อขึ้นไปอาจจะเข้าข่ายวัยทองนะคะจะต้องปรึกษาคุณหมอนะตรวจระดับฮอร์โมนหน่อยแล้วก็ดูแลในแนวทางที่เหมาะสมนะคะอ่ะไปดูทางฝั่งผู้ชายกันบ้างนะคะคือผู้ชายเนี่ยเขาบอกอาจจะไม่รู้ตัวนะว่ากำลังเข้าสู่วัยทองนะก็อาจจะต้องดูแลตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยคือเขาก็จะมีร่างกายที่สรีระที่แตกต่างกันกับผู้หญิงนะคะก็อาจจะมีอาการบางอาการเหมือนกันบางอาการต่างกันนะคะซึ่งอาการที่พบของวัยทองในผู้ชายเนี่ยก็จะมีของเรื่องของการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะพลังงานลดลงรู้สึกโอ้มันหมดแรงจังเลยทํากิจกรรมเดิมที่เคยทําได้สบายสบายเนี่ยมันก็รู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วนะคะกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
บริเวณหน้าท้องนะคะอาจจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เรื่องนอนไม่หลับไม่สนิทนะคะเหงื่อออกมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนอันนี้ก็จะคล้ายๆอาการของฝั่งผู้หญิงอะนะที่มีอาการร้อนวูบวาบนะคะผิวแห้งผมร่วงง่ายนะคะนี่อาการก็คล้ายๆกันนะคะก็อาการทางอารมณ์ทางจิตใจก็คล้ายๆกันเลยอาจจะมีหลงลืมบ้างซึมเศร้าขาดความมั่นใจในตัวเองอารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาไวท้องก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะคะความต้องการทางเพศลดลงเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายลดลงนะคะการแข็งตัวอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็อาการหลั่งเร็วนะคะหรืออารมณ์ทางเพศที่ไม่ต่อเนื่องนะก็อาจจะส่งผลต่อความมั่นใจแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะเช่นเดียวกันนะตรวจเช็คดูถ้ามี2-3ข้อขึ้นไปนะและช่วงอายุวัยที่น่าจะเข้าข่ายวัยทองเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะตรวจระดับฮอร์โมนนั่นเองนะคะก็เป็นวัยทองนะคะใน2 เพศนะทั้งผู้หญิงผู้ชายที่บอกเลยคือเป็นเหมือนกันนะอาการมันก็จะมีเที่ยงที่เหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีบางส่วนที่มันแตกต่างกันไปตามสรีระของเพศแต่ละเพศนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องการดูแลตนเองเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยจะปรับตัวยังไงหรือว่าบางคนเป็นหนักอาจจะต้องถึงขั้นมีการให้ฮอร์โมนเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสารพันค่ะ

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงวัยทองเนี่ยที่บอกว่าเราจะต้องดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะถ้าหากเราดูแลไม่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เสี่ยงนะต่อโรคเรื้อรังหลากหลายโรคด้วยกันนะคะอย่างโรคกระดูกพรุนนะคะกระดูกพรุนเนี่ยก็เรื่องของความหนาแน่นของกระดูกนะคะส่งผลให้กระดูกเปราะง่ายนะโรคหัวใจหลอดเลือดโรคเบาหวานนะความดันโลหิตสูงนะก็ดูเรื่องของระบบการเผาผลาญบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะภาวะความจำเสื่อมถอยโรคสมองเสื่อมภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของภาวะเมตาบอลิซึมซินโดรมนะคะอย่างไขมันสูงความดันสูงน้ำตาลสูงรอบเอวเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเหมือนกันนะคะของโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานค่ะฉะนั้นนะคะถ้าหากรู้สึกว่าอาการนี้เนี่ยมันกระทบนะกับร่างกายนะแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนักมากอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะตรวจระดับฮอร์โมนตรวจเลือดตรวจสุขภาพอะไรต่างๆนะทางฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายเองเขาจะมีวิธีการตรวจที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าสรีระต่างกันนะคะแต่แนวทางการดูแลตนเองเบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนเลยคือเรื่องของอาหารการกินนะคะเลือกอาหารที่มันดีต่อหัวใจแล้วก็กระดูกอย่างพวกผักผลไม้ธัญพืชที่มันไม่ขัดสีนะคะโปรตีนไขมันต่ำนะคะแหล่งแคลเซียมวิตามินดีหลีกเลี่ยงอาหารที่มันหวานจัดเค็มจัดนะคะแล้วก็มีไขมันทรานนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลานะอยากจะให้ขยับสักนิดนึงเนาะออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะอาจจะมีคาร์ดิโอบ้างเวทเทรนนิ่งบ้างนะคะแล้วก็ยืดเหยียดนะการที่ออกกำลังกายเนี่ยสุขภาพใจมันก็จะดีตามไปด้วยนะสุขภาพกายมันดีสุขภาพใจมันก็จะดีเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของฮอร์โมนที่มันอาจจะแปรปรวนนะคะหงุดหงิดง่ายหรือเครียดอะไรเงี้ยก็อาจจะหาเรื่องของการฝึกสมาธินั่งสมาธิหายใจลึกๆนะคะก็ช่วยได้นะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือในช่วงวัยไม่ช่วงว่าช่วงวัยอะไรก็ตามนะคุณผู้ฟังการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็ควรทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะจะได้รู้เท่าทันร่างกายของเรานะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังวัยทองเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราไปตามธรรมชาตินะคะถ้าร่างกายของใครที่เข้าสู่ช่วงอายุหนึ่งนะคือใครก็ต้องเจออ่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราต้องดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหรือถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องพบคุณหมอนะคะเพื่อให้ฮอร์โมนในการปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะฉะนั้นเนี่ยการจะ เข้าสู่ในช่วงวัยหนึ่งนะหรือว่าในช่วงวัยไหนก็ตามการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะของเราเองนะถือเป็นเรื่องที่เราควรจะทำอย่างสม่ำเสมอถ้าเราดูแลตัวเองดีมาเสมอเนี่ยมันก็จะเสี่ยงน้อยนะคะกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะป่านนำมาจากเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะเพื่อที่จะนำมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันเผื่อใครที่สังเกตตนเองดูว่าเอ๊ะฉันมีอาการแบบนี้หรือเปล่าทำไมมันหงุดหงิดนอนไม่หลับเหงื่อออกกลางคืนฮอร์โมนไม่ปกตินะคะก็ถ้าดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ไปหาคุณหมอดีกว่าปรึกษาคุณหมอจะได้มีแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะคะยังไงก็หลายๆท่านนะคะที่ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วก็อยากจะให้ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองอย่างมั่นคงแข็งแรงนะเพราะว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเรื่องของการเงินนะคะการงานแล้วก็ความคิดวัยวุฒิคุณวุฒิเนี่ยคือมันพร้อมแล้วนะคะร่างกายเราก็จะต้องพร้อมไปด้วยนะเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับรายการสารสนเทศวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโอกาสไทยสู่ตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกเชื่อมไทยสู่ตลาดยุโรป
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการเยือนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียครั้งแรกในรอบ22ปีโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันโดยลิทัวเนียยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการแพทย์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาวิจัยและสตาร์ทอัพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทางการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมฟรีผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ปั้นอาชีพใหม่รับตลาดพลังงานสะอาด
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ฟรีพร้อมกันที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่รองรับความต้องการของตลาดพลังงานทดแทนที่ขยายตัวต่อเนื่องสำหรับการอบรมเปิดพร้อมกัน2รุ่นได้แก่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือ ์แรงงาน21ภูเก็ตระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมและที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมใช้เวลาอบรม18ชั่วโมงรับรุ่นละ30คนผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าหรือระบบโซลาร์เซลล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่สถาบันกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขีดเส้น2สัปดาห์ตรวจข้อมูลแอปหมอพร้อมหากพบเบิกเท็จหรือคีย์ข้อมูลผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเผยวันเดียวแจ้งพบข้อมูลผิดพลาดกว่า400รายการ
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนพบข้อมูลการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริงว่าได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยวางกรอบเวลา2สัปดาห์เพื่อสรุปผลพร้อมระบุว่าสาเหตุอาจเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการออกหน่วยบริการนอกสถานที่หรือกรณีการเบิกค่ารักษาโดยมิชอบซึ่งหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป็นเพียงระบบแสดงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยบริการหากประชาชนพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดยจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ด้านอื่นรวมถึงหากส่งผลต่อการทำประกันสุขภาพภาครัฐจะมีระบบยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ด้านนายแพทย์วิจักกาญจนอุทัยผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ประชาชนขี่แจ้งเข้ามาสรุปเย็นวานนี้พบมีเข้ามามากกว่า400รายการอยู่ระหว่างตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมติดตามทุกวันณรมนอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลืองมังคุดอภัยภูเบศแม่ลืมปิดแก๊ส
6: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
7: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
2: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
6: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
7: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: โอเคอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยขออภัยคุณผู้ฟังนะอ่ะเจอกันครับสวัสดีครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเจอกันวันนี้วันจันทร์นะครับ27กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นช่วงวันทำงานฟันหลอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้บรรลือนี้หยุดอีกแล้วนะหลายๆคน

0: ฝนฟ้าเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับคืนนี้คืนวันจันทร์ก็เหมือนเดิมนะครับคุณหมอประพศเพตรากาศท่านมาเป็นวิทยากรทุกคืนวันจันทร์หลังข่าว4 ทุ่มนะก็จะมีสาระความรู้มาพูดมาคุยก่อนแล้วก็พักเบรกฟังสปอร์ตจากนั้นเหมือนเดิมครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆกันนะคุณหมอประพศท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณบรรลงและท่านผู้ฟังครับ
0: ครับสวนเพตรายังเปิดเหมือนเดิมเนาะ
1: ครับเปิดจนถึงวันที่13 กันยาน
0: ะครับทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เปิดทุกวัน
1: ดอกไม้ก็จะสวยสุดก็อาจจะถึงปลายสิงหานะคร
0: ับ ช่วง
1: ก็จะใช่ฮะ
0: ช่วงเดือนนี้กำลังเริ่มบาน70-80% ยาวไปถึงสิงหาคมเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเอาใครจะไปเที่ยวก็ไปนะฮะเข้าฟรีครับเข้าฟรีสวนเพตราเน้นดอกไม้สวยๆโดยเฉพาะดอกกระเจียวที่มีหลากหลายพันธุ์มากเลยโอเคครับสวนเพตราอยู่ที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโอเคครับเชิญครับคุณหมอครับเชิญว่าต่อเลยครับ
1: ใช่ครับวันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะฮะเขาก็โทรมาปรึกษานะครับว่าคือเขาอ้วนมากนะครับอายุก็สัก50 กว่าละนะครับแต่น้ำหนักถึง116 กิโล
0: โอ
1: ้แล้วก็ตัวไม่สูงมากนะฮะก็เลยยิ่งดูอ้วนละนะครับแล้วก็อ้วนมาเป็น10 ปีเหมือนกันนะพยายามจะลดบางทีพอลดได้แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นแล้วก็เพิ่มอ
0: ี
1: กค่อนข้างยากเพราะว่าอันนี้มันเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคอ้วนนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นโรคที่เกี่ยวกับไอ้การเผาผลาญอาหารในร่างกายนะครับเหมือนเบาหวานนะฮะแล้วก็ เขาก็พยายามลดเท่าไหร่ก็คุมอาหารแล้วกินน้อยลงแล้วก็ไม่ลดแต่ก็ได้ข่าวหรือว่าทางคุณหมอนะครับที่เป็นโรงพยาบาลประกันสังคมเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะต้องผ่าตัดกระเพาะนะหรือว่ามีวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดก็ง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีปากกาลดน้ำหนักลดความอ้วนไม่ทราบคุณบรรลมเคยได้ยินไหมฮะ
0: ปากกาลดน้ำหนักลดความอ้วน
1: ปากกาฉีดตัวเองเนี่ยนะฉีดตัวเองอาทิตย์ละ1 ครั้งอะไรเงี้ยนะแล้วน้ำหนักก็จะลดได
0: ้เป็นปากกาแล้วก็เหมือนกับเป็นเข็มฉีดยาด้วยเหรอ
1: เหมือนเข็มฉีดยาเป็นกระบอกแล้วก็ปุ๊บเข้าไปที่ตรงใต้ผิวหนังอะไรนะฮะมันก็เหมือนฉีดเบาหวานอะไรคล้ายๆกัน
0: อ๋อครับ
1: ครับอันนี้เอ๊ะไม่เคยได้ยินเลยนะเรื่องปากกาลดน้ำหนักลดความอ้วนนะเอ๊ะหลอกไหมมันได้ผลจริงไหมนะครับเพราะปากกาตัวนี้ถ้าเป็นชื่อทางการค้าเนี่ยถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะเป็นเมาจาโรอะไรเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นชื่อทางแบบอะไรนะชื่อทางการหรือชื่อที่เป็นสารเนี่ยก็เป็นเทอร์เซพาไทอะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเอ๊ะก็มีตัวนี้มีจริงนะมีจริงแล้วเสร็จก็พยายามค้นว่าว่ามันดีจริงไหมก็ปรากฏว่าเราก็ค้นเข้าไปในวารสารนะฮะทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้พวกพับเน็ตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เซิร์ชเข้าไปก็ปรากฏอ้อแม้กระทั่งเรียกว่าเหมือนกับกรมการแพทย์นะฮะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็แนะนำว่าเป็นวิธีที่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็เลยลองอ่านดูแล้วก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับเผื่อท่านผู้ฟังจะได้รู้จักหรือถ้ามีใครเป็นโรคอ้วนหรืออ้วนมากอยากอ้วนมากนะต้องอ้วนมากแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่ได
0: ้
1: ก็มาลองใช้วิธีนี้ดูแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นวิธีที่มาตรฐานทางการแพทย์หรือว่าเบิกจ่ายได้นะฮะตรงนี้ยังอาจจะยังไม่ใช่สำหรับประเทศไทยนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับไอ้ตัวปากกาลดน้ำหนักตัวเนี้ยหรือเมาจาโรเนี่ยนะฮะที่มันเป็นสารเนี่ยนะครับมันก็ไปช่วยบล็อกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการรับไอ้พวกสารอาหารหรือพวกไอ้ความอยากอาหารด้วยนะครับก็ช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดคือจริงๆปากกาตัวนี้เขาใช้สำหรับรักษาเบาหวานเป็นหลักแต่ขณะเดียวกันก็ใช้ลดน้ำหนักได้ด้วยซึ่งในทางวารสารทางการแพทย์เนี่ย มีการทบทวนก็บอกว่า

0: ็ระบุเลยนะว่าวิธีการนี้ก็ได้ผลดีกว่าการรักษาแบบดั้งเดิมเพราะว่าเวลาคุณหมอบอกผู้ป่วยนะไปลดน้ำหนักเวลาปวดเข่าไปลดน้ำหนักสัก1กิโล2กิโลโอ้แต่มันลดยากสำหรับนะฮะผู้สูงอายุนี่ลดยากนะครับ
1: ครับ
0: นะครับแต่นี้ก็พบว่าการใช้ปากกาตัวนี้นะฮะปากกาที่ใช้สารตัวนี้ก็พบว่าน้ำตาลในเลือดโดยเฉพาะในน้ำตาลสะสมเนี่ยก็ได้ผลดีแล้วกลับมีผลข้างเคียงน้อยนะครับงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะฉีดไปแล้วเดี๋ยวจะหน้ามืดตามัวหรือว่าเป็นอันตรายก็พบว่าผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็น้ำหนักลดได้มากนะลดได้มากนะครับแล้วก็ยังปลอดภัยต่อเรื่องของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีการศึกษาเลยนะครับเขาก็ไปรีวิวการศึกษาเกี่ยวกับตัวปากกาลดความอ้วนเนี่ยก็มีผลการศึกษาเนี่ย10การศึกษาซึ่งก็ไปตีพิมพ์อยู่12รายงานนะครับ12รายงานเนี่ยก็เป็นการศึกษาเนี่ยในผู้ป่วย 9,873 รายเลยนะครับไม่น้อยนะไม่น้อยทีเดียวก็เกือบหมื่นรายนะครับก็พบว่าเมื่อฉีดไปครบ3ครั้งเนี่ยก็จะลดน้ำหนักได้มากนะปกติก็จะฉีดอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าอาจจะลดน้ำหนักได้นะครับเป็นร่วมตัวเรียกว่า10กิโลขึ้น10กิโลไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าลดเยอะนะ10กิโลนะเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยจะลดกิโล2กิโลนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่นี้ลองมารู้จักปากกาอันนี้นะครับมาจาโรหรือเทอร์เซตปาไทเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเข็มเป็นกระบอกฉีดยานะแต่ว่ารูปลักษณะมันเล็กๆมันเหมือนปากกานะว่าเวลาจับแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยก็จะเหมือนเรากดปากกาลูกลื่นก็เลยเรียกว่าปากกาลดน้ำหนักนะครับเป็นยาฉีดใต้ผิวหนังนะครับเป็นยาฉีดใต้ผิวหนังก็จะฉีดสัปดาห์ละ1ครั้งแล้ววิธีการฉีดเนี่ยต้องฉีดตรงกับวันที่เราฉีดในสัปดาห์นั้นเช่นถ้าเราฉีดวันจันทร์ถัดไปอีกสัปดาห์
1: ก็ต้อง
0: ฉีดวันจันทร
1: ์
0: ฉีดทุกวันจันทร์ฉีดวันอังคารหรือพุธก็ให้ฉีดตรงกับ
1: วันครับผม
0: นะครับก็คือฉีดวันเดิมทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวปากกาก็จะออกแบบเวลากดปึ๊กเข้าไปมันก็จะแบบตื้นมากเข็มก็จะตื้นๆก็จะฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับจะฉีดบริเวณหน้าท้องนะครับเพราะว่าหน้าท้องเราจะมีไขมันเยอะนะฮะ2ต้นขานะครับ3ด้านหลังต้นแขนแต่ด้านหลังต้นแขนฉีดยากก็ต้องมีคนช่วยฉีดแต่ถ้าเราฉีดเองก็ฉีดหน้าท้องต้นขาได้นะครับหรือต้นแขนแต่ปกติถ้าเราฉีดต้นแขนมันเดี๋ยวไม่ก็มีรอยใช่ไหมก็จะดูไม่
1: สวย
0: อะไรนะ
1: ครับ
0: ไม่สวยหรือผู้หญิงก็อาจจะไม่สวยดูไม่ดูแล้วเหมือนนะมันมีจุดแดงๆเนี่ยนึกว่าเราไปยาเสพติดแล้วยุ่งก
1: ็
0: ต้องฉีดตรงหน้าท้องต้นขาห้ามฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรืออย่าไปตรงกับเส้นเลือดดำนะครับงั้นเวลาฉีดก็ต้องเลือกกล้ามเนื้อนะมัดกล้ามเนื้อแต่ปกติมันก็จะไม่ค่อยเข้าเพราะว่ามันจะฉีดตื้นมากเป็นใต้ผิวหนังนะ
1: ครับ
0: แล้วเวลาฉีดเนี่ยถึงแม้จะตรงกับวันเดิมแต่อย่าฉีดซ้ำที่เดิมนะครับเขาก็บอกให้เปลี่ยนตำแหน่งเช่นถ้าเราฉีดที่พุงนะฮะแล้วก็ฉีดสลับไปนะไปที่พุงนี่แหละแต่ว่าให้ห่างจากจุดเดิมนะครับเพื่อที่จะลดอาการอักเสบนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดซ้ำที่เดิมเดี๋ยวมันมีการอักเสบได้นะครับแล้วปากกาพวกนี้เขาจะพอเราคุณหมอสั่งแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นปากกา1ปากกาก็สามารถเขาก็บอกให้ใส่ตู้เย็นไว้เหมือนก็คงจะเหมือนพวกอินซูลินใช่ไหมหรือยารักษาเบาหวานที่ต้องเก็บอยู่ในที่เย็นนะครับก็ใส่ตู้เย็นเวลาจะก่อนจะฉีดก็นำออกมาไว้ในที่อุณหภูมิห้องก่อนสัก30นาทีนะครับแล้วถึงจะค่อยฉีดนะครับเวลาฉีดเนี่ยก็ฉีดเป็นเดือนนะครับอย่างเช่นเดือนที่1เนี่ยสัปดาห์ที่1ถึง4เนี่ยก็จะฉีดน้อยๆก่อนอาจจะฉีดประมาณ 2.5 มิลลิกรัมนะครับแต่พอเข้าเดือนที่2ก็จะเพิ่มมาเป็น สัปดาห์ละ5ครั้งละ5มิลลิกรัม
1: ครับ
0: แล้วสัปเดือนที่3ก็จะเพิ่มเป็น 7.5 นะครับเดือนที่4ก็เป็น10แต่อันนี้คงจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณหมอนะครับเพราะว่าปริมาณนี่ก็คงให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนพิจารณานะว่าเข็มหนึ่งเวลาฉีดครั้งหนึ่งจะตั้งไว้ที่ 2.5 หรือจะ5อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอนะครับแต่ว่าอันนี้ตามที่เขาใช้ปกติก็จะเริ่มน้อยๆคือ 2.5 นะครับ 2.5 ในเดือนแรกแล้วก็กลายเป็น5มิลลิกรัมในเดือนที่2นะครับตอนนี้ราคาก็คงจะมีความแตกต่างกันไปแต่ตะกี้ก็ลองเปิดดูคร่าวๆนะครับปกติกระบอกหนึ่งหรือปากกาด้ามหนึ่งนะฮะ
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะตกที่ประมาณ10,000กว่าบาทนะแต่ราคามันก็อาจจะถูกลงอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละแห่งนะครับขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาก็คิดว่าตอนที่ออกใหม่ๆก็อาจจะมีราคาสูงแต่ว่าพอมีการใช้เป็นที่นิยมต่อไปบริษัทผลิตพวกนี้ก็อาจจะราคาถูกลงนะฮะ
1: ครับ
0: ก็แต่ว่ามันเงินกว่าบาทเนี่ยแต่ฉีด4ครั้งต่อเดือนก็อาจจะตกครั้งละประมาณ 4,000 ใช่ป่ะฮะ 4,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับก็ถ้าเบิกจ่ายไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสิทธิประกันสังคมอันนี
1: ้
0: ผู้ป่วยก็จะต้อง
1: ลงทุนเอง
0: ครับ
1: ลงทุนเอง
0: เพราะว่ามันยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานวิธีมาตรฐานก็ยังเป็นคุมอาหารออกกำลังกายอะไรอยู่นะฮะแต่หมายถึงว่าคนที่ไม่ไหวจริงๆนะฮะไม่ไหวจริงๆแล้วก็คิดว่าเอ๊ะอยากจะมีตัวช่วยก็สามารถที่จะซื้อประกันนี้เนี่ยมาใช้ ฉีดตัวเองได้นะครับ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลแล้วก็การแนะนำของแพทย์ไม่ได้ไปซื้อมาฉีดเองนะครับ
1: อ่าฮะครับ
0: ตอนนี้ฉีดแล้วมีผลข้างเคียงหรือเปล่านะครับก็บอกว่าอาการข้างเคียงมีบ้างนะฮะก็คือพบว่าเกี่ยวกับพอฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะมีผลต่อเรื่องทางเดินอาหารก็คืออาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะมีอาการท้องเดินท้องเสียนะครับอาจจะมีอาการความอยากอาหารน้อยลงก็แน่นอนละก็ต้องคือลดความอยากแล้วจะได้ลดน้ำหนักได้ความอยากอาหารก็จะลดลงนะครับอีกการหนึ่งก็คือบริเวณที่ฉีดจะอาจจะมีการระคายเคืองงั้นเขาถึงแนะนำว่าอย่าฉีดซ้ำที่เดิมใช่ไหมฮะเพราะว่าบางคนอาจจะมีอาการระคายเคืองจากยามันไปมีผลต่อไอตัวเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้ผิวหนังนะครับงั้นฉีดปั๊บเราก็จะต้องย้ายเช่นฉีดพุงข้างซ้ายครั้งต่อไปเราอาจจะย้ายมาขวาอีกครั้งหนึ่งเราก็ย้ายมาบนมาล่างก็แล้วแต่เราจะเลือกตำแหน่งนะครับงั้นวันนี้ก็พอเพื่อนถามคนรู้จักถามก็เป็นถือเป็นโอกาสดีนะเพราะไม่เคยได้ยินเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับบอกว่าเป็นยาฉีดตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะคุณหมอฉีดให้แต่ปรากฏไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนี้โอ้มันเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลมากนะก็คือซื้อแล้วคุณไปฉีดเองเหมือนเบาหวานใช่ไหมฮะ ซื้อแล้วคุณไปฉีดเองแล้วก็ฉีดแบบง่ายๆก็คงเป็นแบบการกดปุ่มเหมือนกดปุ่มปุ๊บมันก็ก
1: ร
0: ึ๊กเข้าไป นะเทคโนโลยีก็สะดวกขึ้นนะไม่ต้องไปโรงพยาบาลไปคลินิกให้คุณหมอฉีดให้อันนี้ฉีดได้ด้วยตัวเองยาก็เก็บอยู่ในตู้เย็นจะใช้ก็ออกมาให้มันอุ่นขึ้นหน่อยนึงนะฮะตั้งในอุณหภูมิห้อง30นาทีก่อนฉีดอันนี้ก็ยืนยันนะครับเท่าที่ไปค้นในวารสารในโคเครนก็พูดถึงนะครับแล้วก็ในเรียกว่าหน่วยงานทางการแพทย์ของอเมริกาก็แนะนำว่าสามารถใช้ได้ก็มีผลในทางคลินิกเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้จริงและผลข้างเคียงหรืออันตรายยาตัวนี้ก็ถือว่าไม่มากยังน้อยอยู่ก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ว่าในประเทศไทยก็อาจจะยังเบิกจ่ายไม่ได้มึงนะฮะยังไม่น่าจะเบิกจ่ายได
1: ้ครับ
0: ไม่ว่าจะแต่ข้าราชการไม่แน่ใจนะข้าราชการก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการก็คือคุณหมอจะต้องสั่ง
1: ใช่
0: นะหมอสองท่านสั่งก็อาจจะเบิกจ่ายได้แต่ว่ารายละเอียดตัวนี้ผมไม่ทราบนะอาจจะต้อง
1: น่าจะยากอยู่ดูแล้วน่าจะยากครับ
0: ก็เพราะว่าอาจจะต้องคุมอาหารนะใช่ไหมโดยหลักเทรนนิ่งก็เรียกว่าแบบแผนดั้งเดิมก็คือยังต้องคุมอาหาร ยังต้องออกกำลังกายอยากกินของหวานอยากกินของมันแต่ว่าคนที่อ้วนรู้เลยว่าลดยาจะมาวิธีพวกดั้งเดิมเพราะต้องออกกำลังกายอย่างหนักเลยนะอาจจะต้องมีคนคอยคุมมีเทรนเนอร์มีอะไรถึงจะลดได้จริงๆแต่ถ้าทำได้วิธีการดั้งเดิมเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ยั่งยืนนะเพราะว่าพอเราลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายคุมอาหารเนี่ยก็จะช่วย ทำให้พฤติกรรมลีลาชีวิตเราเปลี่ยนก็ทำให้เราสามารถคุมได้ดีกว่าแต่ถ้าพอเราใช้ยาเนี่ยก็สามารถพอหยุดยาก็อาจจะกลับไปอ้วนได้นะไม่ใช่ว่าจะไม่อ้วนนะอาจจะต้องใช้ยาไปอย่างต่อเนื่องหรือจนถึงจุดหนึ่งที่น้ำหนักลงแล้วเราก็สามารถคุมน้ำหนักได้ก็ช่วยลดนะเพราะบางคนเนี่ยมีปัญหามากในเรื่องของหัวใจเบาหวานเรื่องของหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทมีเยอะนะครับอันนี้ก็เรียกว่าระยะสั้นระยะเร็วอาจจะช่วยลดเพื่อลดผลข้างเคียงของความอ้วนก่อนแล้วก็ค่อยๆไปปรับเรื่องพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายต่อไปนะครับ
1: uh-huh.
0: วันนี้ก็คิดว่าคงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะเผื่อมีใครอ้วนแล้วก็มีคนบอกให้ไปใช้ปากกาไหมจะได้รู้จักตัวนี้ไว้ก่อนนะครับ
1: ครับผมหรือจะไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะหรือฟังแล้วยังมีข้อสงสัยเดี๋ยวโทรมาถามเพิ่มเติมได้นะครับโอเคฮะเรื่องโรคอ้วนก็เป็นปัญหานะบางคนเนี่ยพยายามไม่ค่อยอยากจะกินอะไรแล้วกินก็น้อยแล้วแต่ว่ามันเป็นโรคไงมันก็อ้วนอยู่งั้นแหละแต่บางคนกินเยอะแล้วก็ไม่ค่อยออกกำลังกายอ้วนก็ต้องปรับการจะปรับง่ายกว่าหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวใครมีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปนะครับเรื่องโรคอ้วนเรื่องของปากกาที่เหมือนกับเป็นยาฉีดช่วยคุมน้ำหนักนะก็สอบถามเพิ่มเติมได้หรือจะเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆที่อยากจะปรึกษาสอบถามกับทางคุณหมอประพจน์เพตรากาศนะในคืนนี้หลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะหลังจบสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะครับย้ำเบอร์นะ02-276-3888เลข8 3ตัวนะฮะ02-276-3888เบอร์เดิมเบอร์ประจำจันทร์อังคารพุธจะใช้เบอร์นี้นะส่วนพฤหัสศุกร์จะเปลี่ยนห้องส่งไปออกอีกห้องหนึ่งก็จะเปลี่ยนเบอร์นะฮะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับฟังสปอร์ตก่อนคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมอย่างที่ผมแจ้งเบอร์ไปนะฮะ02-276-3888หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบศต่อยอดภูมิปัญญาไทย คิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะฮะที่02-276-3888โทรจากไหนครับ
9: สุขุมวิทค่ะ
1: สุขุมวิทคุยกับคุณหมอประพจน์ได้เลยครับเชิญครับ
9: ดีค่ะคือดิฉันอยากเรียนถามค่ะอยากเรียนถามว่ากินอะไรมันน้ำหนักมันก็ขึ้นมานิดเดียวตอนนี้น้ำหนักมันแค่ 37.8 เมื่อก่อนนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับ
0: นั่นเป็นเดิมเคยน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ
9: เดิมคือไปผ่าตัดตามาแล้วก็ไม่ค่ะหลังจากผ่าตัดตามาอยู่บ้านใช่ไหมคะวันแรกก็ไม่กล้าออกกำลังกายเดินก็ค่อยๆเดินอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวสะเทือนตาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็กล้ามเนื้อที่น่องนะคะมันก็ผิดปกติมันก็เริ่มเหี่ยวหมายถึงมันเป็นริ้วๆอะค่ะ
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
9: 82แล้วค่ะ
0: อ๋ออายุยืนนะครับ
9: แล้วหรือว่าคนอายุยืนเนี่ยหรือว่าคนอายุเยอะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คะมันจะผอมหรือว่า
0: ตอนสาวๆนี่น้ำหนักมากที่สุดที่กี่กิโลครับ
9: 40ฝ่า50ฝ่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้โหถ้า50แล้วตอนนี้เหลือ31ก็น้ำหนักลงไปเยอะนะ
9: คร
0: ับ
9: คร
0: ับ เข้าใจว่าว่าไงเชิญเลยครับ
9: น้ำหนักมันเพิ่งลงมาหลังจากผ่าตัดตาค
0: ่ะตัดตาเราเคลื่อนไหวน้อยใช่ไหม
9: ครับใช่ค่ะ
0: การกินน้อยลงด้วยไหมครับ
9: ก็มันเป็นโรคกรดไหลย้อนด้วยค่ะ
0: อ๋อครับเข้าใจว่า1พอหลังผ่าตัดตาเนี่ยเราเคลื่อนไหวน้อยลงนะฮะพอเคลื่อนไหวน้อยลงการกินอาหารการพวกนี้ก็จะน้อยลงด้วยนะครับการทำให้เราเนี่ยอาจจะได้พวกพลังงานได้สารอาหารจากอาหารเนี่ยน้อยลงนะอันที่1นะ2พอไม่เคลื่อนไหวเนี่ยพออายุ82เนี่ยก็จะเกิดการเสื่อมของกล้ามเนื้อการมวลของกล้ามเนื้อจะลดลงนะแล้วน้ำหนักของกล้ามเนื้อเนี่ยถือว่าเยอะกันนะครับก็จะทำให้น้ำหนักเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับผ่าตัดตานี่ผ่าเปลี่ยนเลนส์หรือทำอะไรนะครับ
9: คือเป็นต้อกระจกอะค่ะก็เปลี่ยนเลนส
0: ์แล้วก็เปลี่ยนเลนส์ใช่ไหมฮะแล้วเปลี่ยนได้นานกี่เดือนละครับ
9: โอ้ยเป็นปีแล้วค่ะ
0: อ๋อเป็นปีนี้ก็สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะ
9: ใช่ใช่หลังจากนั้นพอเลยเดือนกว่าไปแล้วพอตั้งไว้ก็2เดือนนะคะแต่หมอตั้งไว้ให้1เดือนดิฉันก็เลยเอาสัก2เดือนดีกว่าใช่มั้ยกลัวมาก
0: ตอนนี้ก็ผ่ามาปีนึงแล้วใช่มั้ยครับ
9: ค่ะแล้วตอนนี
0: ้ก็สามารถเดินออกกําลังงั้นการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปวิ่งแต่ที่หมอก็คือการเดินนะฮะ
9: คือ
0: การเดินการเดินเนี่ยอย่างน้อยขอวันละสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วการบริหารกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะขาเนี่ยก็สามารถบริหารท่าต่างๆได้นะอันนี้ก็อาจจะเปิด YouTube เช่นแม้กระทั่งเดินเนี่ยออกกำลังกายโดยทั่วร่างกายแต่เราอาจจะสามารถออกกำลังกายในท่านั่งนะซึ่งก็มีหลายท่านะ ไม่ว่าจะนั่งแล้วเราก็อาจจะยกขาขึ้นนะครับเขย่งปลายเท้ายกขาขึ้นจากพื้นนะหรือเหยียดเข่าตรงเพราะมันมีหลายท่าอันนี้อาจจะลองให้หลานๆเนี่ยเปิดใน YouTube ให้ว่าการบริหารกล้ามเนื้อขาในท่านั่งท่ายืนเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก
9: ็ลองทำเปิดเป็นแล้วก็ทำทุกวันเลยค
0: ่
9: ะ
0: เพราะเปิดเป็นอ๋องั้นงั้นก็คือบริหารกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยให้มันกลับเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะมีมวลกล้ามเนื้อมันสลายตามอายุนะทำให้เกิดปัญหาก็คือมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันน้อยลงเหมือนกับกระดูกบางกล้ามเนื้อก็บางลงนะครับงั้นต้องบริหารต้านแรงนะต้านแรงนะครับเพื่อที่จะให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันมากขึ้นแล้วน้ำหนักก็จะดีขึ้นนะครับงั้นลองดูนะครับ1วันนึงก็ขอให้เดินเริ่มอาจจะน้อยๆก่อนก็ได้เช่น10นาทีแล้วก็เพิ่มเป็น15 20จนกระทั่งวันนึงอย่างน้อยขอให้ได้สัก30นาทีแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อขาให้มีความแข็งแรงนะฮะมีความแข็งแรงแล้วก็ลองดูนะน้ำหนักน่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นแต่อาจจะไม่กลับมา40กว่า50แต่อย่างน้อยๆก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็สัก 2-3 กิโลถึง5กิโลเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับ
9: ถ้าเราทานเยอะๆเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นไหมคะ
0: ทานเยอะแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายน้อยมันจะไปสะสมเป็นไขมันซึ่งจะไม่ดีนะทานเยอะได้แต่ต้องออกกำลังกายนะมวลกล้ามเนื้อก็จะได้ขึ้นแล้วก็พวกไขมันหรือน้ำตาลก็จะถูกใช้เอาไปทำอย่างอื่นนะครับจากการออกแรงนะครับทานเยอะขึ้นได้นะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยของพอเราอายุ82น้ำหนักยังไงก็จะต้องลดลงนะครับแต่ขอให้เราแข็งแรงไว้ก่อนไม่เป็นไรเรื่องน้ำหนักนะครับแต่อย่างน้อยควรจะเพิ่มสักหน่อยก็คิดว่าเพิ่มสัก 2-3 กิโลก่อนน่าจะดีนะครับ
9: แล้วนี้มันก็37.8มันก็ขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะ
0: 31ใช่มั้ยฮะ31
9: ตอนแรกมันแค่3.4-3.5เองตอนนี้มันเริ่มขึ้น
0: แล้วตอนนี้อ๋อ37ก็ถือว่าพอได้นะอาจจะเพิ่มขึ้นมาสัก 2-3 กิโลสัก40ก็พอได้ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไว้ก่อนนะครับ
9: ค่ะดิฉันขอบพระคุณค่ะ
1: โอเคครับ
9: สวัสด
1: ี
9: ค
1: ่
9: ะ
1: เรียบร้อยครับคุณหมอก็ให้คำแนะนำไปเรียบร้อยต่อเลยครับสายอื่นที่รออยู่ครับมีโอกาสคุยปรึกษากับทางคุณหมอประพจน์ต้องรีบโทรเลยนะครับ02-276-3888ครับสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: ครับถ้าทำผ่าตัดส่องกล้องขูดต่อมลูกหมากจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างครับ
0: อันนี้ต่อมลูกหมากโตเลยครับ
10: ต่อมลูกหมากโตครับ
0: เขาทำ MRI หรือยังครับ
10: อ๋อไม่ได้ทำครับ
0: แล้วเขาใช้อุลตราซาวด์ดูขนาดต่อมลูกหมากไหม
10: ผมเคยอุลตราซาวด์ที่สุพรรณครับและตอนหลังนี้ไปที่ปิยะการุณ
0: อ๋อไปปิยะการุณโตสิถ้าเข้าปิยะการุณเนี่ยเขาน่าจะทำเอ็มอาร์ไอให้นะ
10: เขานิ้วล้วงดูครับว่าเขาหมอบอกว่าโตครับ
0: เอาเหรอแล้วเขาจะทำอะไรให้ครับ
10: คือหมอให้นัดผ่าตัดส่องกล้องครับ
0: อ๋อส่องกล้องผ่าไม่ส่องกล้องดูหรือจะผ่าเลยหรือว่าจะตัดชิ้นเนื้อดู
10: อ๋อหมอนัดบอกว่าจะผ่าตัดจะขูดต่อมลูกหมากเลยครับ
0: อ๋อเหรออืมก็หมายถึงว่าทางคุณหมอเนี่ยก็คงจะมีความชำนาญแล้วล่ะเวลาใช้มือคลำก็จะรู้ว่าต่อมลูกหมากมันโตแต่ปกตินะฮะปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็มีเทคโนโลยีช่วยนะถ้าเราสามารถทำ MRI ได้มันก็จะรู้ขนาดแล้วก็รู้ว่าเซลล์นี่เป็นยังไงงั้นการที่คุณหมอบอกเนี่ยก็คงมั่นใจว่าเอ๊ะมันคงค่ามะเร็งต่อมลูกหมากนี่เท่าไหร่ครับ
10: เค้ามะเร็งต่อมลูกหมากที่เคยเช็คแล้วมัน ู้สึกจะ9กว่า
0: ต้องเอาอันปัจจุบันของปิยการุณเนี่ยเท่าไหร่
10: ครับอ๋อปัจจุบันตอนนี้ตอนนั้นคือกินยาแล้วตอนนี้ถ้ามะเร็งมันลดต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์เลยครับ
0: ต่ำกว่าเกณฑ์ใช่ไหมฮะงั้นคุณหมอก็คง
10: มั่
0: นคงมั่นใจว่าไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมากก็ถึงจะส่องกล้องแล้วก็ขูดนะฮะการวิธีการผ่าตัดก็จะมีอยู่ 3-4 วิธีนะฮะถ้าวิธีทั่วไปวิธีมาตรฐานทั่วไปก็คือขูดเอาเนื้อต่อมลูกหมากออกนะเพื่อให้มันลดขนาดลงจะได้ไม่ไปเบียดข้อปัสสาวะอันนี้ก็เป็นวิธีมาตรฐานนะครับส่องกล้องแล้วก็ไปขูดออกนะอันนี้ก็เป็นวิธีอันที่2เดี๋ยวนี้เนี่ยที่ศิริราชเองเนี่ยที่ปิยการุณเนี่ยปกติก็จะใช้ความเย็นจี้นะจี้ให้เซลล์ในต่อมลูกหมากมันตายนะตายแล้วก็มันก็ลดขนาดลงอันนี้ก็จะการช้ำการอะไรก็จะน้อยหน่อยอันที่3เดี๋ยวนี้ก็จะใช้เลเซอร์ยิงนะอันที่4ถ้าก้อนไม่โตมากบางทีกินยาก็จะใช้ยาช่วยแต่นี้ก็คงกินยามาระดับหนึ่งแล้วถ้าฟังดูข้อมูลนะแล้วไอ้ต่อมลูกหมากอาจจะมีผลต่อการปัสสาวะคุณหมอถึงนัดขูดผ่าตัดต่อมลูกหมากก็คือส่องกล้องแล้วก็ไปเอาไอ้เนื้อออกนะเพื่อลดขนาดนะครับอันนี้ก็คงสบายใจได้นะเพราะเข้าโรงเรียนแพทย์เน
10: ี่
0: ยอาจารย์เขาก็จะมีความรู้ความชำนาญอยู่แล้วนะครับ
10: ครับผลข้างเคียงการขูดจะมีอะไรบ้างครับ
0: อันที่หนึ่งก็คงเจ็บแหละใช่ไหมฮะ
10: ภาวะปัสสาวะเล็ดมีไหมครับ
0: ขึ้นอยู่กับขนาดอย่างที่บอกงานมันไม่ได้ทำเอ็มไอเลยไม่รู้ขนาดเท่าไหร่นะนะปกติถ้าขนาดถ้าก้อนใหญ่แล้วต้องขูดเยอะก็อาจจะมีผลนะอาจจะมีผลต่อเรื่องการควบคุมการกั้นปัสสาวะนะในบางคนนะคงไม่ใช่ทุกคนนะ
10: หลังจากขูดแล้วใช่ไหมครับ
0: ถ้ามันเยอะไงถ้าก้อนใหญ่แล้วต้องขูดเยอะเนี่ยอาจจะมีผลนะแต่ถ้าก้อนเล็กๆก็ไม่เคยมีผลเท่าไหร่นะครับ
10: ครับก็ขอบคุณครับ
1: โอเคโอเคครับพอเข้าใจกันเนาะ
10: ครับ
1: โอเคครับก็เป็นปัญหาของผู้ชายเรื่องต่อมลูกหมากนะครับเอาต่อครับเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลย
11: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีคุณมันโล
1: เชิญครับ
11: ค่ะจะถามเรื่องหลานนะคะ
0: ครับ
11: เขาไม่ทราบเขาเป็นอะไรแบบเวลาเขาอะไรขึ้นมาเขาจะกรีดแล้วเขาก็จะดึงผมแล้วเขาก็ทำร้ายตัวเอง
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับ
11: อายุ25แล้วค่ะ
0: โอ้เหรอฮะ
11: ค่ะ
0: ถ้า25นี่แสดงว่าต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยอันนี้เป็นแล้วก็ได้สามารถเรียนหนังสือได้ตามปกติไหมครับ
11: เขาเรียนจบแล้วค่ะแล้วทีนี้ประกาศไปทำงานแล้วตอนนี้เขาให้ออกแล้วค่ะเขาบอกว่าทำไม่ได้ที่ทำงานก็ไม่ให้ทำ
0: เข้าใจว่าคงจะต้องผ่านการตรวจรักษามาแล้วล่ะมีประวัติการรักษาไหมครับ
11: เห็นเขาบอกว่าย่าเขาพาไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าอะไรเป็นโรคซึมเศร้าอะไรแล้วทีนี้บอกว่าถ้าซึมเศร้าทำไมต้องทำตัวเองอย่างนั้นแล้วก็เขาก็จิกลูกเขาว่าเขียวหมดทั้งตัวเลยลูกเขาก็ยังเล็กอยู
0: ่หมายว่าใครเป็นคนจิกนะ
11: ตัวเขาเอง
1: เขาจิกตัวเขาเองครับ
0: อ๋อจิกตัวเองคืออันนี้เป็นอาการของทางด้านจิตนะครับเข้าใจว่าหนึ่งอาจจะมีซึมเศร้าหรืออาจจะมีลักษณะของทางด้านจิตเภทอันนี้คงจะต้องขอประวัตินะอันที่หนึ่งนะอันที่สองเพราะว่าหมอจิตเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการตรวจการสัมภาษณ์การพูดคุยถึงจะระบุประเภทได้แต่เข้าใจว่าคงอยู่ในการรักษาของหมอทางด้านจิตเวชแล้วไม่ต้องกังวลนะแต่ว่าต้องกินยาควบคุมนะ ต้องกินยาคุมไว้ตลอดนะครับ
11: แล้วทีนี้เมื่อวานเขาก็โทรมาเขาบอกว่าคุณยายเขาบอกนี้ถามว่าเป็นอะไรลูกเขาบอกหนูเสียใจถามว่าเสียใจเรื่องอะไรบอกยายจีเขาก็ไม่พูดเขาบอกเสียใจเขาบอกตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครรักก็เลยเพราะว่า
0: อันนี้เป็นภาวะทางจิตนะอันเนี้ยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเราถึงจะวิเคราะห์ได้นะเพราะว่าอาการพวกนี้เนี่ยต้องให้คุณหมอทางด้านจิตเวชเนี่ยดูแล้วต้องปรับยาหรือคุมยานะถ้าคุยกับเราเนี่ยเราจะวิเคราะห์เขาไม่ค่อยออกนะแต่เรารู้ว่าเขามีปัญหาทางด้านจิตแน่นอนนะครับ
11: ค่ะแล้วตอนนี้เราต้องดูแลเขายังต้องดูแลเขายังไงคะตอนนี้ค
0: ่
11: ะ
0: ก็หนึ่งเราก็พูดคุยกับเขาตามปกตินะพูดคุยตามปกติไม่ต้องไปตำหนิไม่ต้องไปดุด่านะให้โอกาสที่เขาจะพูดนะเพราะว่าเขาบางทีเขาอาจจะต้องการคนที่จะต้องระบายความรู้สึกออกมานะแต่ก็ได้แค่หนึ่งอย่าขาดยาสองหมอนับต้องไปนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องลำบากในครอบครัวว่าบางครั้งคนไข้จิตเวชอ่ะไม่ค่อยยอมไปหาหมอไม่อยากไปจะบังคับก็ยากนะอันเนี้ยถ้าสามารถรักษาต่อเนื่องได้จะดีมากนะครับ
11: เนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงเขาบอกว่าเขาทะเลาะกับปู่เขาแล้วเขาก็
0: เป็นปกตินะถ้าคุณปู่ถ้าคุณอันนี้เราไม่รู้ไงจะมาข้อมูลปู่อาจจะใจร้อนดุด่าอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ต้องไปดูประวัตินะแต่ที่แน่ๆคือยังไงก็ข้ามขาดยากับขาดหมอท่านนั่นแหละ
11: คือตอนนี้คือก็เขาบอกว่ายายมาหาหนูหน่อยว่าอย่างนี
0: ้
11: ว่าตอนเล็กๆเลี้ยงเข้ามา
0: เราก็ไปหาเขาเพราะบางทีก็ต้องเข้าใจนะคนอยู่กับคนไข้จิตเวชบางทีก็จะเครียดก็จะมีอารมณ์แต่เขาเด็กก็อาจจะรู้สึกเอ้ยอยากหาคนที่เข้าใจเขาพูดคุยได้ไม่ดูด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้ามีเวลาก็พูดคุยไม่มีเวลาก็โทรคุยก็ได้นะฮะให้กำลังใจเขาหน่อยนะครับ
11: ค่ะ
1: ครับ
11: บอกยายมาหาหนูหน่อยเขาบอกอย่างน
0: ี้ดีละเขาคงอยากจะหาคนช่วยเข้าใจเขาระบายบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
11: ค่ะ
1: ครับแต่ต้องไปหาหมอนะ
11: ค่ะ
1: ครับผมโอเคไหม
11: โอเคค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
11: ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
1: โอเคครับก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปนะฮะแต่ละคนแต่ละครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่ต้องอาศัยความเข้าใจกันแล้วก็ต้องเข้าใจโรคด้วยนะครับเข้าใจโรคด้วยต่อครับท่านที่รออยู่ต่อมาเลยครับต่อมาเลยครับตอนนี้สายว่างครับตอนนี้สายว่างครับเหลือเวลาอีกเกือบ10นาทีฮะเชิญครับติดแล้วถามคุณหมอได้เลยครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ปิดวิทยุด้วยครับปิดวิทยุหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุก็เสียงมันจะก้องเข้ามาครับปิดก็ได้เดินห่างก็ได้แล้วแต่เสร็จแล้วถามคุณหมอเลยครับ
12: ค่ะคุณหมอคะอยากจะทราบว่ากระดูกคุณเร่ตรงสะโพกเนี่ยถ้าผ่าแล้วหลังผ่าจะมีอาการยังไงผมควรเปลี่ยนไหมคะเขาว่าให้เปลี่ยนท่อใช่ไหมคะ
0: คุณหมอบอกให้เปลี่ยนเลยครับ
12: ไ
0: อหมอเขาบอกว่าไงนะครับ
12: จะบอกว่าพอจะผ่าตัดแต่ว่าก็มีปัญหาอยู่เดี๋ยวผ่าเดี๋ยวก็จะไม่ผ่าอย่างเงี้ยแต่ว่ายายยืนทรงตัวไม่อยู่อย่างเงี้ยสมควรผ่าไหมคะ
1: โอ้
0: ถ้าคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรฮะ
12: กระดูกพรุนค่ะ
0: กระดูกพรุนกระดูกพรุนนี่แล้วจะผ่าที่สะโพกเลยฮะ
12: ค่ะ
0: ผ่าเพื่ออะไรครับมาทำไมต้องผ่าที่สะโพกคุณหมออธิบายไหม
12: ก็มาข้อเสื่อมอะค
0: ่
12: ะ
0: อ๋อคือถ้าคืออย่างนี้ถ้าผ่าสะโพกกับกระดูกคุณเนี่ยก็แสดงว่าข้อต้องมีการเสื่อมมากนะแต่นี้ถ้าผ่าเนี่ยเพราะว่าข้อคงจะเสียรูปนะงั้นต้องถามคุณหมอเพิ่มนะเพราะไม่เห็นเอ็กซเรย์นะแต่ถ้าเกิดข้อสึกกร่อนมากนะครับก็การเปลี่ยนข้อตะโพกก็ช่วยให้อาการปวดลดลงกับเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะแต่คนที่เป็นกระดูกพรุนเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงว่าการยึดการอะไรของไอ้โลหะที่เป็นข้อเทียมกับกระดูกเนี่ยก็จะยากหน่อยนะเพราะว่าเนื้อกระดูกจะบางนะงั้นถึงบอกว่าอาจจะต้องขอข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มหรือไม่ก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่รักษานี่แหละว่ากระดูกบางแบบนี้กระดูกคุณแบบนี้ผ่าตัดได้หรือเปล่านะถ้าเกิดคุณหมอมั่นใจว่าเนื้อกระดูกยังดีอยู่ผ่าตัดได้นะครับก็การผ่าตัดก็จะช่วยให้อาการปวดกับอาการเคลื่อนไหวข้อดีขึ้นนะครับ
1: โอเคพอเข้าใจนะพอเข้าใจเน
12: า
1: ะโอเคโอเคนะครับโอเคก็คุยให้เคลียร์ครับต่อครับต่อเลยครับท่านอื่นที่รออยู่เวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับประมาณ5นาทีสำหรับสายสุดท้ายที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอประพศนะครับเรื่องผ่าตัดกระดูกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องคุยกับหมอให้เคลียร์นะครับเคลียร์คุยกับหมอให้เคลียร์ว่าถ้าผ่าแล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่ผ่าจะเป็นยังไงนะผลข้างเคียงมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจกันไปโอเคครับมีไหมสายสุดท้ายมีไหมเหลืออีกประมาณ5นาทีครับต้องรีบโทรนะเดี๋ยวโทรติดชาร์จโทรติดทีหลังเนี่ยเวลาจะน้อยนะครับ02-276-3888เบอร์เดียวฮะเราใช้เบอร์เดียวนะรับทีละ1ท่านทีละ1สายเคลียร์ปัญหากันแล้วก็จะได้รับข้อคำแนะนำต่างๆไปนะครับติดแล้วติดแล้วเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
13: สวัสดีค่ะพอดีว่ากระดูกไม่ใช่กระดูกอะเอ็นหัวไหล่มันขาดค่ะ MRI มาแล้วแล้วทีนี้คุณหมอรอจะผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดโดยการส่องกล้องไม่ทราบว่าถ้าผ่าตัดแล้วจะหายไหมคะ
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับ
13: 66ค
0: ่
13: ะ
0: อ๋ออายุยังน้อยนะแต่เรายังต้องใช้แขนใช้ไหล่ในการทำงานทำโน่นทำนี่กิจวัตรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าเอ็นขาดนะอันนี้ต้องดูเพราะว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยมันน่าจะตรงข้อไหล่เนี่ยมันจะมีเอ็นที่ยึดนะฮะตรงบริเวณกระดูกไหนปลาร้ากับกระดูกสะบักหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ต้องค
13: ุ
0: ณหมออธิบายไหมว่าเอ็นเส้นไหน
13: ขออนุญาตนะคร
1: ับเชิญ
13: ดูที่ MRI อะค่ะมันจะเป็นเส้นขาวลงที่โคนไหล่หัวไหล่ลงมาสองข้างหน่อยไอ้ข้างหน้าข้างหลังแล้วก็รู้สึกแต่มันก็ปวดมากเหมือนกันเนาะช่วงนี้ก็เลย
0: คุณหมอบอกไหมว่าเอ็นเส้นไหนขาดเพราะมันมีหลายเส้นอยู่นะ
13: คุณหมอไม่ได้บอกแต่เห็นเป็นสีขาวคุณหมอบอกเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นสีขาวเนี่ยคือเอ็นช่วงที่เอ็นแล้วขาดช่วงหนึ่งด้วยแล้วก็ไป
0: แล้วคือถามนิดนึงคุณหมอบอกว่าเอ็นขาดทั้งสองข้างเลยเหรอ
13: สองข้างหมายถึงว่าไหล่ข้างซ้ายเป็นที่ไหล่ข้างซ้ายอะค่ะ
1: เป็นข้างเดียวนะครับ
13: ข้างขวาก็เป็นแต่ว่าผ่าตัดไม่ได้เคยผ่าตัดเต้านมมาทีนี้คุณหมอเขาเลาะต่อมน้ำเหลืองไป26ต่อมถ้าทำหัตถการทางการแพทย์เนี่ยมันจะแขนจะบวมค่ะก็เลยฉีดยาครั้งนั้นก็เลยฉีดยาแต่ฉีดมากไม่ได้เอ็นมันจะเปื่อยก็แต่ก็ดีขึ้นเพราะว่าไม่ได้ทำงานข้างขวานี่ยกของหนักไม่ได้แต ทีนี้ก็มาหนักเอาข้างซ้ายก็เลยในวันที่13นี่แหละค่ะคุณหมอเขานัดอยากจะถามคุณหมอว่าใช่กับโดยการส่องกล้องค่ะคุณหมอแล้วก็ไม่ทราบว่ามันจะมีผลข้างเคียงไหมแล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดอย่างเดียวค่ะ
0: แล้วอาทิตย์หน้าคุณหมอบอกไหมผ่าตัดเนี่ยไปเย็บซ่อมเอ็นหรือว่าไปทำอะไร
13: น่าคือยังไม่ได้รายละเอียดเพราะว่าวันที่13ไม่ถึงจะรู้แต่คุณหมอบอกว่าให้ดูภาพเนี่ยเอ็นขาดเยอะแต่หมอจะใช้วิธีส่องกล้องไปดูไปผ่าตัด
0: เข้าใจว่างั้นก็คงจะอาจจะแล้วถามนิดนึงกระดูกไหปลาร้านี่มันกระเดิดขึ้นไหมฮะมันลอยขึ้นไหม
13: ไม่ลอยค่ะแต่มันจะปวดร้าวตั้งแต่ใต้จักระแล้ถึงราวนมแล้วก็สะบักแล้วก็ปวดมาถึงแขนปลายนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่ามันเกี่ยวพันกันหมดเลย
0: อ๋อถ้างั้นก็น่าจะเป็นการเข้าไปเย็บนะเย็บซ่อมเอ็นที่ยึดไอ้ตรงหัวไหล่นะอันนี้เนื่องจากข้อมูลได้เพียงแค่นี้ก็เลยต้องเดาๆว่าคุณหมอส่องกล้องเนี่ยก็คงอาจจะไปเย็บซ่อมเอ็นนะที่อาจจะฉีกขาดบางส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเข้าใจว่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่ปกติถ้าเอ็นหมอเนี่ยไอ้ตรงไหปลาร้าเนี่ยมันมักจะลอยขึ้นมาหน่อยนะหรือว่าบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยไอ้ตรงหัวไหล่มันเจ็บเนี่ยนะบางทีมันอาจจะเรียกว่าไปอาจจะไปบางทีคุณหมอบางคนก็ฉีดยาแต่บางทีก็อาจจะไปเล็มนะเล็มไอ้พวกเนื้อเยื่อหรือพวกเอ็นที่มันขาดนะอาจจะน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าช่วยไปลดอาการปวดนะครับ
13: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าบางทีไอ้ข้อเนี่ยมันเกิดการสึกกร่อนนะไอ้ข้อที่ตรงปลายไหปลาร้าไปติดกับกระดูกสะบักเนี่ยมันอาจจะ
13: นะคะเคยแต่ว่าออกกำลัง
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพรุ่งนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเปิดให้คนไทยเที่ยวฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
18: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
19: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
18: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
20: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้ประชาชนไทยเข้าเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทเพียงวันเดียวเท่านั้นประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติด้วยการให้คนไทยฮิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรักษาความปลอดภัยของสัตว์ป่าและรักษาระบบนิเวศให้สวยงามรวมทั้งของงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดจึงขอเชิญชวนครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนไปสัมผัสธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันวันพรุ่งนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
15: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งฟรีหรือชัตเตอร์บัสในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
21: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งหรือชัตเตอร์บัสในวันที่31กรกฎาคม2569โดยมีรายละเอียดการปรับเวลาในแต่ละเส้นทางประกอบด้วยเส้นทาง M1 M7M8 และ M9 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 น.คันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:00 น.และคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 น.เส้นทาง M2 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 น.คันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:30 น.และคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 น.ส่วนเส้นทาง M16 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 13:00 น.และคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:00 น.ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมกโทรศัพท์หมายเลข1348หรือทางเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
15: กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ MOE Digital Era 2570ผนึกกำลัง iNet เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทั้งระบบตั้งเป้าใช้งานจริงภายใน6เดือน
22: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาดิจิทัลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ iNet เพื่อเริ่มปฏิรูประบบข้อมูลการศึกษาครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ MOE Digital Era 2570เชื่อมโยงข้อมูลที่เคยแยกส่วนของแต่ละหน่วยงานให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้จะพัฒนา EduPass Super App ด้านการศึกษาพร้อมระบบ Education ID และ Learner ID ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงศึกษาธิการได้จากจุดเดียวโดยยืนยันว่าจะไม่เพิ่มภาระให้ครูและโรงเรียนต้องเรียนรู้ระบบใหม่ซ้ำซ้อนแต่จะเชื่อมระบบเดิมให้ทำงานร่วมกันกรอกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้ทุกบริการลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูและดูแลผู้เรียนและให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้ประสานงานจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับ iNet คัดเลือกพื้นที่นำร่องและเร่งให้ระบบใช้งานได้จริงภายใน6เดือนก่อนขยายผลทั่วประเทศโดยการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมขับเคลื่อนและจะเป็นรากฐานยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่การเป็นต้นแบบด้านการศึกษาของอาเซียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
15: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบว่าช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนนึงก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่าเดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40 เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยรถเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาทเราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็อีกไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไงเราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเนี่ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนพวกมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันนี้เวลาผมไปทำงานใช่ไหมฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาทผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อ
อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันหนึ่งซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไงก็ซื้อ อย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะครับว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

บทอาเสรวาทวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569น้อมบังคมแทบเบื้องบรมบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยปลื้มปิติทั่วหน้าประชาไทยถวายพระพรชัยสดุดีนับแต่พระองค์ทรงครองฉัตรทรงปฏิบัติพระราชกิจและหน้าที่สฤทธิ์ผลสมบูรณ์พูนทวีทั่วปัตตภีแซ่ซ้องชนชื่นชมทรงพระปีชาสามารถองค์อาจถูกท้วนล้วนงามสมชายชาญทหารชาติหน้านิยมเอกอุดมหมายพึ่งบรมโพธิสมภารข้าพระบาทต่างพร้อมน้อมจงรักนบใจพักสามัคคีสมัครสมานอาราธนาพระไตรรัตน์ชัชวาลเทพเทวาอภิบาลประธานพรขอพระองค์ทรงประสบสิริสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์พิญโยสโมสรเป็นมิ่งขวัญไทยประชาและนาครพระเกียรติกำจรก้องสากลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมะทำจิตให้มีความสงบในช่วงของจิตตะวิเวกรายการที่จะพาท่านผู้ฟังให้ได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ยังเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเรามาเริ่มด้วยการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มาระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาระลึกถึงพระธรรมที่ประกาศไว้อย่างดีมาระลึกถึงสงฆ์คือหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือพุทธโธธัมโมและสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพอเราตั้งไว้ไม่เพลินอย่างนี้หยุดคิดถึงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ต้องนึกเป็นคำๆแล้วให้ตั้งสติไว้เฉยๆเอาแล้วสติมันอยู่ตรงไหนก็ไอ้การที่เรามีสติสัมปชัญญะเห็นว่าโอเคคำว่าพุทโธนี่มันดับไปมีสติสัมปชัญญะเห็นว่าโอเคคำว่าธัมโมนี่ฉันไม่ได้นึกถึงมันละมันดับไปมีสติสัมปชัญญะเห็นว่าคำว่าสังโฆนี่ฉันก็ไม่ได้นึกถึงเขาแล้วนะเขาดับไปท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าถ้าเราเพลินไปตามความคิดใดๆอื่นๆเช่นคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อนี่ถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยเราจะไม่เห็นความดับไปของความคิดก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ได้สังเกตนะไม่ได้สังเกตคือไม่มีสติไงนั่นแหละเขาเรียกว่าเพลินเดี๋ยวคุณเพลินไปตามความคิดนั้นเดี๋ยวคุณเพลินไปตามความคิดนี้นั่นคือเพลินละนั่นคือไม่มีสติละในที่นี้เราจึงตั้งคำว่าพุทโธขึ้นใช่ไหมล่ะเพื่อให้จิตเรามีที่เกาะก่อนนะพุทโธธัมโมสังโฆตั้งไว้มีความคิดใดมาฉันก็ไม่ได้ไปตามความคิดนั้นมาก็มาแต่ฉันยังมีที่ระลึกอยู่ดับก็ดับแต่ฉันยังมีที่ระลึกอยู่ทีนี้ถ้าจังหวะที่เราลืมพุทโธไปนี่คือต้องการยกสถานการณ์ขึ้นนะให้ธัมโมฟังได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเห็นความดับมันถึงไม่ใช่เพลินเพราะเวลาที่ถ้าสมมติเรามีสติคุณเพลินคิดเรื่องกอไก่เสร็จปุ๊บคิดเพลินไปแล้วโอ้กำลังชอบโอ้เดี๋ยวมีเรื่องขอไข่มาแซวโอ้ถ้าเป็นเคสนี้ล่ะจะทำไงโอ้เราน่าจะกังวลใจเราก็จะมีความกังวลใจมีความกลัวเกิดขึ้นไอ้จังหวะที่เปลี่ยนจากความคิดกอไก่ไปความคิดขอไข่นี่ถ้าเราไม่ได้เห็นความดับของความคิดกอไก่คือเพลินไปแล้วแต่ความคิดขอไขว่าโอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเปลี่ยนละไงแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงคอควายจนถึงจอจานจนถึงฮอนฮู้นู่นน่ะไอ้จังหวะที่เปลี่ยนไปแต่ละความคิดไปแต่ละความคิดไปเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นความดับของเขาปื๊ดไปเลยปื๊ดไปเลยปื๊ดไปเลยนั่นคือเปลี่ยนละเอาใหม่ในที่นี้เราจึงตั้งพุทโธขึ้นใช่ไหมในที่นี้เราจึงตั้งธัมโมขึ้นใช่ไหมในที่นี้เราจึงตั้งสังโฆขึ้นว่าถ้าโอ้ไปถึงความคิดบอไปไม้แล้วโอ้นึกได้พุทโธพุทโธธัมโมธัมโมสังโฆปุ๊บคุณกลับมามีสติตั้งไว้เห็นพุทโธเกิดขึ้นความคิดเหล่านั้นอาจจะยังอยู่อาจจะดับไปเราจะเห็นละเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติตั้งอยู่กับพุทโธไงเอากลับมาตรงนี้ในขณะที่เรานึกพุทโธธัมโมสังโฆอยู่นี่ถ้าเราลืมไปคำว่าลืมคือคุณไม่เห็นความดับ ของเขาเอ๊ะมันหายไปตอนไหนวะไม่รู้เหมือนกันเว้ยโอ้นั่นแหละมันเพลินแล้วหลุดแล้วเอานึกได้ไหมทำไงก็นึกขึ้นมาไงนึกอยู่เรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆก็ไม่ลืมทีนี้ไอ้การที่เราจะให้มันดับไปโดยไม่ใช่ว่าเราลืมคือเห็นการดับของสิ่งนั้นน้อมจิตให้มันดับไปเลยเอาก็ถ้าท่านผู้ฟังยังจะคิดว่าคิดคำนี้คิดเรื่องนี้เดี๋ยวหยุดคิดแล้วไปคิดเรื่องอื่น

有没有翻？พุทโธธัมโมสังโฆที่เรานึกถึงคำนี้ในช่วงต้นให้เห็นว่ามันดับไปไม่ใช่ว่ามันลืมหายไปเฉยๆเพราะนั่นคือเผลอนั่นคือเผลอสติการลืมจึงต่างกับการเห็นการดับทั้งที่ว่ามันก็หายไปเหมือนกันนะต่างกันตรงที่มีสติหรือไม่มีสติไงลืมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็หายไปดับไปแต่ไม่มีสติเพราะลืมไปแล้วในขณะที่ถ้าเราจะให้มันดับพุทโธธัมโมสังโฆก็หายไปเหมือนกันแต่เรามีสติสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งนั้นๆข้อนี้ไม่ยากคุณผู้ฟังเหมือนเวลาที่เราเปิดไฟปิดไฟเนี่ยนะเปิดคอมพิวเตอร์ปิดคอมพิวเตอร์กดปากกาแล้วไส้มันออกมาหรือไส้มันเข้าไปดูเครื่องซักผ้าว่าเออมันติดแล้วมันจบการทำงานของมันแล้วดับไปปึ้งเราเห็นตรงนี้เห็นความดับของสิ่งต่างๆเหมือนกันเดิมว่าฉันก็สังเกตอยู่สังเกตด้วยอะไรฮึกระเครื่องซักผ้าเราก็สังเกตด้วยตาด้วยหูแต่เป็นหลอดไฟเราก็สังเกตด้วยแสงคือติดตาของเรามันมีจุดที่จะสังเกตอยู่เพราะนั่นคือช่องทางอายตนะภายนอกทางหูจมูกลิ้นกายนะใจก็มีเหมือนกันนะก็มีอายตนะภายนอกคือธรรมารมณ์อายตนะภายในคือช่องทางใจอายตนะภายนอกนี่เราสังเกตเห็นนานท่านผู้ฟังถ้าเป็นเสียงสังเกตด้วยหูอ๋อเสียงมันดับไปถ้าเป็นแสงเราสังเกตด้วยตาอ๋อแสงมันดับไปแล้วถ้าเป็นความคิดนึกล่ะความคิดนึกคือธรรมารมณ์ไงสังเกตด้วยอะไรฮะสังเกตด้วยใจไงท่านผู้ฟังในช่องทางใจดูมันดับไปไม่ใช่มันดับเองนะสั่งมันเลยท่านผู้ฟังเจ้าจงดับไปพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไม่นึกแล้วดับไปโดยมีสติไม่ใช่ลืมสติอยู่ตรงนั้นเลยสติอยู่ตรงที่เราเห็นการดับไปของพุทโธธัมโมสังโฆโดยที่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้มีอยู่แล้วเหลือแต่สติคำนั้นหายไปเหลือแต่สติอย่าลืมนะตอนที่ว่าเรานึกพุทโธหรือใช้ลมหายใจใดๆก็ตามสามอย่างเราอยู่ด้วยกันถูกไหมข้าพเจ้าพูดอยู่เป็นประจำคำว่าพุทโธอยู่กับจิตแล้วก็อยู่กับสติสามอย่างเราอยู่ด้วยกันแต่ใช้ลมหายใจลมหายใจจิตสติอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันยังไงนะก็ตอนที่จิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้นั้นคือสติผู้ที่ก็ไปนึกไปคิดนั้นคือจิตจิตสติลมอยู่ด้วยกันพุทโธล่ะก็เหมือนกันเรานึกถึงพุทโธใครมานึกถึงพุทโธจิตของเราจิตมานึกถึงพุทโธความระลึกได้นั้นคือสติเกิดขึ้นพุ่งตรงนั้นเลยสติจิตและพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ด้วยกันคราวนี้เราจะให้พุทโธธัมโมสังโฆนั้นดับไปดับไปไม่ใช่ลืมคือถ้าจิตเนี่ยมันไปคิดเรื่องอื่นปึ้งเนี่ยแล้วเราลืมพุทโธไปสติหายใช่ไหมเราเพลินไปตามสิ่งต่างๆจิตเคลื่อนออกแล้วแต่คราวนี้จิตอยู่ที่เดิมพุทโธและสติอยู่ที่เดิมให้พุทโธดับไปนี่จิตอยู่ที่เดิมพุทโธดับไปเหลืออะไรก็เหลือแต่จิตและสติไงเหลือแค่นี้ทุกฝังเหลือแค่นี้จิตตั้งไว้อยู่กับสติสติรักษาจิตไม่ต้องมีคำพูดความคิดใดๆเราเห็นข้อนี้อยู่ทุกฝังรักษาจิตที่มีสตินี้ไว้แต่มีความคิดใดๆผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดไงเพราะจิตเรามีสติตั้งอยู่มันแยกออกจากกันกับความคิดทั้งหลายที่มันผ่านมานะ
อาจจะมีความคิดเรื่องอดีตเรื่องเสียงเรื่องอะไรมาก็

0: กระทบนั่นนี่เนี่ยแต่จิตที่มีสติรักษาอย่างนี้จะไม่ได้เพลินตามไปเราจะสังเกตเห็นการเกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งที่มาไปไปนั้นที่สังเกตได้เพราะอะไรนะเพราะจิตเรามีสติมันคือคุณสมบัติของสติไงท่านผู้ฟังที่จะทำให้แบบมีการสังเกตมีความรอบคอบมีความไม่ประมาทมันตรงข้ามกับความเพลินนะคุณสมบัติของความเพลินมันก็คือจะทำให้เผลอให้ลืมให้หลงให้มัวเมาให้ไม่สังเกตเห็นให้มืดมืดให้ตึงๆให้เคลื่อนไปแต่ว่าสติมันจะตื่นขึ้นทำให้มันไม่เพลินทำให้สังเกตเห็นจิตที่มีสติแบบนี้ท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวคือเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วนี่เนี่ยแล้วทำไมไม่เห็นมีความสุขใดๆเนี่ยมันอุเบกขาไงเป็นแบบความนิ่งเฉยความวางเฉยคราวนี้ทำไงลองเล่นดูลองปรับดูลองจูนดูแล้วปรับจูนยังไงนิ่งๆอย่างนี้ก็ดีแล้วอย่างคือดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านด้วยความชำนาญทางจิตนะท่านบอกว่าไอ้ตรงนี้ยังมีเครื่องเล่นอยู่หลายอย่างอยู่นะมีเหรอเราก็เห็นว่ามันนิ่งๆก็ดีแล้วมีเราปรับจูนได้ปรับจูนยังไงปรับในการที่ว่าให้ปีติมันเกิดขึ้นมาดูดิได้เหรอไม่ต้องคิดนะให้นึกน้อมจิตไปจิตตะครบดีท่านทำได้นะคือสามารถทำให้ปีติเกิดขึ้นในขณะที่เราก็มีอุเบกขาเนี่ยแหละนึกน้อมจิตให้เกิดปีติขึ้นก็ตะกี้เรายังสั่งให้พุทโธธัมโมสังโฆดับไปได้ใช่ไหมล่ะคราวนี้เราให้เกิดความปลื้มใจยินดีเกิดปีติปีติคือความปลาบปลื้มใจให้เกิดขึ้นทั่วตัวเลยทุกฝั่งจากท่ามกลางอกของเราจากบริเวณท่ามกลางอกให้กำหนดมีปีติเกิดขึ้นแล้วให้พลังของปีตินั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายข้างล่างไปทางท้องไปทางขาข้างบนมาทางคอทางแขนมือไม้ทางศีรษะเรารู้สึกถึงปีตินี้จูนให้มันมานะจูนให้มาทำไมมันถึงมาได้ก็เพราะเรานึกน้อมจิตไปไงจิตเนี่ยมีพลังนะท่านผู้ฟังกำหนดอะไรก็ได้จูนได้ไงมันปรับได้จะให้คิดก็คิดได้จะให้หยุดคิดหยุดคิดได้เลยอย่างนี้ดีจิตที่มีพลังอย่างนี้ดีต่อไปให้มีปีติมันก็มีปีติได้หยุดปีติมันก็หยุดปีติได้จิตอย่างนี้ดีจิตทุกคนมีพลังอย่างนี้หมดทุกคนจากนั้นกำหนดปีตินี้ให้มันดับไปไม่ต้องมีคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆใดๆนะจิตเรานี่แหละกำหนดเราเลยจิตที่มีสติรักษาอยู่แล้วดับไปหรืออะไรอุเบกขาเอาอุเบกขาตัวนี้อุเบกขาเอาไว้จิตที่แบบไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามความสุขหรือความทุกข์นั่นคือการวางเฉยการวางเฉยนั้นคืออุเบกขานอกจากเราจะกำหนดปีติได้ความคิดเราก็กำหนดได้ด้วยเรามากำหนดความคิดกันดูให้เรานึกถึงจากตรงนี้นะให้ท่านผู้ฟังจินตนาการดู ถึงป่าแห่งหนึ่งที่มีแม่น้ำผ่านตรงกลางแม่น้ำนี้ลึกด้วยแล้วก็กว้างพอสมควรมีน้ำไหลไปข้างหน้านึกถึงช้างตัวหนึ่งเป็นช้างใหญ่ท่านผู้ฟังสูง3เมตรหลังมันนี่ขึ้นไป3เมตรเราเอื้อมไม่ถึงโอ้ตัวใหญ่มากมันเดินมาที่ป่าแห่งนั้นแล้วมันมีท่าที่ลงไปใช่ไหมช้างก็เดินลงไปเลยด้วยความตัวใหญ่ของมันเนี่ยน้ำหนักก็มากน้ำก็พัดพาไปไม่ได้หลังมันก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำนี่นะประมาณสักใบหูของมันนี่แหละมันก็เล่นน้ำเอาน้ำล้างหลังบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างเล่นไปเล่นไปสนุกสบายดีจินตนาการนะท่านผู้ฟังเราอาจจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับช้างหรือคนละฝั่งได้หมดเราจะอยู่จากข้างบนมองลงมาเป็นโดรนช็อตหรือเป็นนกมองอยู่หรือเป็นปลามองอยู่ได้หมดจินตนาการเสร็จแล้วมีแมวป่าตัวหนึ่งตัวฝังมันเห็นช้างตัวนี้เหมือนกันนะเล่นน้ำมีความสุขดีมันเลยมีความคิดว่าเฮ้ยช้างมีความสุขดีเว้ยแล้วฉันก็จะเอาบ้างเราสังเกตดูนะมีแมวป่าอีกตัวนึงนะแมวป่าตัวนั้นก็กระโดดลงน้ำไปเลยตัวฝังปุ๊บพอกระโดดลงไปนี่ด้วยความที่ขามันไม่ถึงพื้นแม่น้ำอยู่นะและด้วยความที่น้ำหนักมันน้อยโมเมนตัมมันน้อยมันก็เลยถูกกระแสน้ำพัดไปเลยทุกฝั่งแล้วก็จมไปด้วยเพราะมันลึกกระแสน้ำทั้งแรงและมีความลึกแมวป่าตัวนั้นกระโดดลงไปบุ้มหายจ้อยเลยทุกฝั่งเข้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้เราสังเกตสถานการณ์นี้อ๋อเพราะว่าแมวป่าตัวมันเล็กในขณะที่ช้างตัวมันใหญ่มันจึงอยู่ท่ามกลางกระแสได้จิตของเรานะทุกวันถ้ามีกำลังน้อยมันจะถูกพัดไปตามกระแสของโลกที่มีความโกรธความหลงที่ให้พอใจไม่พอใจที่ให้เผลอเพลินไปตามกระแสสุขบ้างทุกบ้างเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็กดเลื่อนให้เดี๋ยวก็ปลดออกจะไปตามกระแสแต่จิตไม่มีกำลังแต่ถ้าจิตของเรามีกำลังเหมือนช้างตัวใหญ่ลงน้ำได้ลุยไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะกำลังมันมากเพราะตัวมันใหญ่เพราะน้ำหนักมันเยอะมีโมเมนตัมสูงจิตของเราดูฟังให้มีกำลังกำลังคืออะไรกำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือศรัทธากำลังคือศีลกำลังคือปัญญากำลังคือพละนั่นเองพละกำลังพละ5อินทรีย์5ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอินทรีย์เหล่านี้มันฝังอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วเราเพิ่มมันได้วันนี้มันเจอกระแสมันลดลงไปเราเพิ่มมันได้อะไรมันจะเพิ่มหรืออะไรมันจะลดเนี่ยท่านฟังในจิตของเราเนี่ยนะมันเหมือนต้นไม้ท่านฟังท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนต้นไม้คุณต้องรดน้ำคุณต้องพรวนดินคุณต้องใส่ปุ๋ยคุณต้องดูแลกำจัดวัชพืชมันจะโตไวแต่ถ้าเราไม่ดูแลอะไรเลยแห้งเราก็วัชพืชเต็มมันก็ไม่โตช้าหรือไม่ก็ตายไปเลยเราจึงต้องดูแลจิตของเราดูยังไงก็รดน้ำไงเราจะรดน้ำลงไปนั่นคือจดจ่อไว้ดูหวังเพราะว่าถ้าเราตรีตรึกคิดนึกอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังนะถ้าเราต้องการให้สติให้สมาธิมีพลังเราก็มาจดจ่อฝึกทำมันใช้มันอยู่เรื่อยอยู่เรื่อย มันก็มีความชำนาญมีพลังเพิ่มขึ้นอะไรที่เราไม่ได้ใช้นี่นะมันจะแบบไม่ค่อยชำนาญนะอย่างขี่จักรยานขับรถผู้หญิงบางคนไม่ได้ขับรถนานนี่เพราะสามีขับให้ปรากฏตัวเองก็นั่งอย่างเดียวนี่ตัวเองก็มีใบขับขี่แต่ไม่ขับอ่ะแล้วทำไมไม่ขับอ่ะเพราะมันขับไม่คล่องทำไมขับไม่คล่องก็ไม่ได้ขับไงไม่ค่อยได้ขับมันก็เลยขับไม่คล่องแล้วทำไมสามีเขาขับคล่องอ่ะก็เขาขับอยู่เรื่อยอ้าวก็มันเป็นอย่างนี้แหละก็ถ้าเราไม่ขับขี่มันก็ไม่คล่องขึ้นมาถ้าเราขับขี่มันก็คล่องขึ้นมาตรงนี้แหละที่ว่าจังหวะที่จะเปลี่ยนจากตรงยังไม่คล่องแล้วให้เป็นคล่องขึ้นมาจังหวะที่จะเปลี่ยนจากตรงยังไม่มีแล้วให้มีขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีขันติท่านผู้ฟังต้องมีขันติจ่ออยู่ตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าความคล่องแคล่วความชำนาญพละกำลังที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่เรามีขันติจ่ออยู่นั้นเพราะถ้าเราไม่จ่ออยู่ไม่ฝึกอยู่ไม่ทำอยู่เนี่ยมันจะไปเกิดตรงนั้นได้ไงมันก็ไปเกิดที่อื่นที่เราจ่อทำไงสิ่งที่คุณไม่จดจ่อทำอยู่กับการขับรถคุณไปฝึกทำเรื่องเย็บปักถักร้อยคุณฝึกเย็บปักถักร้อยแล้วมันจะเก่งขับรถขึ้นมามันก็ไม่ใช่มันก็ไปเก่งเย็บปักถักร้อยมันก็ไปเก่งทำอาหารมันก็ไปเก่งอย่างอื่นที่เราจะใส่ใจลงไปจดจ่อเอาไว้หรือถ้าคนที่บอกว่าขับรถเป็นอย่างเดียวเราจะให้ไปทำอาหารโอ้ฉันทำอาหารไม่เก่งฉันทำอาหารไม่อร่อยฉันทำอาหารไม่เป็นเอาคุณลองฝึกทำอาหารดูก็ถ้าคุณไม่ฝึกมันจะไปเก่งได้ไงใช่ไหมแต่ตอนที่ฝึกเนี่ยมันจะแบบโอ้ยไม่ชำนาญไม่คล่องขันติขันติเพราะความคล่องความชำนาญความเก่งในการทำอาหารถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่คุณฝึกทำแต่ยังไม่ได้นั่นแหละแต่คุณมีขันติเอาไว้มันจะเกิดตรงนั้นอ่านหนังสือนี่ก็เหมือนกันทุกฝั่งคุณจะอ่านหนังสืออ่านอะไรอ่านภาษาเนี่ยยังฝึกภาษาบาลีฝึกภาษาจีนฝึกภาษาที่3ภาษาที่4เดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ทุกฝั่งก็ไม่ได้แข่งกันภาษาที่2นะเขาต้องเก่งภาษาที่3ภาษาที่4ภาษาจีนคุณรู้เปล่าภาษาสเปนคุณรู้เปล่าหรือภาษาฮินดีนะเขาออกภาษาที่4กันแล้วดูฟังถ้าเราจะฝึกภาษาใหม่อย่าคิดฟุ้งซ่านอย่าคิดฟุ้งซ่านเราจะฝึกภาษาใหม่เอ้เราก็ต้องตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยคำนี้มันอะไรวะทำไมมันอยู่ตรงนี้ทำไมมันเรียงลำดับประโยคกันอย่างนี้งงๆเลยไอ้งงๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละความเข้าใจความรู้แจ้งถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่งงๆนั่นแหละก็ทำไมอ่ะทำไมไม่เกิดปึ้งเลยเอาก็เพราะว่าถ้ามันรู้อยู่แล้วมันจะไปงงที่ไหนมันก็ไม่งงเนี่ยแต่นี่มันยังไม่รู้มันจึงงงอยู่ว่ะแต่ตรงที่งงนั่นแหละถ้าเรามีขันติอดทนใช่ไหมคือเราไม่หลุดออกถ้าหลุดออกมันไม่เกิดแล้วฉันไปงงๆนี่จะไม่ทำแล้วจะไปทำอื่นนั่นแหละคือหลุดแล้วคุณจะไม่เกิดความคล่องในการทำสิ่งนั้นเพราะคุณไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมแต่พอเราจดจ่ออยู่โอ้ยแต่ว่างงๆอยู่ขันติอยู่นั่นแหละอดทนไว้แล้วกำหนดให้ดีกำหนดนี่คืออะไรสติพอเรากำหนดให้ดีกำลังสติมีมาสิ่งที่จะเกิดตามคืออะไรทุกฝั่งสมาธิมาเลยสมาธิมาปึ้งด้วยสมาธินี่จะทำให้เราเก็ตเข้าใจรู้แจ้งถึงสิ่งที่เรากำลังทำนั้นอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องขับรถเรื่องทำอาหารใดๆก็ตามด้วยสติด้วยสมาธินี่ขันติจ่อไว้ด้วยนะมันจะทำให้มีความรู้แจ้งมีความเข้าใจมีความคล่องตัวเกิดอะไรนั้นเขาเรียกว่าปัญญาท่านผู้ฟังปัญญาญาณปัญญารู้แจ้งอ๋อมันทำอย่างนี้ผักทำอย่างนี้ดูไฟอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้มันจะสังเกตเห็นรายละเอียดพวกนี้ที่สังเกตได้ก็เพราะว่าคุณมีสติปัญญาความรู้ความเข้าใจมันเกิดขึ้นตรงนั้นขับรถล่ะได้ไม่มีปัญหาคุณขับรถไปอ๋อเราต้องตาอยู่ตรงนี้ความรู้อยู่ตรงนี้สัมผัสรถเราอยู่ตรงนี้ ต้องดูมุมนี้มุมนี้การสังเกตเห็นพวกนี้ทั้งหมดนะมันคือสตินะเรารู้ตรงนั้นนี่สติสังเกตเห็นแล้วญาณนี่ไงปัญญาญาณรู้แจ้งได้ภาษานี่ก็เหมือนกันอ่ะเรียนภาษาใดๆใหม่กำหนดเข้าไปจดจ่อไว้อดทนดูมันจะเกิดความเชื่อมโยงความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการในจิตของเราระหว่างด้วยสมาธินั้นด้วยสตินั้นจะหล่อหลอมจนเกิดเป็นญาณปัญญาขึ้นโอ้เข้าใจแล้วคำนี้มันคืออย่างนี้ใช่อย่างนี้รวมกับคำนี้เกตไม่มีปัญหาความเข้าใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบในสมองเท่านั้นนะทุกฝั่งแต่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราโอ้เรามีความมั่นใจด้วยเรามีความเพียรด้วยเราเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการในทักษะนั้นนั้นด้วยสติที่เราเอาไปใช้ในระหว่างเราไปใช้ได้หลากหลายเลยใช้กับเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนก็มีพลังขึ้นมาใช้กับเรื่องการงานเรื่องการงานก็มีพลังขึ้นมาใช้กับเรื่องการเดินทางใช้กับเรื่องความคิดแก้ปัญหาใดๆได้หมดสติตั้งขึ้นไว้อย่างนี้ยิ่งใช้ยิ่งมีพลังเพราะนี่คืออริยทรัพย์ตัวบังไม่เหมือนทรัพย์สินภายนอกทั่วไปซื้อมาแล้วก็เงินก็หายไปแต่ของก็มีมาอย่างเงี้ยนะการซื้อการขายมันก็มีเพิ่มมีลดนั่นคือลักษณะของทรัพย์สินทั่วไปใช้ไปก็หมดไปแต่อริยทรัพย์ตัวบังยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มยิ่งแบ่งปันยิ่งมีมากให้ออกไปได้เพิ่มกลับมามากกว่าเก่าอีกสติความเพียรศรัทธาสมาธิปัญญาตั้งฟังนั่นคือพละ5อินทรีย์5ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มเพราะเรากำหนดได้จิตเรามีเครื่องเล่นเยอะเรากำหนดจิตให้มีพลังอย่างนี้เหมือนช้างดูบังคนเราทุกคนมันทำได้หมดนะจะบอกว่าเอ้ยจิตฉันไม่มีพลังมันไม่ใช่มันมีอยู่อยู่ในนี้แหละคุณหาให้เจอเออเจอแล้วอาจจะได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยก็ยังดีเพราะได้นิดหน่อยมันก็เป็นมากได้ถึงได้มากบางทีมันจะมีความคิดว่าเอ้ยได้มากก็ได้ไม่นานได้ไม่นานได้ไม่นานเนาะแล้วถ้ามันได้นานล่ะถ้าเรามีพลังจิตของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่าได้มากนะมันยังได้นานด้วยทุกฝั่งแต่ถ้าได้นานอาจจะมีความคิดแบบเข้ามามารมันบอกถึงได้นานก็ได้แค่อย่างเดียวไม่ได้มีหลายอย่างเอาทุกฝั่งแต่ว่าถ้าเราฝึกเราทำเรามีสติกำลังจิตเราเพิ่มนี่มันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะมันมีหลายอย่างนะหลายอย่างนี่คือสมาธิแต่ละอย่างนี่มีรายละเอียดไม่ว่าจะอุเบกขาสุขอุเบกขาล้วนมันมีหลายอย่างนะเราฝึกเราทำเราได้หลายอย่างในนี้ท่านผู้ฟังอาหารยังมีหลากหลายอย่างภาษายังมีหลากหลายอย่างสถานที่ก็มีหลากหลายอย่างคนก็มีหลากหลายแบบในช่องทางใจของเราเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างเป็นมากได้เป็นสุขได้เดี๋ยวมันจะมีความคิดของมานี่นะต่อให้หลากหลายอย่างมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการก็ว่าดิก็ถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาจิตเรามีพลังนี่เราเลือกได้นี่ว่าในหลากหลายอย่างนั้นเราต้องการอะไรถูกปะเราก็เลือกแบบที่เราต้องการทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวกระแสมายมันจะมาบอกตัดบอกว่าเออต่อให้ได้แบบที่เราต้องการก็ไม่บรรลุก็ถ้าเรามีจิตที่ประกอบด้วยสติจิตที่ประกอบด้วยปัญญาทำไมมันจะไม่บรรลุล่ะก็ต้องได้บรรลุเดี๋ยวกระแสมายก็บอกว่าถึงบรรลุแต่ก็ไม่บรรลุขั้นสูงบรรลุแค่ขั้นต้นๆไหนเราก็ถ้าจิตเรามีสมาธิมีปัญญาปัญญามีพลังเพิ่มขึ้นบรรลุขั้นต้นได้มันก็บรรลุขั้นสูงได้เหมือนกันก็อย่าไปอีกนิดหนึ่งคุณกำจัด อาสวะประเภทนี้มีพลังปัญญาละเอียดลงมันก็กำจัดอาสวะขั้นลึกลงไปได้ขั้นสูงขึ้นไปได้ได้หมดอ่ะเราก็บรรลุขั้นสูงได้เดี๋ยวกระแสมามันจะมาบอกอีกทุกคนฟังบอกว่าถึงบรรลุขั้นสูงก็ไม่มีคนยกย่องนี่คนจะยกย่องหรือไม่เนี่ยมันเป็นกระแสของโลกเป็นความสุขความทุกข์มันก็เป็นเหมือนคลื่นนะทุกคนฟังเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปกระแสโลกเป็นอย่างนั้นก็ถ้ามีทุกข์มีคนด่าไม่มีตำแหน่งไม่มีลาภกระแสนี้ผ่านไปเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีลาภเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็มีความสรรเสริญเยินยอมันเป็นกระแสที่ไปตามโลกอยู่แล้วนะทุกฝังแต่ถ้าไม่มีคนยกย่องมั่นใจได้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีคนยกย่องเพราะสุขทุกข์มันด้วยกันทุกฝังมีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมียกย่องเดี๋ยวก็มีสรรเสริญมีสรรเสริญเดี๋ยวก็มีด่าเราไม่ติดข้อนั้นอยู่แล้วมันจะมีคนยกย่องตั้งบวงสิ่งอะไรที่เราไม่ติดเนี่ยมันจะได้เหมือนสมาธิเนี่ยนะสมาธิฌานต่างๆพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณจะเข้าฌานหนึ่งได้คุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่หนึ่งนะคุณจะเข้าฌานสองฌานสามฌานสี่ใดๆนั้นคุณต้องไม่คล่องขัดอยู่ในฌานที่2คุณถึงจะเข้าฌาน2ได้คุณต้องไม่คล่องขัดอยู่ในฌานที่3คุณถึงจะเข้าฌาน3ได้เราไม่ต้องใช้ศัพท์ยากอะไรระวังเราคิดว่าทักษะใดทักษะหนึ่งถ้าเราคล่องขัดอยู่กับมันเฮ้ยทำไมงี้มันเป็นงี้มันไม่ได้มาขับรถอย่างนี้อ่ะเรียนภาษาอย่างนี้อ่ะทำกับข้าวอย่างนี้อ่ะหรือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยปัญหาในโรงงานปัญหาในที่ทำงานใดๆเงี้ยถ้าเราอารมณ์เสียเราคล่องขัดเราไม่พอจะมันคิดอะไรไม่ออกเลยท่านผู้ฟังมันจะไม่เห็นทางไปมันจะตันตึกมันจะติดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่คล่องขัดมองแบบจิตใจสบายๆเงี้ยนะมันจะทะลุไปได้เราจะข้ามสิ่งเหล่านั้นได้เราจะได้อันใหม่เป็นทักษะเป็นปัญญาเกิดขึ้นได้สิทธิ์ระหว่างอะไรที่เราไม่ยึดติดเนี่ยเราจะได้เราก็จะบรรลุขั้นสูงได้เราบอกจะไม่มีคนยกย่องเดี๋ยวมันก็มีคนยกย่องได้เราก็จะบอกอีกว่าถ้ามีคนยกย่องมันก็ยกย่องไม่มากมากน้อยระหว่างมันอยู่ที่ว่าถ้ามีน้อยมันได้มากได้เพราะในหลักการเดียวกันนั่นแหละเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเราไม่ใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังแต่มีคนยกย่องมากก็บอกว่าเดี๋ยวก็มีแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็เหมือนกันเองท่านผู้ฟังเรื่องเวลาว่าถ้ามีแป๊บเดียวเราจดจ่อลงไปมันก็มีมากได้เพราะฉะนั้นในพลังสมาธิของเราเนี่ยท่านผู้ฟังด้วยคนที่มีศีลสมาธิปัญญามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรต่างๆในระหว่างในชีวิตเนี่ยนะที่มันจะเป็นเรื่องดีๆที่เป็นความสำเร็จเป็นความราบรื่นไม่มีอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างด้วยพลังความดีที่มีอยู่ในจิตของเรานี่พระพุทธเจ้ายังเคยตรัสไว้ว่าจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอีดังพลังพลังอะไรพลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแหละทุกฝังสามารถที่จะให้จิตเรามีศีลสมาธิปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาทำตามมรรคแปดนี่นะเรามีทางไปเสมอเรามีทางรอดเสมอเรามีทางที่จะให้ถึงความสำเร็จเสมอทุกฟังไม่มีเลยที่จะไม่รอดไม่มีเลยที่จะไม่สำเร็จไม่มีเลยที่จะมีอุปสรรคไม่มีเลยที่จะมีภัยภัยก็ตามทุกฟังอุปสรรคอันตรายต่างๆนี่ไม่มีเลยจริงอ่ะจริงสิ เพราะว่าอุปสรรคภัยความผิดหวังอันตรายใดๆก็ตามระวังสิ่งเหล่านี้มันมาจากผัสสะประเภทที่ถ้าเป็นภัยนะมันคือทำให้เรากลัวถ้าเราเพลิดเพลินไปในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวผัสสะอะไรก็ตามที่ทำให้เราแบบว่ากลัวนั่นแหละคือภัยภัยเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าจิตเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาผัสสะอะไรมากระทบเราจะไม่กลัวนะสมมติว่าแบบยักษ์มารผีปีศาจหอกล้าวก็จะมาทิ่มแทงเนี่ยด้วยจิตที่เรามีสติสมาธิปัญญาทุกฝังเราไม่กลัวเลยสิ่งนั้นก็จะไม่มาเป็นภัยดูอย่างลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะที่ลาสิกขาไปเพราะว่าไม่สำรวมระวังสุดท้ายถูกจับจะไปฆ่าด้วยท่านก็เตือนว่าจงระลึกถึงคุณของเนกขมะปึ้งแกระลึกได้เข้าฌานสี่โอ้เขาจะเอาหอกแทงเอาเหลามาเสียบเอากิโยตินจะมาสับแกเฉยเลยไม่กลัวไม่กลัวภัยเหล่านั้นเพราะภาษาเหล่านั้นที่จะทำให้จิตของท่านเกิดความกลัวนั้นความกลัวมันไม่เกิดมันเข้าไม่ได้เพราะมันมีสติตั้งเอาไว้สิ่งนั้นจึงไม่เป็นภัยภัยจึงอันตรธานมาลายหายไปได้เพราะว่าจิตของเรามีพลังส่วนปัญหาที่เราคิดว่าโอ้ยมันจะแบบเป็นความเลวร้ายเป็นความอับปรีเป็นความจันไรก็เรียกอุปทวานี่ที่เป็นอุปทวาเพราะว่าจิตเรามีความสะดุ้งถ้ามีภาษาอันใดมากระทบแล้วเรามีความสะดุ้งโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างงอนไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยเอาอาหารอย่างเงี้ยเขาเสิร์ฟมามีเส้นผมเอาไม่ใช่ผมธรรมดาผมขาวด้วยเอาไม่ใช่ขาวธรรมดามันหงิกด้วยเอาโอ้แล้วคุณจะดุ้งนี่มันเป็นเรื่องอับปรีจันไรเลวร้ายก็ถ้าว่าจิตเราไม่สะดุ้งท่านผู้ฟังเราไม่ได้ว่าจะสะดุ้งไปตามความสุขความทุกข์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดๆมากระทบภาษาเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นจิตเราไม่สะดุ้งเนี่ยอุปทวะไม่เกิดนะความอันตรายไม่มีความที่จะเป็นนิมิตชั่วเนี่ยมันจะไม่มีเพราะจิตเราไปตามทางเพราะจิตเรามีสติส่วนอุปสรรคคือการที่มีอะไรมากระทบจิตแล้วจิตเรามีความข้องขัดมันหยุดกึกไงหยุดกึกว่าเอ๊ะทำไงดีนะนี่นะเนี่ยมันยังไงนะนี่นะเนี่ยจิตมันหยุดกึกนี่ข้องขัดนี่นั่นแล้วคืออุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเดินไปแล้วเห็นเป็นทางโล่งๆนี่มันแบบถ้ามีความคิดมันจะแบบมีอุปสรรคอะไรไม่น่ากลัวกลัวนั่นแล้วอุปสรรคเกิดขึ้นเลยทั้งที่ว่าทางโล่งก็ความกลัวมันอุปสรรคมันปัญหามันอยู่ในจิตเรานี่แต่ถ้าภาษามากระทบจิตที่มันไม่มีความข้องขัดตะบูฟังก็จิตเราไม่มีความข้องขัดเพราะเรามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในจิตไม่มีความข้องขัดอุปสรรคมันจึงไม่มีเจอหินเจอขวากน้ำเจอกองอะไรที่มันจะต้องข้ามไปเราไม่เห็นว่านี่มันจะมาเป็นความข้องขัดในจิตนี่เราจะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาเป็นภัยเป็นอุปสรรคใดๆเลยนะเพราะจิตเรามีทางไปอยู่แล้วทุกฟังจิตที่ไม่ข้องขัดในสิ่งใดสิ่งใดๆนั้นไม่เป็นอุปสรรคอุปสรรคจึงมาลายหายไปมุมมองของจิตเรานี่มันสำคัญทุกฟังรักษามุมมองรักษาทิฏฐิรักษาความเห็นที่ถูกต้องให้จิตของเราจะนำไปสู่ความผาสุกถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องระวังจิตเราจะมีความผาสุกถ้าเรามีมุมมองที่เบี้ยวผิดเพี้ยนไประวังจิตเรามันจะอยู่ไม่ผาสุกมุมมองที่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปนั้นคือมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือมุมมองไงมิจฉาที่มันจะให้เกิดความไม่ผาสุกเกิดความข้องขัดเกิดปัญหาเกิดเป็นภัยโอ้ยคิดลบต่างๆนั่นนี่นั่นมานมานมาน เสียงของมารมิจฉาทิฏฐิอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นนี่คือออกนอกมรรคแล้วมารจะดึงจิตของเราออกจากกระแสธรรมออกจากทางให้ไปตามกระแสมารให้ไปตามกระแสกิเลสตัณหาอย่าไปทางนั้นมันมีอุปสรรคมันมีภัยมันมีขวากหนามมันมีความผิดหวังมันมีความพลัดพรากไม่สำเร็จไปทางนั้นไม่มีทางสำเร็จแต่ให้มาตามทางอริยมรรคมีองค์8ที่ท่านผู้ฟังทำอยู่นี่แหละมีศีลเรามีศีลตรงไหนก็ตรงปากกับตรงมือเรานี่แหละก็ถ้าเราไม่ได้พูดบ้าบอคอแตกเราไม่ได้ฆ่าใครขโมยของไงมันก็มีศีลแล้วไม่ต้องสมาทานใดๆเพราะมันคือการปฏิบัติศีลมันไม่ใช่แค่ว่าบอกว่าฉันจะมีศีลแล้วทำไมทำมันจะไปมียังไงแต่มันคือการลงมือเลยศีลเรามีแล้วสมาธิคือสติคือความเพียรที่เราทำอยู่นี่แหละความเข้าใจที่ถูกต้องมุมมองที่จะให้เกิดความผาสุกมุมมองเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิมุมมองความเห็นที่มองว่าจิตของเรามีศีลสมาธิปัญญาจิตของเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาได้มีพลังได้เหมือนช้างใหญ่สูง3เมตรกว่ามีพลังมากจิตของเราที่มีพลังอย่างนี้ดำรงมีสัมมาทิฏฐิไปตามทางอะไรมากระทบไม่สะดุ้งนั่นคือไม่มีอุปทวะอันตรายไปทางไหนทำอะไรพูดกับใครมันไม่ข้องขัดนั่นคือไม่มีอุปสรรคตัดสินใจทำอะไรด้วยจิตแบบนี้มันจะรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นรู้คำควรพูดรู้คำไม่ควรพูดรู้ที่ควรไปรู้ที่ไม่ควรไปรู้คนควรคบรู้คนไม่ควรคบคืออะไรที่ไม่ควรทำไม่ควรไปไม่ควรพูดไม่ควรคบนี่มันก็คืออยู่นอกทางอะไรที่ควรทำควรไปควรคบควรพูดมันก็อยู่ในทางนี่แหละเจอสุขบ้างทุกบ้างนี่ธรรมดาสิ่งนั้นไม่ใช่ภัยเพราะเราอยู่ในทางนี่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องสุขทุกข์ใดๆเลยนะทุกวันเพราะสุขทุกข์มันธรรมดาของโลกบางทีเราก็เจอร้อนบ้างบางทีเราก็เจอหนาวบ้างแต่สิ่งนั้นจะไม่ใช่ภัยสิ่งนั้นจะไม่ใช่อุปสรรคสิ่งนั้นจะไม่ใช่อันตรายเพราะเราอยู่ในทางเสมอเจอทุกเนี่ยมันยิ่งฝึกสอนเราในบางเรื่องให้เรามีทักษะในบางอย่างให้เราสามารถที่จะมีความก้าวหน้ามีพลังมีทักษะใดๆนั้นได้ด้วยเรามาถูกทางแล้วทุกวันเรามาถูกทางแล้วให้กำหนดดูรู้ถึงมุมมองที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดความผาสุกขึ้นในจิตใจสัมมาทิฏฐินั่นน่ะคือปัญญาปัญญาญาณปัญญาในการที่จะทำให้จิตของเราละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนถึงจุดที่ว่าแม้แต่ปัญญาพวกนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะในที่เราเห็นว่าเรามีปัญญามีความคิดนึกไม่มีอุปสรรคประสบความสำเร็จได้แล้วนั่นก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันก็เป็นแค่กระแสแห่งธรรมที่ปรุงแต่งกันมานะเจออะไรบ้างสุขบ้างทุกบ้างก็ไม่ใช่ว่าเราสุขเราทุกหรอกเพราะตัวเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าตัวเราของเราตัวท่านผู้ฟังเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนอายุเท่านั้นเท่านี้มีสุขภาพแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะว่าตัวเรามันไม่มีมันเป็นอนัตตาที่เราเข้าใจว่ามีตัวเรานี่คือเราเข้าใจผิดเป็นมุมมองที่จะให้เกิดความทุกข์ออกนอกทางให้เรามีมุมมองที่ให้เข้าใจถูกให้เกิดความผาสุกมุมมองนั้นคือเห็นว่าแม้แต่กายของเรานี้ก็เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันในการที่จะให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราหวังมันเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาอาจจะควบคุมได้บ้าง ไม่น้อยก็มากที่ได้มากอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาอาจจะได้เป็นบางเวลาเลยที่ว่าได้บางเวลาอาจจะไม่ได้ปัดทุกอย่างด้วยซ้ำไอ้ที่ว่าได้บางอย่างอาจจะไม่ได้ว่าได้มากก็ได้แต่นิดเดียวอ่ะที่เราควบคุมได้มันเป็นอย่างนั้นแหละทุกอย่างโลกเราเป็นอย่างนี้เป็นตามไปกระแสของโลกที่ตอนนี้มันก็หมุนไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่ในกระแสโลกที่เราเปลี่ยนแปลงไปนั้นถ้าจิตเรามีมุมมองที่จะให้เกิดความผาสุกเป็นสัมมาทิฏฐิความผาสุกนั้นจะเกิดขึ้นได้แน่นอนทางนี้เป็นทางเดียวรู้วังที่เราจะรอดทางนี้เป็นทางเดียวรู้วังที่เราจะพ้นทางนี้เป็นทางเดียวรู้วังที่เราจะไม่เจอภัยอันตรายไม่เจออุปสรรคเป็นทางไปทางเดียวให้ระวังรักษาสติปัญญานี้ไว้เวลาเราเจอสิ่งใดให้จิตเราเป็นแบบนี้เวลาเราพูดกับใครให้จิตเราเป็นแบบนี้เวลาเราเดินทางไปไหนให้จิตเราเป็นแบบนี้เราจะรู้สิ่งควรทำสิ่งควรเว้นคือเรามันไม่ได้ทำได้ทุกอย่างหรอกคนเราคำพูดนี่ก็เหมือนกันเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะพูดหมดทุกอย่างที่เราคิดมันก็ไม่ใช่เราต้องรู้สิ่งควรพูดรู้สิ่งไม่ควรพูดในบางเวลาที่ควรพูดหรือบางเวลาไม่ควรพูดคนนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนเราจะคบได้หมดคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนดีเวลานี้บางทีเวลาอื่นเขาไม่ดีเราก็ต้องรู้จักเลือกคบเป็นบางคนเป็นบางเวลาเราจะมีปัญญาข้อนี้ทุกวันในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาพร้อมเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่งดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาแต่งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนช่วงวันหยุดยาวแนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนและแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
8: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพรถและประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนสำหรับประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดน้ำตกแม่น้ำเขื่อนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติขอเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดหลักชูชีพกดงดดื่มเพื่อความปลอดภัยทางน้ำขอให้การเดินทางและช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในวันหยุดยาวเป็นไปด้วยความสุข ปลอดภัยและเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นปรับโครงสร้างค่าไฟบ้านเรือน200หน่วยแรกแบบอัตราก้าวหน้าไม่เกิน3บาทพร้อมทบทวนนิยามหอพักบ้านเช่าความคิดเห็นประชาชนต่อข้อเสนอปรับปรุงเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเปิดรับฟัง
9: นายชุนพงศ์ดีสวัสดิ์ไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกสพในฐานะโฆษกกสพเปิดเผยว่าที่ประชุมกสพมีมติเห็นชอบให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจัดทำโดยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาระสำคัญเป็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกให้มีอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และขนาดเกิน5แอมแปร์รวมถึงการนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านอยู่อาศัยทั่วไปนอกจากนี้ยังเสนอปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับปัจจุบันเช่นบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านและการพิจารณาขยายสิทธิ์ไปยังผู้พักอาศัยในบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าจริงประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวยามเช้าครับอังคาร28กรกฎาคม2569ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่กบสวัสดีค่ะ
1: เหมือนเราไม่ได้เจอคู่กันมานานมาก
0: นานมากนะคะคือจากนี้ไปน่าจะแบบประมาณเวลาที่ใครติดภารกิจอะไรเราจะหมุนเวียนมาเจอกัน
1: ใช่นี่ก็คือถือว่าโอกาสในการเพื่อนติดภารกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยมาเจอกัน
0: โอกาสดีทำให้เราได้เจอกันบ้างนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย6โมงเช้าหลังข่าวจนชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานวันนี้กันได้นะครับคุณสุวิทย์สวนัทอยู่กับเราในวันนี้รวมไปถึงทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันใจด้วยนะคะวันนี้เรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวสารนะคะวันนี้ต้องดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงคะคุณ
1: เมื่อวานผมบอกว่าตอนเย็นคือว่าก็
0: ฝนราชการ
1: ตกอยู่ฝนราชการ3โมงปุ๊บมาแล้ว
0: มาแล้ว
1: เออ
0: แต่ตกหนักเหมือนกัน
1: ใช่แต่ดินตรงดินแดงก็คือหนักแต่ว่านิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็หายไปแต่ว่าเมื่อวานมีงานสายน้ำแห่งชีวิตที่ป้อมมหาการ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็วงดนตรีเราจะไปเล่นพอดี5โมงครึ่งปรากฏว่าต้องยกเลิกไปนะเสียดายเพราะฝนตกหนักมาก
0: หลายคนก็เตรียมตัวที่จะไปชมดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งในทุกค่ำคืนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยศิลปินต่างๆก็จะไปร่วมแสดงความบันเทิงด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะเดินทางไปชมความสวยงามวิจิตรการตาของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีวิถีรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งเราจะมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี
1: ้
0: เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็ที่น่าประทับใจเนี่ยไปดูพวกศิลปะด้วยใครที่ชื่นชอบศิลปะดิฉันเองเนี่ยชื่นชอบเดี๋ยวจะแวะไปได้
1: ใช่เพราะว่ามีเห็นว่ามีทั้งสตรีทเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสตรีทอาร์ตแล้วก็ใครที่ชอบของกินก็ไปได้เหมือนกันเพราะว่าเยอะมาก
0: ของสตรีทอาร์ตก็ชอบของกินที่ขึ้นชื่อแบบดิฉันในดวงใจเลย
1: แล้วว่าใครหรือสายถ่ายภาพก็ไปได้ใช่เพราะว่ายิ่งพอทุ่งพอมืดๆเนี่ยเขาตกแต่งไฟสวยน
0: ะ
1: สวยมากอยู่ก็ไปเที่ยวกันได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแต่ว่าดูเรื่องของอากาศกันสักนิดนึงวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลถึง30กรกฎาคมนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยในประกาศเนี่ยบอกว่าไทยเราเนี่ยฝนจะตกหนักหลายพื้นที
0: ่
1: และตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ขอให้ระมัดระวังเนื้อเรื่องของฝนที่ตกหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับนี่คือประกาศฉบับล่าสุดเมื่อช่วงตี 5 ที่ผ่านมาเดี๋ยวเขามีประกาศอีกฉบับนึงในช่วง 5:00 น.ของวันเดี๋ยวรอติดตามกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ md.go.th หรือว่าสายด่วนก็ได้1182ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางฟังจากข่าวต้นชั่วโมงนะคะที่จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศด้วยค่ะมาดูสภาพอากาศวันนี้นะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศออกมาเมื่อช่วงเช้านี่แหละค่ะ6โมงเช้าไม่กี่นาทีที่ผ่านมาปรากฏว่าภาคเหนือภาคอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังคงมีฝนเยอะอยู่นะคะอยู่ที่ 70% เลยค่ะส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ก็ 70% เหมือนกันค่ะไปดูที่ภาคใต้วันนี้ฝนลดลงนะคะสำหรับภาคใต้อ่าวไทย 40% อันดามันก็ประมาณ 60% ค่ะมาดูในส่วนของภาคกลางกันหน่อยค่ะภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ฝน 60% นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมือนเมื่อวานแหละฝนน่ะชอบจังเลยมาในช่วงเวลาที่แบบทุกคนอยากจะออกเดินทางจากบ้านกลับบ้านนะก็จะมาเป็นฝนราชการ
1: ฝนราชการจริงๆมาแบบ
0: แล้วก็เป็นช่วงฤดูฝน
1: ตัวนะ
0: ฤดูฝนก็ทำใจนิดนึงเนาะมีฝนก็ดีกว่าไม่มีนะคุณ
1: ใช่แล้วก็พกร่มละกันช่วงนี้นะครับพกร่มพกหมวกแล้วก็คำนวณเวลาเวลาจะเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยอาจจะต้องคำนวณเวลากันให้ดีสักนิดนึงนะครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้28 กรกฎาคม 2569จริงๆมีกิจกรรมมหามงคลต่างๆมากมายที่ในหลายๆหน่วยงานได้จัดกันนะครับเบื้องต้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับวันนี้นะครับ28 กรกฎาคม 2569ก็สามารถไปที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาได้นะครับแล้วก็วันนี้จะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันนะครับ
0: ค่ะและขอเชิญชวนนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะทุกหมู่เหล่าเลยค่ะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ค่ะสำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะคะเวลา17 นาฬิกา 30 นาทีค่ะพิธีจุดเทียนทาจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา19 นาฬิกา 29 นาทีบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะส่วนในต่างจังหวัดนะคะส่วนภูมิภาคก็จะมีการร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันนะคะในบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือว่าสถานที่ที่แต่ละจังหวัดนั้นจัดแล้วมีความเหมาะสมนะคะส
1: ่
0: วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยค่ะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มประมาณเวลา19 นาฬิกา 20 นาทีโดยประมาณนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังเองขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันนี้จะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงตอนเที่ยงนะครับ12 นาฬิกานะโดยจะงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าจนถึงเที่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครจะไปโปรดแต่งกายสุภาพนะสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางขสมกเองเขาขอแจ้งให้งดให้บริการชัตเตอร์บัสสนามหลวงก่อนคือทุกที่เนี่ยเขาจะมีชัตเตอร์บัสต่างๆบริการไปที่สนามหลวงแต่ว่าในวันนี้เนอะ28 จนถึง 30 กรกฎาคม 69ตลอดทั้งวันนะครับก็งดให้บริการชัตเตอร์บัสก่อนเนื่องจากว่าทางสำนักพระราชวังเองงดเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่28 กรกฎาคมก็เป็นวันที่5ของการจัดงานแล้วนะคะปรากฏว่าในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหผู้คนคับข้างนะไปเที่ยวชมงานด้วยนะคะกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สืบสานพระราชปณิธานพลิกฟื้นแผ่นสายน้ำเฉลิมพระเกียรติค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จขึ้นครองราชทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ค่ะที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของบูรพกษัตริย์กษัตริย์ไทยนะคะทรงเห็นความ

0: ไฟฟ้าค่ะสำหรับพื้นที่ตรอกซอกซอยที่แคบริมแม่น้ำเพื่อลดมลพิษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้หลายภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือกันค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาค่ะภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวชมงานไปร่วมกันสัมผัสวิถีชีวิตซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีสตรีทอาร์ตมากมายเลยกิจกรรมเนี่ยสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะกิจกรรมบิณฑบาตทางน้ำมีกิจกรรมถนนคนเดินด้วยนะคะใครที่จะชอบไปเช็คอินไปถ่ายภาพก็ต้องไปค่ะบริเวณคลององอ่างแล้วก็ยังมีคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะมีการสร้างสรรค์สตรีทอาร์ตด้วยนะคะแล้วก็การแสดงดนตรีการฉายภาพฉายภาพยนตร์คือฉายหนังนั่นแหละค่ะเฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะคะยังมีเวลานะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่5แล้วปีมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ไฮไลท์นึงเขาคือคลองพดุงกรุงเกษมอันนี้ทางเพจกรุงเทพมหานครที่เขาลงภาพบรรยากาศเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน่าเดินมากเพราะว่ามันมีทั้งแบบว่าสตรีทอาร์ตอย่างที่พี่กบบอกเนอะมีทั้งเรื่องของร้านค้านี่ร้านค้าดังวัดกว่า80ร้านเนี่ยมาเป็นของดีชุมชนแล้วก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะมีโขนมีเชิดสิงโตนิทรรศการมีชีวิตมีตลาดชุมชนนะครับเขาบอกว่าชุมชนริมน้ำเนี่ยโอ้โหน่าเดินมากแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐเองและภาคเอกชนหลายแห่งที่ตั้งใจที่จะฟื้นฟูคุณค่าของคูคลองเนื้อให้กลับมาแบบว่ามีชีวิตอีกครั้งนึงของคนกรุงเนื้อจริงๆคนกรุงเราเองก็ผูกพันกับสายน้ำมาเยอะแล้วเขาบอกว่าโอ้ยชีวิตคนเมืองน่าจะมีแต่ตึกราบ้านช่องหรืออะไร
0: ซึ่งใช่ดั้งเดิมสายน้ำ
1: ถูกแล้วเราเนี่ยกรุงเทพมหานครคือมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผ่าตรงกลางอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็จะมีคลองสายคลองสาขาเนี่ยหลากหลายสาขาเลยนะครับแล้วก็เชื่อมกันเกือบหมดซึ่งถนนริมคลองเนี่ยถือว่าน่าเดินมากๆแล้วก็วิถีชีวิตของคนริมคลองเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงก็เป็นอีกฟิลนึงน
0: ะ
1: ก็ไปเที่ยวชมกันได้อันนี้คลองพดุงกรุงเกษมตรงข้ามวัดสมณัตนะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มไปสัมผัสบรรยากาศกันได้เน
0: า
1: ะมีโอ
0: ้สนใจนะคุณ
1: เนี่ยมีของกินเยอะ
0: เร
1: ีย
0: กได้ว่าแบบ50เขตใครเคยไปงานกาชาดของกรุงเทพมหานครนะจะเป็นของดี
1: ของเด่นของเขต
0: เนี่ยก็จะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ร่วมจัดด้วยใครที่ไปเนี่ยจะได้นึกภาพย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะมีเกาะรัตนโกสินทร์ใช่ไหมจะได้เห็นภาพว่าอ๋อนี่เหรอรอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นแบบนี้นะคะจะมีคลองต่างๆมีโอ้โหสถานที่สวยงามมากมายเลยค่ะไปเที่ยวกันนะคะ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเผื่อใครที่แบบว่าตอนเช้าไม่ใช่ตอนเช้าตอนเอาวันหยุดยาววันหยุดยาวไม่รู้จะไปที่ไหนดีไม่ได้ออกไปนอกไม่ได้ออกไปนอกกรุงเทพอะไรแบบนี้ก็มาเที่ยวที่นี่กันได้นะครับอ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้เขามีการแถลงข่าวกันนะเรื่องของตกลงแล้วจะทบทวนสิทธิ์ไหมอะไรยังไงค่ะฉันมีรถเท่านี้จะได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับเบื้องต้นหลักๆคร่าวๆเนี่ยนะครับเอาคนกลุ่มเดิมก่อนคือใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้ว
0: ที
1: ่ใช้อยู่แล้วคือเป็นสิทธิ์ตั้งแต่ปี65ที่ผ่านมาสามารถใช้ต่อได้อีก2เดือนคือพูดง่ายคือจะสิ้นสุด30กันยายน69ก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้แล้วไปใช้กับโครงการใหม่แต่ปรากฏว่าเขาขยายให้2เดือนคือไปใช้30กันยายน69ส่วนคนที่ลงทะเบียนเซตใหม่รายใหม่ได้รับสิทธิ์ใหม่ในปี69นี้เดี๋ยวใช้พร้อมกันเลยไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่ได้ไปต่อหรือคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มกันใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใช้กันของปี69เนี่ย1ตุลาคม69นะครับส่วนใครที่อยากจะทบทวนสิทธิ์สมมติว่าฉันเป็นรายเดิมพอไปยื่นรอบนี้ปรากฏว่าไม่ได้ติดอย่างนั้นติดอย่างนี้เนี่ยนะครับสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จากเดิมเนี่ยเขาเปิดให้ยื่นได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี
0: ้
1: เขาขยายเวลาให้อีก1เดือนไปใช่ไปยื่นสิ้นสุด31สิงหาคม69อันนี้คือยื่นทบทวนสิทธิ์และถ้าสมมติมีเอกสารอะไรต้องแก้ไขข้อมูลอะไรยังไงสามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน ายน69นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะทีนี้เกณฑ์ที่เขาต้องมีการทบทวนหรือปรับเนี่ยนะครับเกณฑ์แรกเลยคือก่อนหน้านี้เกณฑ์ที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ก็คือนักเรียนนักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิ์นะแต่ทางนี้ทางนั้นมันจะมีนักเรียนนักศึกษากลุ่มนึงที่เป็นอยู่ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือว่าผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

0: ตามระดับก็คือกลุ่มการศึกษานอกระบบแบบพูดง่าย
1: ๆ
0: กลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาพิจารณากันอีกครั้งนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มของเกณฑ์บุคคลที่ไม่ได้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นหรือในกรรมการบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนอะไรต่างๆนานานะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการปรับปรุงข้อมูลโดยจะไม่รวมกับคนที่มีชื่อในหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกับอีกกลุ่มนึงคือวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาปรับก็คือท่านก็จะได้แหละพูดง่าย
1: ส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีคนที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย
0: ์
1: ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ค่ะหรือว่าเก็บรักษาไว้ให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์เนี่ยตามฐานข้อมูลนะคะให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเนี่ยรวมแล้วต่ำมากกว่าที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็ยังมีเกณฑ์สำหรับคนที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีคนที่มีชื่อในทะเบียนประวัติบัญชีที่ถือครองตามตราสารหนี้นะคะตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากกว่าที่ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นกำหนดไว้ด้วยส่วนคนที่มีรถ อันนี้ก็เป็นกระแสเหมือนกันนะคะเกณฑ์คนมีรถนะคะเกณฑ์รถเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่มีกรรมสิทธิ์นั้นในรถเฉพาะประเภทเช่นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุต้องดูด้วยนะCC ไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนะคะก็จะมีรถจักรยานยนต์สำหรับที่มีอายุเกินกว่า15ปีโอ้โหมันเก่ามากแล้วทำได้เนาะ แล้วก็นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นเสียแต่ว่ารถตัวนี้เนี่ยมูลค่าสูงหรือว่ารถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดตามแบบตามรุ่นคือบางคนเนี่ยสะสมไว
0: ้
1: ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่อยากขายไม่อยากเอาออกไปนะคะตามที่กรมการขนส่งเนี่ยกำหนดไว้แล้วก็มีรถยนต์รถพ่วงรถที่ใช้ในการเกษตรต่างๆรถไถรถอะไรก็แล้วแต่นะคะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เนี่ยที่มีอายุเกิน20ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะเว้นเสียแต่ว่าเป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่ทางด้านของกรมการขนส่งกำหนดนะคะ
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานที่จะเข้ามาสนับสนุนการกับเครื่องโครงการในปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น One Stop Service OOSS นะคะ OSS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ที่จะต้องมายืนยันตัวตนนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็ต้องไปทบทวนสิทธิ์เหมือนกันรวมไปถึงแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าอบต.ที่หมู่บ้านก็ได้นะคะในส่วนของระดับจังหวัดแล้วก็อำเภอนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเองก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็จะส่งต่อความช่วยเหลือเนี่ยไปยังหน่วยงานตามภารกิจหน้าที่ต่อไปเอาจริงๆแล้วก็คือสำหรับคนที่ผ่านสิทธิ์แล้วอย่าลืมไปยืนยันตัวตนด้วยนะบางคนมีพลาดนะ
0: คือสมมติว่าท่านได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยรอบใหม่เนี่ยท่านได้ผ่านเกณฑ์อะไรหมดแล้วท่านไปยืนยันตัวตนคือ EKYC ด้วยไม่งั้นท่านก็คือมีบัตรก็จริงแต่บัตรก็ยังใช้งานไม่ได
1: ้แต่ว่ามันยืนยันตัวตนได้อีกนานนะคะมีเวลาอีกนาน
0: ถึงปีนู่น70แต่คือถ้าท่านรีบใช้ไงคือสิทธิ์มันจะเริ่มใช้คือตุลานี้ถ้าสมมติว่าโอ๊ยกว่าท่านจะปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวท่านก็จะเสียสิทธิ์หลายเดือนไงใช
1: ่ลาแป๊บเดียวนะคุณ
0: อันนี้ก็จะสิงหาแล้วนะ
1: เดือนแล้วนะคะแล้วก็ไม่นับเดือนนี้ก็สิงหากันยาเหลืออีกแค่2เดือนเท่านั้นเองส่วนใครที่ไม่ผ่านอย่าลืมไปทบทวนสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลขยายเวลาออกไปแล้วถึงสิ้นเดือนหน้า
0: ใช่ครับ
1: ก็มีเวลาหน่อย
0: แล้วก็ทบทวนสิทธิ์เนี่ยจริงๆทำได้หลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นแอปเป่าตังแอปทางรัฐไปติดต่อ5ธนาคารของรัฐก็ได้นะกรุงไทยธอสธกสออมสินธนาคารอิสลามก็ได้นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแหละก็เข้าไปทบทวนสิทธิ์ได้หากท่านไม่ได้สิทธิ์เนาะนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็เตรียมพร้อมกันอยู่ในช่วงที่ใกล้จะเป็นเจ้าภาพกัน ในเดือนตุลาคมนี้คือการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งถือว่าเป็นการรวมเขาต้องบอกว่ารวมผู้นำในระดับของทางธนาคารทางกระทรวงการคลังของทั่วโลกคือทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ในอาเซียนหรือในเอเชียหรือในภูมิภาคนะครับทั่วโลกเนี่ยมาประชุมร่วมกันกับเราซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group 2569มาติดตามความคืบหน้าเพราะไทยเราจะเป็นเจ้าภาพกันเนี่ย 12-18 ตุลาคมนี
1: ้
0: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่เราได้รับการตรวจประเมินความพร้อมเนี่ยนะครับซึ่งทาง IMF และ World Bank เองเนี่ยเดินทางมาติดตามความพร้อมของไทยเมื่อช่วงกลางเดือน 17-24 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผลการประเมินภาพรวมการเตรียมงานเนี่ยอยู่ในระดับ A นะต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเราเองเนี่ยมีความพร้อมในการจัดการประชุมทั้งจัดการประชุมการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกขณะที่ประเด็นด้านกระบวนการออกวีซ่าซึ่งก็เป็นข้อห่วงใยของคณะผู้ประเมินเนี่ยก็ได้รับการประสานงานและชี้แจงโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็รับทราบคอนเซปต์ในการสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะสะท้อนพัฒนาการของประเทศไทยตลอด7ทศวรรษที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันในทุกมิติแล้วก็จะนำเสนอด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อยอดความร่วมมือกับนานาประเทศในอนาคตด้วยนะครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งรัดในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการทำงานร่วมกันนะคะมีการติดตามภารกิจที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยภายในกรอบเวลาค่ะแล้วก็จะมีการจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได
0: ้
1: ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยต่างๆมีการคมนาคมการบริหารจัดการเส้นทางค่ะแล้วก็จะดูแลผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศด้วยเพื่อให้การจัดการประชุมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลค่ะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานค่ะที่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเราเหลือเวลาการเตรียมการประชุมเพียงแค่77วันเท่านั้น
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญค่ะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเร่งดำเนินการในทุกมิติเนี่ยอย่างเต็มกำลังแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองยังบอกนะคะว่าการที่เรานั้นได้เป็นเจ้าภาพการประชุมถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติค่ะที่จะสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยการได้รับการเลือกเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแสดงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศไทยค่ะก็เลยอยากจะขอให้ทุกหน่วยงานนั้นร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละค่ะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นำเสนอศักยภาพของไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนั้นมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะมาร่วมกันสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะแล้วก็ร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการประชุม IMF ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ
0: ครับผม 12-18 ตุลาคม69นี้นะครับอ่ะตอนนี้ 6:00 น.กับอีก31นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนไปติดตามตีคองร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาแล้วเดี๋ยวกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรัฐบาลได้ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสามารถร่วมลงนามได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่รายละเอียดมีอะไรที่น่าสนใจยังไงกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และเปิดโอกาสยื่นอุทธรณ์ของประชาชนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์และก็เปิดโอกาสให้การยื่นอุทธรณ์ของพี่น้องประชาชนและก็มีมติในหลายประเด็นส่วนทางด้านนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้เปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถยื่นผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองผ่านธนาคารของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันด้วยโดยได้สั่งการให้นายอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ไปตั้งศูนย์ One Stop Service และก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงกันด้วยทั้งในส่วนกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางมาไม่สะดวกก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ซึ่งก็มีจำนวน9ล้าน3แสนคนมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า3ล้าน8แสนคนด้วยกันและยังไม่ยื่นอีกกว่า5ล้าน4แสนคนครับพี่น้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการปรับเกณฑ์มาดูกันคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบต่อเนื่องนะครับในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกณฑ์คนรถทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติระยะเร่งด่วนซึ่งก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเหล่านี้เข้ามายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนดังต่อไปนี้ครับข้อแรกประการแรกคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีนักเรียนนักศึกษาก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้ครับข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยและข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่เก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามฐานข้อมูลของ TSD ก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ TSD กำหนดครับแล้วก็ยังมีเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติคือบัญชีถือครองตราสารหนี้ตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดครับในส่วนของเกณฑ์รถนั้นไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมครับสำหรับเรื่องรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดส่วนรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนั่นเองครับพี่น้องต่อ ่อเนื่องกันต่อไปกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ก็ยังไฟเขียวขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึง30กันยายน2569ส่วนบัตรรอบใหม่นั้นใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2569ก็ไปสิ้นสุดเป็นวันที่31สิงหาคม2569พร้อมทั้งได้ขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนผู้ที่เข้ามาแล้วผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นก็จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569และนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% ไปอีก1ปีถึง30กันยายน2570เพื่อพยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ออกไปอีก1ปีแล้วสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวนั่นก็คือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายน2569นี้ออกไปอีก1ปีด้วยกันเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 อันนี้ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ 7 อันนี้รวมภาษีท้องถิ่นแล้วเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีครับพี่น้องและไปเกาะติดปมประเด็นในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า683คำร้องด้วยกันโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบบอกว่าไม่ปล่อยผ่านก็ส่งที่ปรึกษานี่แหละครับไปเกาะติดเรื่องนี้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งรัดการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีด็อกเตอร์พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องกันเลยครับทางด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงผลการติดตามแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีผู้บริโภคได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งรวมทั้งสิ้น683รายก็สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วครับที่เลือกใช้กลไกของสคบเป็นที่พึ่งโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้รับคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว234รายและทยอยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์คำร้องกลุ่มแรกนั้นที่เป็นเอกสารครบถ้วนแล้วก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่อันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและก็หนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องรัดกุมแล้วก็รองรับกระบวนการทางคดีได้ทุกขั้นตอนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในส่วนเรื่องของประเด็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงนี้นะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 200,000 ต้นขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้